0: ปกระโจนหมายถึงเรายึดหลักธรรมะเอาเป็นที่พึ่งได้ในเมื่อยามเราจะดับจิตเราก็สามารถจะไปสุคติได้หรือเข้าถึงพระนิพพานได
1: ้ครับก็ต่อมาก็ถามว่าบางท่านว่านิพพานในปากเสือไม่ทราบว่าจะนิพพานอย่างไร
0: คือนิพพานในปากเสือก็เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์บุญทรงเคยเล่านั่นเองสงสัยโยมคงจะฟังไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วก็ยังเรื่องที่โยมอุบาสิกาผ่องนะที่ภาวนาจนนอนอยู่ทั้ง 6-7 เดือนแล้วจนกระดูกจนนอนจนหนังเน่าจนถึงกระดูกสันหลังอย่างเนี้ยแล้วก็สามารถสิ้นไปแล้วก็

0: เน่าจนถึงกระดูกสันหลังอย่างเนี้ยแล้วก็สามารถสิ้นไปแล้วก็เจนร่างนี้กลายเป็นพระธาตุไปได้เนี่ยเผาแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุเป็นแก้วไปหมดทั้งล่างเนี่ยก็แสดงถึงว่านางมีโยมมีคุณธรรมมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จากการดับจิตโดยที่ไม่ยึดติดไม่มีเวทนาครอบงำ คือเราสามารถดับเวทนาได้เลยว่านิพพานในปากเสือก็หมายถึงว่ามีพระองค์หนึ่งสมัยพุทธกาลคือสมัยพุทธกาลในเสือมันชุมแต่แล้วก็ท่านไปปฏิบัติในป่าปฏิบัติในป่ากันหลายองค์แต่ว่าพอดีพระองค์นั้นคงจะเป็นวรกรรมที่ท่านทำไว้เนี่ยแต่บารมีของท่านก็คงจะสร้างสมอบรมไว้จึงได้มาบวชจึงได้มาปฏิบัติถ้าแล้วเสือมันก็หิวก็เดินมาทางนั้นก็เลยมาคาบเอาพระองค์นั้นไปปิ้งเข้าไปชายป่าพระก็เดินตามไปดูไปพระเสือก็กำลังกัดกัดขาพระกัดกินน่ะพระก็ร้องด้วยความเจ็บปวดให้เพื่อนพระนี่ช่วยด้วยเสร็จแล้วก็พระก็บอกว่าจะช่วยยังไงได้ล่ะครับมันเป็นเรื่องของกรรมท่านทำจิตทำใจให้ดีสิระถึงรัตนตรัยไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ทำจิตให้เห็นว่าสังขารนี้ที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ใช่ของเราทางนั้นว่ากายกับใจเนี่ยสังขารขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของแตกดับไม่ใช่เราอย่าได้ยึดว่าเราทางนั้นท่านก็จะคลายจากความทุกข์จากเวทนาที่ยึดอยู่ได้ให้นึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณไว้ให้นึกคำสอนพุทธเจ้าไว้อย่าได้ไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราทีแรกพระก็ร้องให้คนช่วยเพื่อจะได้ร่างกายนี้กลับคืนมาคือยังเสียดายร่างกายนี้อยู่ตอนที่ร้องว่าเจ็บนั่นน่ะคืออยากจะได้ร่างกายให้มันดีเหมือนเดิมคือไม่ต้องการให้กายนั้นถูกทำลายด้วยปากเสือพอได้สติก็โอ้เรามันถึงคราวแล้วเนาะนี่ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเรามันจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็นึกเห็นว่าไอ้เสือมันก็ดินน้ำไฟลมเราก็ดินน้ำไฟลมกายนี่มันเราไม่ไปยึดติดแต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ท่านก็กำหนดละเวทนาด้วยการปล่อยวางไม่ยึดว่ากายของท่านทำจิตให้เข้าสู่ปฐมฌานพอจิตเข้าสู่ปฐมฌานเวทนาก็ดับหมดแต่นี่ต้องอาศัยที่ท่านเคยปฏิบัติไว้บ้างแล้วแต่ว่าอารามด้วยการตกใจที่เสือเข้ามากัดกินเกิดเวทนาคิดอยากจะเอาตัวเองรอดคือรักตัวกลัวตายนั่นเองแต่พอได้สติแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยเหมือนตกกระไดพลอยกระโจนไม่มีทางรอดแล้วก็ภาวนาเลยเข้าถึงปฐมฌานไปเรื่อยๆไปจนถึงทุติยฌานเมื่อจิตตนเองสงบเรียบร้อยเวทนาทั้งหลายก็ดับก็เจริญวิปัสสนาญาณเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดก็ได้พระอรหันต์ในปากเสือเขาเรียกนิพพานในปากเสือเมื่อตนเองสิ้นชีวิตแล้วดับสังขารได้แล้วก็ดับได้ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นสุขไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่ต้องมารับเวทนาอีกต่อไปการเกิดของพระอรหันต์ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นสังขารอันนี้ดับไปแล้วก็เป็นสุขอันนี้จึงว่านิพพานในปากเสือแต่ว่าเราคิดดูเถอะว่าใครจะทำได้ถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่เคยเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนจะตายมันต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเป็นๆ นี่อาศัยว่าภิกษุด้วยกันได้บุคคลสปายะได้เพื่อนผูงที่ปฏิบัติธรรมเตือนสติยามจะดับจิตก็เลยได้สติถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนภิกษุเตือนแล้วเราก็คงจะหลงตายแต่นี่ได้อาศัยภิกษุเตือนให้ตั้งสติแล้วก็เลยได้นิพพานในปากเสือ
1: ครับอย่างตัวอย่างเรื่องอุบาสิกาผ่องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะไม่น้อยใจว่าการที่จะกระโดดเป็นพระธาตุได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแต่เป็นอุบาสิกาอยู่กับบ้านก็สามารถที่จะทำหรือว่าปฏิบัติธรรมให้กระโดดเป็นแก้วหรือเป็นพระธาตุได้ถ้าเราไม่ละความพยาบาลความพยายามก็ไม่น่าน้อยใจนะครับหลวงพ่อ
0: ครับก็ประวัติของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ความเป็นจริงพวกเราไม่ได้คบค้าสมาคมกับนักบวชเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราได้ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานกับผู้ประพฤติปฏิบัติ

มาตั้งแต่พุทธกาลมาถึงทุกวันนี้ก็มีผู้ที่บวชประพฤติปฏิบัติทั้งผู้หญิงผู้ชายไว้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสได้มากมายไม่ใช่มีเพียงคนเดียวอย่างที่พวกเรายกมาเล่าที่เราไม่เห็นไม่รู้ก็มีอยู่อีกมากมายฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ให้ทำเกิดขึ้นในตัวเราเราก็จะเชื่อได้เรียกว่าประมาณได้หรือว่าปริมาณอาจจะเราจะคำนวณได้ว่าต้องมีคนที่ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกเรามีมากมายไม่ได้น้อยเลยฉะนั้นการที่ทุกคนเราได้ปฏิบัติแล้วจึงจะรู้รสของธรรมะว่าการละกิเลสได้เนี่ยมีจริงๆเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านเคยเป็นคนคิดมากนอนไม่หลับหรือเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าขี้โกรธเนี่ยแต่พอเราได้มาสมมติภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจเราก็ปล่อยละวางความโกรธมันก็เป็นคนโกรธยากหรือว่าเป็นคนเหมือนจะไม่โกรธใครเป็นอย่างเนี้ยแต่เมื่อก่อนนี้กระทบมันก็โกรธทันทีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลยว่าแสดงว่าบุคคลที่ปฏิบัติได้อย่างพวกเรานั้นย่อมมีอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีไม่ใช่น้อยเลยในเมื่อขนาดเรามาทำเมื่ออายุมากแล้วก็ยังได้รับผลถึงขั้นนี้แต่ถ้าคนถ้าเขาทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหรือทำความเพียรกันมาไม่หยุดหย่อนก็คงจะบรรลุไปได้สำเร็จไปได้อย่างนี้ถ้าเราเอาเครื่องวัดของเรามีอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะวัดคนอื่นได้ถ้าเรามีกิเลสแล้วก็นึกว่าคนอื่นไม่สามารถจะหมดกิเลสได้ก็นึกว่าใครๆก็ต้องมีกิเลสเหมือนกับเราแต่ถ้าเรามีกิเลสเบาบางปฏิบัติมันลดได้เบาไปได้เราก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถจะละกิเลสได้ทำบรรลุได้ในชาตินี้เองอันนี้เครื่องวัดมันอยู่ที่ใจเราบางคนไม่อย่างนั้นเมื่อตนเองมีกิเลสก็มองคนอื่นมีกิเลสเหมือนตัวเองที่จริงทุกคนเราใจไม่เหมือนกันต่างจิตต่างใจจางจริตฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยจึงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้รู้ได้แก่ตัวเอง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน ้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส ทรงผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัย

0: ไทยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
3: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
2: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับที่โรงแรมเมื่อแขกมาจองห้องพักหรือเข้ามาในโรงแรมเพื่อเข้าพักคุณคงต้องถามว่าจะพักกี่คืนกี่วันภาษาอังกฤษจะถามได้หลายอย่างนะครับเช่น How long will you be staying with us? อีกครั้งหนึ่งครับ How long will you be staying with us? คุณจะพักกับเรากี่คืนครับ How long หมายถึงนานเท่าไหร่ส่วน will W-I-L-L น่าจะรู้จักคำนี้แล้วครับความหมายก็คือจะนะครับ will be staying with us คือพักอยู่กับเราHow long will you be staying with us? หรืออาจจะถามอีกอย่างหนึ่งว่า How many nights will you be staying with us? How many nights ก็คือกี่คืนนะครับที่คุณจะพักอยู่กับเรา How many nights กี่คืนพูดตามผมนะครับ How long will you be staying with us? อีกครั้งหนึ่งครับ How long will you be staying with us?และ How many nights will you be staying with us? How many nights will you be staying with us? แล้วแต่คุณที่จะเลือกใช้อันไหนครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจตำข้าวสารกรอกหม้อไม่เตรียมการสิ่งใดไว้ล่วงหน้าจวนเวลาร้อนลนจึงขวนขวายไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดอาจวุ่นวายดูก็คล้ายตำข้าวพอกรอกหม้อกินเพื่อนรู้ไหมคะว่าตำข้าวสารกรอกหม้อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทำงานพอพ้นตัวหรือจวนตัวแล้วจึงจะทำพอให้เสร็จเป็นคราวๆไปไม่คิดเผื่อการภายหน้าเหมือนตำข้าวพอให้หุงกินไปมื้อหนึ่งยังไม่ถึงเวลาหุงข้าวก็ไม่คิดตามเผื่อไว้ก่อน

ต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลมหมู่ญาติยิ่งมีมากได้ยิ่งดีไม้เกิดในป่าเป็นหมวดหมู่ได้เป็นดีต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแม้จะใหญ่โตเป็นเจ้าป่าย่อมถูกลมแรงโค่นลงได้จากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงสาวรสแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องกระต่ายตื่นตูมใกล้ทะเลสาบด้านที่ตะวันตกของป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นป่าใหญ่ปนกันทั้งป่ามะตูมและป่าตาลมีสัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์อาศัยอยู่ในป่านั้นด้วยคราวหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้กอตาลซึ่งมีต้นมะตูมแซมอยู่ใกล้ตามปกติแล้วกระต่ายตัวนี้จะมานอนอยู่ที่นี่เป็นประจำวันหนึ่งหลังจากออกไปหากินแล้วกระต่ายก็กลับมานอนตามเดิมแต่วันนั้นกระต่ายนอนไม่หลับจึงคิดไปต่างๆนานา
1: โลกนี้เขาว่าเคยพินาศมาแล้วหลายครั้งแต่ละครั้งที่โลกพินาศทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็จะเสียหายหมดเลยเขาว่าสิ่งที่ทำให้โลกพินาศมีอยู่4สิ่งคือไฟดินลมแล้วก็น้ำถ้าโลกพินาศด้วยอะไรดีด้วยไฟก็จะเกิดไฟลุกไหม้ท่วมโลกถ้าโลกนี้พินาศด้วยน้ำก็จะเกิดน้ำท่วมโลกถ้าโลกจะพินาศด้วยลมก็จะเกิดพายุพัดพาโลกพังทลายแล้วถ้าโลกจะพินาศด้วยดินก็จะเกิดแผ่นดินถล่มเฮ้ยหากโลกพินาศแผ่นดินเกิดถล่มล่ะเราจะไปอยู่ที่ไหนยันเนี่ยแย่ละทำไงดี
0: เมื่อคิดถึงอย่างนี้กระต่ายก็เริ่มรู้สึกกลัวพอดีขณะนั้นผลมะตูมสุกผลหนึ่งหล่นลงมาใส่กอตายกระต่ายสะดุ้งโยงคิดว่าแผ่นดินถล่มจึงกระโดดแผ่วลุกขึ้นมิทันจะได้ตรวจดูให้รอบคอบวิ่งหนีไปสุดแรงเกิดเพื่อนกระต่ายเห็นเข้าจึงร้องถามขึ้นว่า
2: เดี๋ยวเพื่อนวิ่งหนีอะไรมานะฮะ
3: อย่าถามอะไรตอนนี้เลยวิ่งหนีตามข้ามาเร็วๆเถอะมาเถอะมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินแผ่นดินถล่ม
0: เพื่อนกระต่ายมิทันได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนก็วิ่งตามไปติดๆโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนสัตว์ป่าอื่นๆทั้งเก้งกวางเสือช้างวัวควายหมูแรดราชสีห์เห็นกระต่ายวิ่งกันมาเป็นฝูงและส่งเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่มก็ตกใจกลัวตายพากันวิ่งหนีตามกระต่ายไปเป็นแถวฝูงสัตว์ป่าวิ่งหนีตามกันเป็นแถวยาวได้ถึง1โยชน์ราชสีห์โพธิสัตว์เห็นฝูงสัตว์ป่าวิ่งกันมาท่าทางตื่นกลัวจึงร้องถามสาเหตุกระต่ายก็ตอบว่าแผ่นดินถล่มอีกเช่นเคยราชสีห์คิดถึงเหตุผลที่ว่าจะเป็นไปได้หรือที่แผ่นดินจะถล่มโลกจะทลายเขามาคิดถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แผ่นดินจะถล่มง่ายๆโดยไม่มีสาเหตุล่วงหน้าในที่สุดจึงสรุปได้ว่าสัตว์เหล่านั้นคงจะฟังเสียงอะไรมาไม่ชัดเจนเมื่อสรุปได้ดังนี้ราชสีห์ก็คิดต่อไปว่าสัตว์เหล่านี้กำลังกลัวตายหากไม่เข้าไปช่วยเหลือก็จะพากันตายหมดจากนั้นราชสีห์จึงรีบกระโดดวิ่งไปดักหน้าสัตว์เหล่านั้นอยู่ที่เชิงเขาแล้วแผดเสียงร้องคำรามดังลั่นป่า3ครั้งสัตว์ป่าเหล่านั้นกำลังวิ่งหนีตายมาพอได้ยินเสียงร้องคำรามของราชสีห์ก็สะดุ้งตกใจหยุดชะงักยืนจับกลุ่มสีหน้าเลือกปรักราชสีห์ลงจากเชิงเขามาเข้ากลุ่มสัตว์ป่าแล้วจึงร้องถามขึ้นว่าหนีอะไรมาเหรอ
3: แผ่นดินถล่มนะนาย
0: ใครเป็นคนเห็นแผ่นดินถล่ม
3: ช้างเห็นอ่ะ
4: คือพวกข้าพเจ้าไม่รู้หรอกแต่พวกราชสีห์รู้ดีอ่ะ
3: ไม่อ่ะถ้าไม่รู้นะ
2: เสือนั่นแหละรู้ดีกว่าใครเลย
5: ไม่นะพวกข้าไม่รู้แรดนะรู้พวกข้าวิ่งตามแรดมานะ
6: แต่วัวนั่นแหละเห็นวัวข้าพเจ้าก็เลยวิ่งตามมา
4: พวกข้าพเจ้าวิ่งตามควายมาน่ะ
2: พวกข้าพเจ้าเองวิ่งตามวัวกระทิงมา
6: หมูนั่นแหละคงจะเห็นแผ่นดินถล่มพวกข้าพเจ้าวิ่งตามหมูมาอุดพวกข้าพเจ้าเห็นกระต่ายวิ่งร้องบอกว่าแผ่นดินถล่มก็เลยตกใจวิ่งตามกระต่ายมากระต่ายนั่นแหละรู้ดี
1: นายกระต่ายตัวนี้แหละเห็นแผ่นดินถล่มอ่ะพวกเราได้ยินเสียงก็ร้องบอกแล้ววิ่งหนีด้วยท่าทางตกใจก็เลยวิ่งตามมาเขานี่แหละรู้ดีกว่าใครล่ะ
5: เพื่อนเขาว่าเพื่อนเห็นแผ่นดินถล่มนะจริงเหรอ
1: จริงนาย
5: แล้วตอนที่เพื่อนเห็นน่ะเพื่อนอยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ที่ดงตาลไงใกล้กับดงมะตูมอ่ะซึ่งอยู่ติดกับทะเลด้านที่ตะวันตกนู่นน่ะตอนนั้นน่ะนะข้าพเจ้านอนอยู่ใต้ใบตาลซึ่งทอดมาถึงโคนต้นมะตูมอ่ะขณะนอนอยู่นั่นก็คิดไปด้วยว่าถ้าแผ่นดินถล่มเนี่ยเราจะไปอยู่กันที่ไหนทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มจึงรีบหนีมาเพราะกลัวตายไง
5: ไปกันเถอะเพื่อนเราไปกันพร้อมกันทั้งหมดนี่ไปดูที่ที่แผ่นดินถล่มจะได้รู้ความจริงกันดีไหมฮะ
2: อ่ะถ้างั้นไปกันเลยไป
1: เดี๋ยวข้าไปได้เปล่าอ่ะข้ากลัวยังกลัวไม่หายอ่ะ
5: ไม่ได้หรอกเจ้านั่นแหละสมควรที่จะต้องไปด้วยนะเข้าใจหรือเปล่า
2: เออใช่แล้วอ่ะโอ้เป็นคนเห็นก็เห็นอะไรแผ่นดินถล่มเองแล้วไม่ยอมไปได้ยังไงเจ้าก็ต้องไปนะเจ้าก็ตายนะ
1: แต่ว่า
2: ไม่มีแต่แล้วล่ะราชสีรีบพากระต่ายไปเถอะเราจะได้รู้ความจริงวิ่งมันนี่ก็เหนื่อยแล้วนะแล้วเอายังไงดีให้พวกเราไปด้วยเปล่าอ่ะ
5: พวกท่านทั้งหลายนี่ไม่ต้องไปหรอกนะพวกท่านไปรอที่ทางป่าฟากโน้นก่อนก็แล้วกันเราจะไปกับกระต่ายเองเมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยเราจะมาแจ้งข่าวให้รู้เองดีมั้ย
2: ก่อนดีเมื่อก่อนโน่โอ้ไม่ไหววิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวแต่ถ้าไม่จริงนะเจ้าก็ตายนะคอยดูนะสนุกละงานเนี่ย

0: การโขซะด้วยแล้วจะไปยังไงอ่ะข้าวิ่งไม่ไหวแล้วนะแข้งขาน่ะมันอ่อนไปหมดแล้วอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะไปกับเราก็แล้วกันเอาละพวกท่านรออยู่ที่นี่นะ
2: กระต่ายแสดงท่าตกใจไม่อยากไปด้วยแต่แล้วราชสีห์ก็จับกระต่ายขึ้นขี่หลังแล้วรีบทะยานไปทันทีชั่วเวลาไม่นานนักก็มาถึงที่ที่เกิดเหตุครั้นไปถึงแล้วราชสีห์ก็สำรวจดูที่ที่กระต่ายนอนจนทั่วไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะนอกจากผลมะตูมสุกมาตกอยู่นี่ได้ไงอ๋อใช่แล้วเสียงผลมะตูมสุกหล่นนี่เองกระต่ายคิดว่าเป็นเสียงแผ่นดินถล่มแน่นอนราชสีห์เข้าใจได้ทันทีว่ากระต่ายเข้าใจผิดคิดว่าเสียงผลมะตูมสุกหล่นเป็นเสียงแผ่นดินถล่มราชสีห์จึงยิ้มอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเมื่อพากระต่ายมาถึงที่สัตว์ป่าทั้งหลายคอยอยู่ราชสีห์ก็แจ้งความจริงให้ทราบ
1: เอาละพวกท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะ
3: ว่ามาเลยฮะว่าไงว่าไง
1: เรื่องมันเป็นยังไงอ่ะเราไปดูที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ที่เกิดเหตุนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากผลมะตูมสุกผลหนึ่ง
4: อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผลมะตูม
5: มัน
4: เกี่ยวอะไรด้วย
1: กระต่ายน่ะเข้าใจผิดไงเมื่อตอนที่นอนหลับอยู่ผลมะตูมสุกนั้นหล่นลงมาก็เลยคิดว่าเป็นเสียงแผ่นดินถล่ม
4: มันดูแท้เป็นอย่างนี้ดีเองโง่จริงๆนะมันน่านักเฮ้ออ้าวจะไปไหน
6: เรื่องอะไรอยู่แล้วเจ็บตัว
4: เดี๋ยวเถอะมานี่กลับมานี่เฮ้จะไปไหนเออจริงๆนะถ้าพวกเราเหนื่อยเปล่าวิ่งกันเกือบตายเฮ้ยโล่งใจไปทีเอาละพวกเรากลับเถอะถิ่นใครถิ่นมันกลับเถอะไป
2: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฟังไม่ได้สับแล้วจับเอามากระเดียดนั้นย่อมก่อให้เกิดผลร้ายยังใหญ่หลวงเหมือนกระต่ายได้ยินเสียงผลมะตูมสุกหล่นแล้วคิดว่าแผ่นดินถล่มจึงวิ่งหนีตายพร้อมทั้งบอกสัตว์อื่นให้วิ่งตามด้วยผลสุดท้ายทั้งกระต่ายและสัตว์ป่าเหล่านั้นก็วิ่งเหนื่อยเปล่าฉะนั้น

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

ตตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากกรเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงมุทิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้ว

ีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะ

อย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

0: ังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิพย์ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจ จารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในรายการชมรมพุทธศาสตร์วังพญาไทที่รู้จักกันง่ายก็คือโรงพยาบาลพระมกุฎวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปารภธรรมะกับท่านผู้ฟังที่สนใจในด้านประพฤติปฏิบัติธรรม

วันนี้ก็คงมีโอกาสได้บรรยายในเรื่องความเป็นจริงที่เราเอาธรรมะมาใช้เราได้ใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์อะไรไปบ้างในชีวิตประจำวันของเราผู้ฟังก็ขอให้ตั้งใจฟังในการปฏิบัติธรรมไปด้วยเอามือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็สงบตั้งใจฟังหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ใช้บริกรรมที่เราเคยบริกรรมมาที่ครูบาอาจารย์เราเคยสอนหรือใช้คำบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกทำสมาธิในการฟังธรรมเวลาลมหายใจเราเข้าเราก็นึกพุทธเวลาลมหายใจออกเรานึกว่าโทนึกถึงหน้าของเรานึกถึงลมหายใจของเรานึกถึงตัวของเรานึกน้อมมาที่หน้าของเราที่ตัวของเราเรียกว่ามีสติจะมีสมาธิกันความหลงแล้วเราจะได้รู้ความจริงของความสงบเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ความสงบแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงว่าใจเราเป็นอย่างไรใจเราเข้าถึงธรรมะแค่ไหนเราลองปฏิบัติธรรมทำใจสงบสักพักหนึ่งภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกสังเกตลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราผ่านเข้าออกทุกระยะลมตั้งแต่เกิดมาแล้วลมไม่เคยหยุดเลยจะหลับก็ดีจะตื่นก็ดีจะกินเดินนั่งนอนก็มีลมอยู่ทุกระยะที่เรายืนเดินนั่งนอนแต่เราขาดผู้รู้ขาดผู้พิจารณาจึงลืมลมหายใจเราใจเราจึงไม่สงบวันนี้มีโอกาสได้มาบรรยายกับทั้งหมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยและผู้ที่สนใจธรรมะคนเรามีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัวไปได้คนที่กลัวเพราะอะไรเพราะขาดหลักธรรมะจึงกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกลัวยากลำบากกลัวพลัดพรากจากกันกลัวความจนเข้ามาบีบคั้นทุกคนกลัวกันทั้งนั้นทำยังไงเราจึงจะกำจัดความทุกข์คือความกลัวกลัวผิดหวังกลัวเสื่อมลาภกลัวเสื่อมยศกลัวถูกนินทากลัวไม่มีใครสรรเสริญไม่ใช่กลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนอย่างเดียวกลัวมีอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้มีลาภกลัวเสื่อมลาภมียศเกลือกลัวเสื่อมยศมีความสุขก็กลัวว่าความสุขจะหมดไปทุกคนมีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัวความกลัวนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรความกลัวนี่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจหรือเป็นไข้ใจไข้ใจในที่นี้ใครเป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างมีโอกาสจะเป็นได้ทุกคนไม่ว่าเจ้าว่านายไม่ว่าหมอว่าพยาบาลไม่ว่าคนไข้มีโอกาสจะเป็นไข้ได้ทุกคนไข้เพราะความเป็นทุกข์ใจไข้เพราะความกังวลใจไข้เพราะความไม่สบายใจไข้เพราะกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมีลาภกลัวจะเสื่อมระยะลาภมียศกลัวจะ

เสื่อมยศมีความสุขกลัวจะหมดความสุขกลัวเขาจะให้ร้ายกลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่สรรเสริญนี่แหละคือไข้ใจคนเป็นไข้ภายนอกหมอรักษาได้แต่ไข้ภายในนั้นหมอรักษาไม่ได้เพราะขาดยาธรรมะเขาเรียกว่าขาดยาคนที่จะหายุกยารักษาโรคไข้ใจได้นั้นต้องมีธรรมะคือมีแนวทางรู้ทางปฏิบัติใจต้องสร้างพลังคือสติให้รู้ตัวให้รู้กายรู้ใจเรียกว่าภาวนาหรือทำสมาธิให้เกิดขึ้นคนเราทุกวันนี้เป็นไข้ใจกันมากทุกใจเนี่ยไม่มีใครจะหักข้ามได้นอกจากเอาธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติความกังวลความกลัวไม่สำเร็จทำไรแล้วอดที่จะมาคิดนึกไม่ได้ทำดีก็ดีทำไม่ดียิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นทั้งจะทำที่คนรู้มากก็ดีคนไม่รู้มากก็ดีเห็นยิ่งทำคนเดียวยิ่งเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันเป็นโรคมันเป็นโรคภายในคือเรียกว่าไข้ใจรักษาไม่หายด้วยยุกยารักษาโรคบางคนนี้ไม่มีสาเหตุอะไรหมอมาตรวจแล้วว่าไม่มีอะไรแต่ไม่มีแรงไม่มีกำลังทำอะไรไม่ได้แต่จะกินแล้วก็นอนไม่มีกำลังทั้งหมดอ่อนเพลียลงไปอ่อนเพลียลงไปหาสาเหตุไม่ได้ตรวจอย่างไรก็ไม่พบถ้ามาค้นหาสาเหตุของหัวใจก็คือเป็นไข้ใจเพราะความไม่สมหวังเพราะความไม่สมหวังที่ตนเองเอามาคิดตั้งแต่อดีตมากลับมาเป็นทุกข์กับเรื่องเก่าๆกับความผิดหวังเก่าๆนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไข้ใจรักษาไม่หายคนที่จะรักษาหายได้ก็คือบุคคลที่นำธรรมะเข้ามาปฏิบัติทุกวันคนเรานี่ไม่ใช่ทุกข์แต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ทุกข์แต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ไม่สบายใจนี่ทุกข์มากที่สุดจากการเป็นหนี้เป็นสินจากการใช้จ่ายไม่พอจากการ จากการคลองเรือนไม่ถูกใจจากการทำงานกับหน้าที่ไม่ถูกใจในหน้าที่ไม่ถูกใจกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่พอใจในงานหรือไม่พอใจในลูกน้องหรือไม่พอใจในนายหรือไม่พอใจกับเพื่อนที่ทำงานอันนี้เรียกว่าทุกข์ถ้าเป็นมากๆแล้วจะทำไงเป็นมากๆก็กลุ้มร้อนเครียดไม่สบายใจเราจะมองเห็นหน้าจากคนที่ทำงานเครียดมากๆเวลาเครียดมากเราจะเห็นมันหน้าไม่สบายหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วแสดงอาการออกมาก็คือการไม่สุภาพจะพูดจาอะไรก็กระทบกระเทียบจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่สงบแสดงอาการกระทบกระแทกตึงตังเช่นนั้นเรารู้แล้วว่าคนนั้นเป็นไข้ใจคนนั้นไม่สามารถจะรักษาหัวใจตัวเองได้เพราะปล่อยตามอารมณ์ที่เช่นเคยฉะนั้นถึงว่าทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเรื่องหัวใจมากที่สุดแต่คนเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ก็คือไม่เอาธรรมะนั่นเองคือยังคิดว่าทางอื่นแก้ได้อยู่เป็นการไปเที่ยวเกเฮฮากินเหล้าเมาสุราไปทางอื่นๆก็คิดว่านั่นน่ะคือทางแก้ใจได้แต่เมื่อแก้แล้วก็กลับเพิ่มทุกข์มากขึ้นไม่เคยสบายใจพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสะสมกิเลสให้เศร้าหมองมากขึ้นทำให้ความโลภเพิ่มมากขึ้นความโกรธเคิดเพิ่มมากขึ้นความหลงไม่รู้จักความจริงเพิ่มมากขึ้นคือหลงอะไรคือหลงในสังขารว่าเรายัง
ม่แก่ไม่เฒ่าแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าคนเรานั่นน่ะจะเอาอะไรไปได้ในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่สร้างความดีคนเราเมื่อไม่เกิดมาแล้วไม่สร้างความดีไม่ทำใจให้สงบแล้วย่อมทำลายตัวเองย่อมทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดไปเช่นความโกรธเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้เลยความโกรธกันความเกลียดกันความอิจฉาริษยากันความให้ร้ายกันไม่เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้เลยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทุกคนเราต้องเป็นที่พึ่งตัวเองด้วยการรู้จักการควบคุมอารมณ์เราทำงานทำการเราจะอยู่ในฐานะใดเราต้องรู้จักคำว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้เกิดความตึงเครียดไม่ให้เกิดความไม่พอใจกับการกระทำของผู้อื่นก็ดีการกระทำของเราก็ดีฉะนั้นถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเรารู้ได้ว่าวิธีพึ่งตัวเองวิธีพึ่งอย่างไรหมอถ้าเป็นทุกข์ทางใจหมอจะพึ่งตัวเองจากอย่างไรหมอก็ต้องพึ่งจากการมีธรรมะทำให้ใจสงบคนไข้ถ้าจะพึ่งตัวเองทำอย่างไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาหมอมาพึ่งทั้งหมดไม่ได้ถ้าเราไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตแล้วย่อมหายป่วยยากแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราต้องหายเราต้องพยายามฝืนความเจ็บปวดให้พ้นไปจากเราให้ได้นั่นแหละเรียกว่าพึ่งตัวเองเมื่อเรามีความไม่สบายใจเรามีความโกรธเรามีความเครียดเราจะทำไงให้หายเราต้องพึ่งตัวเองด้วยการยึดหลักธรรมะพยายามปล่อยพยายามวางพยายามปลงพยายามละให้มากขึ้นดังที่เราได้มาเริ่มต้นในการภาวนาพุทโธเมื่อก่อนเราไม่มีคำว่าพุทโธมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่พอใจเราแสดงออกโกรธไปเกลียดไปว่าไปแสดงออกทั้งกายวาจาใจก็เลยเพราะเราไม่มีสติก็คือขาดธรรมะแต่เมื่อเรามีธรรมะแล้วเราก็ตั้งสติมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พุทโธไว้พุทลมเข้าโทลมออกหรือเราพยายามยึดหลักการปฏิบัติของเราทำใจของเราให้ดีให้ได้ถ้าใจเราดีไม่ได้แล้วเสียหมดเสียทั้งใจเสียทั้งกายเสียทั้งงานเสียทั้งการเพราะใจเราเสียนี่จะเรียกว่าทุกคนเรามีโอกาสที่จะเป็นไข้ใจได้ไข้อื่นรักษาหายได้เป็นตรงไหนก็ผ่าตัดหรือกินยารักษาตามที่หมอสั่งแต่ไข้ใจนี่เป็นกันทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเกิดความไม่สมหวังแล้วจะเป็นไข้ใจอันใดที่ทำไม่ถูกใจนั้นเรียกว่าทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความตึงเครียดกลับเอาเก็บมาคิดมานึกจนกลายเป็นทุกข์ใจเสมอไปคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะทำให้มีความสุขตลอดชีวิตคนที่จะหาความสุขได้ตลอดชีวิตนั้นไม่มีเลยแต่เพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราจะให้ความทุกข์นั้นดับชั่วขณะหนึ่งความทุกข์ทางกายนั้นดับได้เพียงเปลี่ยนอิริยาบถเช่นปวดท้องกินยาหิวข้าวกินข้าวหิวน้ำกินน้ำง่วงนอนแล้วนอนร้อนแล้วเข้าลมเมื่อยแล้วขยับปวดเมื่อยแล้วหาหยุดยารักษาโรคความทุกข์ของสังขารร่างกายนั้นเป็นเพียงบำบัดชั่วขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแต่ความทุกข์ทางใจนั้นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะกินจะอยู่ในยาบทใดมันไม่เคยดับมันไม่มีเคยดับเลยเพราะความคิดของเรานั้นยิ่งโตยิ่งคิดมากยิ่งโตมากยิ่งคิดมากคิดไปมากเท่ากับอายุตัวเองโตมากยิ่งปรุงมากยิ่งรู้เรื่องมากยิ่งจำมากยิ่งคิดมากยิ่งสร้างสรรค์มากในใจตัวเองไม่ใช่โตแล้วมีสติปัญญาเลิกคิดได้
แต่เราเมื่อตอนเด็กเราไม่คิดอะไรเลยถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนพ่อแม่ให้ทำยังไงครูบาอาจารย์ให้ทำไงทำตามได้หมดแต่เมื่อโตแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำจะกินเราจะห้ามคิดก็ห้ามไม่ได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราห้ามใจเราไม่ได้มันติดขวางอยู่ในใจความโกรธก็ห้ามไม่ได้ความโลภความหลงก็ห้ามไม่ได้มันไม่เคยหยุดคิดได้เลยเพราะมันรู้มากมันเห็นมากมันจำมากมันประสบการณ์มากแต่ที่ความรู้คิดมากๆนั้นมันทำมาให้เราเนี่ยเกิดความไม่สงบเกิดความฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งจนกลายเป็นเครียดเหมือนกับคนเราที่ว่าถ้าเราไม่มีรักเลยเราก็ไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลยแต่ถ้าเรามีรักหนึ่งรักเราก็รู้จักความว่าทุกข์มากในความรักหนึ่งรักแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ขออีกรักหนึ่งเราก็ทุกข์เพิ่มมาอีกสองรักเหมือนกับเราแบก50 กิโลเราก็เพิ่มมาอีก100 กิโลแต่ถ้าเรามีพยายามรักมากขึ้นรักมากขึ้นเราจะไม่มีหัวใจที่ว่างเลยเช่นเดียวกันเราโกรธเพียงวันละครั้งเดียวเราก็ร้อนใจเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเราโกรธวันละหลายละ10 ครั้งเราก็ร้อนใจวันละ10 ครั้งแต่ถ้าเราโกรธเกลียดตลอดวันเราไม่มีหัวใจว่างเลยเพราะหัวใจเราเนี่ยหนักด้วยความโกรธความโกรธจึงเข้ามาทำลายจิตใจเราไม่เคยมีความสุขเลยตลอดวันไหนเลยความโกรธก็เข้ามาลุกกุ้มลุมในหัวใจไหนเลยความรักก็เข้ามากุ้มลุมในหัวใจความโลภความหลงก็เข้ามาเต็มในหัวใจหัวใจในน้อยเราเนี่ยคิดมากเหลือเกินเหมือนกับรถที่คันเล็กๆแต่กระทุกเกินน้ำหนักไม่ช้ามันก็พังไม่ช้ามันก็ต้องเป็นอันที่เสื่อมสลายไปเพราะอะไรเพราะมันกระทุกเกินน้ำหนักใจเรานี่เนี่ยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทที่ต้องเข้ามาหาหมอเพราะเราไม่เลยละความทุกข์เพราะเราไม่มีวิธีดับทุกข์เพราะเราคิดไม่น้อยเลยเพราะเราไม่หยุดคิดเลยการที่หยุดคิดไม่เป็นนั่นเนี่ยเราจึงต้องทุกข์หนักต้องทรมานจิตใจกระสมกระสานไม่มีความสบายใจเลยตลอดวันตลอดคืนทำอย่างไรเราจะมีความสุขในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไว้บ้างเราต้องรู้จักหลักสงบคำว่าสงบนั้นที่พระพุทธเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเลยทำไมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสนุกกินเหล้าเมายาเต้นรำขับร้องพระพุทธเจ้านั่นมันเป็นเพียงคลายอารมณ์หรือระบายอารมณ์แต่ถ้าติดยึดแล้วสิ่งนั้นคือทุกข์แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสุขใดไม่เกินความสงบโยมลองสงบเพียง5 นาทีลองละความคิดเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่มันมีปัญหาในหัวใจเราเห็นได้ครั้งละ5 นาทีเนี่ยจะรู้ว่าสมองของเรานี่โล่งโปร่งหมดหัวใจของเรานี่ว่างเบาเหมือนกับหยิบยกความหนักอกหนักใจเหมือนกับเอาภูเขาทั้งลูกเนี่ยออกจากอกเราแต่ถ้าเราทำใจให้ว่างให้สงบไม่ได้แล้วเราแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยหนักไม่เคยสบายใจเลยฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงชื่อว่าทำเพื่อช่วยตัวเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถทำเพื่อช่วยตัวเองไม่ให้ทุกข์มากเราเป็นหน้าที่ที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่เราช่วยแต่เพียงกายเพียงกิริยาแต่ใจเรายังไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเราจะช่วยให้ถึงใจนั้นเราต้องรู้จักคำว่าความสงบความสงบนี่มีมากเท่าไรเมตตาสงสารตัวเองก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราเมตตาสงสารตัวเองมากเท่าไรความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็จะมากเท่านั้นเช่นมีคนมาพูดให้เราไม่สบายใจพูดทางหูซ้ายพูดทางหูขวามีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจทุกเวลา
ทั้งที่เราเนี่ยพยายามจะทำดีพยายามจะใจ

ดีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจตลอดเวลาถ้าคนพูดให้เราฟังอย่างนั้นไม่สบายใจถ้าเราบ้างล่ะถ้าเราพูดให้คนอื่นไม่ให้เขาฟังอย่างที่เขาพูดให้เราฟังให้เราไม่สบายใจเราก็พูดคำนั้นให้คนอื่นไม่สบายใจเหมือนกันใจเขากับใจเราเหมือนกันไหมฉะนั้นเมื่อบัณฑิตผู้รู้ว่าใครทำทุกข์ให้กับเราทุกข์ไม่ชอบใจเราก็ไม่ควรทำทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะเมื่อทำแล้วเขาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนจึงชวนกันไปชวนกันไปสู่ความดีชวนกันไปประพฤติปฏิบัติธรรมชวนกันไปสงบกายวาจาใจไม่ว่าไม่ด่าไม่เคี่ยนไม่ตีไม่เบียดเบียนให้ทุกคนเป็นทุกข์ด้วยวาจาของเราถ้าทุกคนรู้จักสำรวมวาจาแล้วเป็นสมาวาจาซะแล้วโลกนี้ย่อมเป็นสุขส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่ว่ากันไม่เสียดสีกันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่พยาบาทอาฆาตกันเพราะทุกคนมีน้ำใจประเสริฐด้วยคุณธรรมเพราะเข้าใจว่าทำให้เขาทุกข์ก็เหมือนกับทำให้เราทุกข์เขาทำให้เราทุกข์เท่าไรเราก็รู้เลยว่ามันไม่ดีเลยไม่น่าทำเลยทุกคนเราเมื่อมีธรรมะอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นโทษทุกข์จึงเป็นที่พึ่งแก่ตนเองว่าอ๋อนี่อย่างหรือที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนและตนเป็นที่พึ่งของตนคือไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนช่วยตัวเองจะได้แล้วทุกคนเราเนี่ยถ้าคนไข้ทุกคนเราเนี่ยมีความสามารถมีจิตใจเข้มแข็งมีธรรมะเป็นคนที่อดทนกั้นต่ออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมากระทบได้นั้นย่อมสบายใจในเมื่อหมอมาให้ยาและรักษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นหลักเป็นหลักหัวใจของทุกคนแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้เข้าใจไม่เข้าใจธรรมะข้อนี้ก็เลยมองเลยข้ามไปเมื่อเลยมองข้ามการปฏิบัติธรรมไปแล้วจึงไปยึดแต่ความทุกข์ใจที่เราเครียดที่เรามึนที่เราไม่สบายอกที่เราไม่สบายใจที่เราหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมแล้วปัญหาหัวใจอันนี้จะหมดไปใครว่าเราจะใจดีเราจะไม่โกรธเหมือนเก่าเราจะไม่หงุดหงิดเหมือนเก่าเราจะไม่ทำงานเครียดเหมือนเก่าคือบางคนเครียดจนต้องไประบายกับคนอื่นทำงานที่นี้ไประบายกับคนโน้นระบายที่นี่ไม่ได้ก็ไประบายที่คนที่บ้านเพราะอะไรเพราะมันมีความเครียดมากแต่ถ้าเรามีธรรมะนะเราไม่รับเลยเรามีธรรมะนี่เราไม่รับเลยใครจะดีใครจะชั่วเรื่องของเขาเราทำใจของเราให้หยุดยั้งได้เราทำให้ทันอารมณ์ของเราได้ควบคุมใจของเราไม่รับความไม่ดีของใครเลยใครจะด่าใครจะว่ามาเรื่องของเขาเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะเรื่องของเราเราก็ทุกข์พอแล้วเรื่องของเราเราก็หนักอกหนักใจพอแล้วเพียงแต่ปัญหาหัวใจเราก็รับไม่ไหวแล้วไหนเลยเราจะไปอยากจะไปรู้อยากจะไปเห็นเรื่องทุกข์ของคนอื่นเมื่อเรามีธรรมะแล้วจึงว่าธรรมะที่ว่าธรรมะแก้ทุกข์นั่นอะไรเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปรุงแต่งเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมไปท่านบอกชีวิตคนเราเปรียบธรรมะเหมือนกับการแสดงละครการแสดงละครในเป็นฉากชีวิตทำเหมือนเรื่องจริงแต่เมื่อแสดงไปแล้วบุคคลคล้อยตามหลงกับบทนั้นไปทำให้เสียใจร้องไห้ทำให้โกรธทำให้เกลียดทำให้รักให้ชังคล้อยตามหลงไปตามบทนั้นแต่พอได้สติพอละครปิดฉากแสดงแล้วไม่มีอะไรเลยโรงนั้นว่างเปล่าเหมือนอย่างที่โยมมาฟังธรรมะกันเนี่ยเหมือนกับเรามาพูดมาฟังกันเนี่ยพอเลิกแล้วโรงนี้ไม่มีใครมีแต่ของว่างเปล่าชีวิตที่ว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
เป็นธรรมะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นของเกิดและดับเป็นธรรมดาฉะนั้นถือว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราอย่าคิดอย่างอื่นคิดว่ามันเป็นธรรมะธรรมะสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเมื่อเราคิดอะไรอะไรมันเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแปรปรวนทั้งหมดร่างกายเราก็เป็นธรรมะร่างกายเราก็เป็นธรรมะธรรมะมันเป็นความมันเกิดขึ้นมันอยู่อย่างนี้เองธรรมะนี่มันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่สุดมันก็ไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันจะอยู่ที่ไหนที่ไหนโลกนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งหมดคนด่าก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคนถูกด่าก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งหมดเพียงแต่เรามายึดติดสมมติว่านี่เป็นเรานี่เป็นเขามันจึงกลายเป็นว่าไม่รู้ธรรมะการที่เราหลงเราไม่รู้ธรรมะเราจึงเกิดความโกรธความเกลียดความรักความชังจึงเกิดปัญหาหัวใจเพราะเราไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนกับหมอที่ไม่เข้าใจโรคคนไข้แต่ถ้าหมอสามารถที่เอาเครื่องไปตรวจไปค้นเห็นโรคคนไข้สมุฏฐานแล้วว่ามีโรคอะไรสามารถวางยานั้นให้หายได้เหมือนกับคนเราที่เข้าถึงธรรมะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรมั่นคงมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเป็นของมันธรรมดาถ้าเรามองอะไรเห็นทุกอย่างเนี่ยมันจะรู้จักความว่าเกิดคำว่าเสื่อมคำว่าปรุงแต่งคำว่าหมดไปเสื้อที่เราใส่ถ้าเรามองเป็นธรรมะมันก็เป็นธรรมะเมื่อก่อนมันมาจากอะไรมันมาจากดินมาเป็นต้นหญ้าดินมาเป็นปอมาเป็นขว้ายปรุงแต่งขึ้นมาเป็นปอเป็นขว้ายเข้ามาสู่โรงงานมาทอมาถักมากลายเป็นเสื้อเรามากลายเป็นผ้าเราแล้วถ้าเรามองเป็นธรรมะบอกต่อมันใช้มันต่อไปมันก็กลับไปเป็นปอเป็นขว้ายหรือกลายไปเป็นดินดังเดิมนั่นก็เรียกว่ามองเป็นธรรมะถ้าเรามองใจเราเป็นธรรมะได้มันเกิดขึ้นมันโกรธเดี๋ยวมันก็หายโกรธมันไม่สบายใจเมื่อเราไม่ยึดถือไม่ยินดีมันความไม่สบายใจมันก็ดับไปถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วคนเราก็จะยึดถือน้อยลงเช่นเราเป็นโรคมะเร็งมันรักษาไม่หายเรามองตัวเราให้มันเป็นธรรมะโรคมะเร็งทำไงหมอบอกไม่เป็นไรหรอกทำใจดีๆหมอจะช่วยหมอก็บอกหายเรื่อยแต่ที่จริงมันไม่หายหรอกถ้าเรารู้ธรรมะล่ะเราไม่ต้องถามหมอไม่เป็นไรหรอกหมอเดี๋ยวฉันจะรักษาเองใครรักษาล่ะเดี๋ยวพระเพิงเขารักษาเองพระเพิงรักษาหายหมดโรคทุกอย่างพระเพิงรักษาหายหมดไม่ว่าโรคมะเร็งโรคปวดโรคอะไรพอเข้าถึงพระเพลิงแล้วเป็นธรรมะแล้วเนี่ยโรคหายหมดถ้าเราเป็นผู้ป่วยคิดได้อย่างนี้จะไม่ทุกข์เลยถ้าหายเราก็มีดีใจตายเราก็ไม่เสียใจเพราะเราใช้ชีวิตมาพอแล้วแต่คนเราไม่มีธรรมะก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายกระสับกระส่ายอยากแต่จะหายทั้งที่โรคนั้นไม่สามารถจะหายถ้าเรามีธรรมะได้ปฏิบัติกันทุกคนเนี่ยทั้งหมอทั้งคนป่วยจะมองเห็นว่าสุดท้ายเราก็ออกไฟรักษาไฟรักษาก็กลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพระพุทธเจ้าก็รักษามาแล้วเวลาทำสมาธิรักษาโรคผู้ป่วยย่อมรักษาตัวเองด้วยการเอาธรรมะเข้าไปกำหนดรู้ด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมันไม่หายมันก็กลายไปเป็นธาตุทั้งสี่มันไม่ไปเป็นไหนเลยป่วยมันก็ไม่มีอีกต่อไปความเจ็บความปวดความร่องความล่ำลำภัยความคร่ำครวญโอดโอยไม่มีกับเราอีกในเมื่อเราเอาธรรมะมารักษาถ้าไม่หายเราก็ออกไปรักษามันก็สิ้นสุดกันแค่นั้นเองไม่ว่าใครทั้งหมด
เมื่อเป็นอย่างนี้แต่เราหลงในวิญญาณหลงในชีวิตว่าเรายังไม่ถึงข่าวตายแต่คนเรานี่ไม่มีใครรอดหนีพ้นไปได้เลยเพราะไม่อยู่กันถึง100 ปีจะรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็ไม่รักษาก็หายรักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็ตายรักษาก็ตายโรคบางอย่างถ้าไม่รักษาแล้วไม่หายเพราะอะไรเพราะสังขารยังอยู่ได้แต่โรคบางอย่างได้รักษาก็ไม่หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาไม่รักษาก็หายรักษาก็หายเพราะอะไรโรคนั้นไม่มีกรรมไม่มีกรรมมาเบียดเบียนไม่มีกรรมมาตัดรอนโรคนั้นมันเป็นกุศลที่เราสามารถทำจิตทำใจให้สบายแล้วก็หายโรคบางอย่างเช่นปวดหัวเรามานั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิถ้าปวดหัวนั้นไม่รุนแรงเกินไปนั่งสมาธิก็หายเช่นเราหิวข้าวอาตมาเคยหิวข้าวอดเวลาถึง7 วันพอสมาทานถึง7 วันแล้วทำยังไงภายใน4 วันมันหิวทำยังไงไม่หายก็ใช้เดินจงกรมเดินจงกรมไปจงกรมมาเนี่ยมันจะมีลมอัสสาสะปัสสะสะเย็นขึ้นเย็นขึ้นจนกลายเป็นลมละเอียดทั่วสัพพังกายก็หายหิวหายหิวอิ่มเหมือนกับเรากินข้าวทุกกว่าอดถึง7 วัน 15 วันเนี่ยกินข้าวทุกกว่าไม่กินข้าวสุกกว่าเพราะเรามีลมละเอียดฉะนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นของที่ละเอียดอ่อนคนทั้งหลายก็การอดข้าวจะมีความสุขอย่างไรแต่พระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมโยคีวจรก้าวอดข้าวแล้วกลับมีความสุขอดนอนมีความสุขอดข้าวมีความสุขอดคิดอดนึกมีความสุขอดสนุกมีความสุขตรงกันข้ามเรียกว่าทวนกระแสเรียกว่าอดได้เท่าไรหยุดได้เท่าไรกลับมีความสุขมากขึ้นถ้าวันนี้เราไม่โกรธใครเลยวันนี้เราอดละเลิกโกรธเขาจะทิ้งใครด่าใครว่าเราไม่สนใจทั้งวันเราหยุดโกรธตลอดวันในวันที่สุขมากแต่ถ้าเราอดโกรธไม่ได้เราทุกข์ตลอดวันชื่อว่าอดของพระนั้นดีกว่าเช่นการอดใจของเราอดกั้นใจของเราไม่ทำอะไรให้เกิดความลำบากใจแก่เราและคนอื่นการอดกั้นใจของเรานั้นเรียกว่าอดทนนั้นทำให้เราเป็นสุขมากกว่าที่เราไม่อดฉะนั้นจึงว่าการอดด้วยการปฏิบัติธรรมจึงมีความสุขท่านมีอุบายที่จะช่วยตัวเองด้วยการไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเพราะทำให้ลมละเอียดทำให้ใจละเอียดทำให้ใจไม่หยาบคนที่ทุกข์ไปเพราะมีความหยาบพูดหยาบเป็นทุกข์กับคนพูดคนฟังก็หยาบเป็นทุกข์กับคนฟังพูดละเอียดเป็นสุขกับคนพูดเป็นสุขกับคนฟังถ้าไม่พูดเลยยิ่งเป็นสุขมากขึ้นเพราะใจมันละเอียดกิริยาวาจาอะไรก็สุดได้แต่ถ้าเราทำละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเหมือนกับหมอที่ทำให้คนไข้เนี่ยต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนการทำด้วยความละเอียดอ่อนนั้นย่อมเป็นสุขแก่คนไข้แต่ถ้าทำไม่ละเอียดอ่อนแล้วย่อมเป็นทุกข์กับคนไข้ฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอดทนต้องอดกลั้นการอดนั้นไม่ใช่เป็นความทุกข์เลยการไม่อดต่างหากที่เป็นความทุกข์เช่นวันนี้เราอดโกรธไม่ได้เราทุกข์มากแต่วันนี้เราอดโกรธได้เพราะเรามาฟังธรรมะเราไม่ทุกข์เลยฉะนั้นพระจึงค้นคว้าว่าทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดนอนทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดกินทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดความโกรธทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดความรักถ้าพูดถึงอดความรักเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากที่สุดเพราะใจจะไม่ร้อนเลยคนที่ไม่มีความรักในใจไม่ร้อนเลยไม่ผิดหวังเลยไม่เสียใจกับใครเลยเพราะอะไรเพราะใจมันจะปกติตลอดเวลาแต่คนที่อดต่อความรักไม่ได้เนี่ยใจมันตุ๊บๆต่อมๆเป็นห่วงกังวล
ใจมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหัวใจจึงเป็นระบบที่สูบฉีดมากที่สุดทำให้เป็นทุกข์ตลอดวันการอดใจได้นั้นคือว่าดีที่สุดเหมือนอย่างที่อาตมายกว่าเราอดข้าว7วันแล้วเดินจงกรมให้หายหิวได้เราอดคืออดนอน7วันทำจิตให้เกิดปีติให้ลมละเอียดแล้วใจสว่างมีความสุขมากกว่านอนหลับทั้งวันสิ่งนี้เมื่อผู้ยังไม่ปฏิบัติย่อมไม่เข้าใจแต่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วย่อมเข้าใจว่าจะมองเห็นง่ายๆเลยว่าที่เราอดโกรธนั่นจริงแค่ง่ายๆว่าเราอดโกรธได้ทั้งวันนี่จริงแต่คนเราเนี่ยไม่ชอบอดโกรธชอบมีความโกรธเพราะเห็นว่ามันระบายได้แต่รู้ไหมว่ามันระบายนั้นมันไม่ได้ระบายออกไปไหนมันกลับเพิ่มมาในใจเรามากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเพียรละเพียรพยายามให้เข้าถึงความสงบให้ได้แล้วเราจะเป็นตัวของตัวเองจิตคนเราเนี่ยนะจิตคนเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนสำหรับคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นวิญญาณเนี่ยสำหรับคนตาธรรมดามองไม่เห็นคนที่มองเห็นได้เนี่ยคือคนที่เห็นจักรู้จักความโกรธตัวเองรู้จักความโลภตัวเองรู้จักความหลงตัวเองได้นั่นเนี่ยเขาเรียกคนรู้จักวิญญาณตัวเองคนที่จะรู้จักขั้นนี้ได้เรียกว่าคนดับทุกข์ขั้นต้นแต่ถ้าเมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นเราจะดับได้อย่างถาวรแต่เราต้องเห็นวิญญาณของเราอันละเอียดอ่อนคนที่จะเห็นวิญญาณของเราอันละเอียดอ่อนซึ่งเป็นวิญญาณ6ทั้งหมดนี้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนคิดนึกให้รู้ทันอาการ32ของเราเราจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนี่เราให้รู้เห็นเราอยู่ด้วยแม้แต่ความคิดที่พอใจก็รู้ความคิดที่ไม่พอใจก็รู้ทันถ้าเราตามดูรู้เห็นวิญญาณของเราได้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นเท่านั้นเนาะที่จะรู้จักเอาธรรมะมาดับทุกข์พอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมโยมเป็นไงโยมเป็นไข้ใจกันหรือเปล่าไอ้โยมแหมคนไข้เนี่ยมันดื้อจริงๆหมอก็อารมณ์เสียคนไข้ไม่เป็นไรหมอไข้ใจเกิดแหละนะความโกรธเป็นไข้ใจใช่ไหมโยมความโกรธเป็นไข้ใจใช่ไหมความโกรธเป็นไข้ใจความเกลียดเป็นไข้ใจความไม่สบายใจเป็นไข้ใจความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเป็นไข้ใจกินยาอะไรหายโยมเป็นกันทุกคนหรือเปล่าโยมนะถ้าเอาธรรมะรักษานะโหไข้กันทั้งบ้านเลยเดี๋ยวนี้โยมคนกรุงเทพเป็นไข้มากโยมพอรถติดนี่เป็นไข้เลยโยมมาไม่ทันงานหงุดหงิดอีกแล้วไข้เกิดอีกแล้วกลุ้มความดันสูงโยมไปวัดตลอดขึ้นกว่าเดิมกลับไปบ้านหงุดหงิดอยากจะไปพักผ่อนอยากให้ถึงบ้านรถติดอีกไข้ขึ้นอีกแล้วโยมขึ้นทุกวันไหมโยมจริงๆหมอขึ้นมากกว่าพยาบาลอีกเพราะหมอจะต้องไปรักษาคนข้างนอกอีกต้องไปคลินิกคนมีเงินยิ่งทุกข์มากโยมเพราะอะไรไข้มันขึ้นมากเพราะมันคิดมากไข้ใจนี่ต้องรักษาด้วยธรรมะนะต้องใช้สมาธิถ้าไม่เอาสมาธิแล้วรักษาไข้ใจไม่ได้เป็นไข้ยันตายโยมเหมือนคนติดคุกเนี่ยไอ้คนที่ทำใจเป็นสมาธิมันไม่ติดคุกเลยไอ้คนที่ไม่มีสมาธิติดคุกตลอดชีวิตเพราะติดตารางชีวิตวันนี้ต้องทำอย่างนั้นพรุ่งนี้ยังทำอย่างนั้นปะลืนต้องทำอย่างนั้นวันหน้าต้องทำงานติดตารางตลอดชีวิตเลยตารางสอนตลอดตารางทำงานเขาเรียกตารางในหัวใจไข้ใจนี่เป็นตลอดชีวิตไหมโยมถ้าเราใจเย็นไม่ได้ไม่มีสมาธิแล้วเป็นไข้ไม่หายไข้ขึ้นทุกวันความโกรธขึ้นอีกแล้วขึ้นสูงปกติถ้าใจคนเรามีสมาธิเราสำรวจนะเราเป็นหมอเป็นนัก
พยาบาลพวกวิทยาศาสตร์

ควรสำรวจว่าคนเวลาโกรธมากๆเนี่ยความดันสูงไหมใครขึ้นสูงใช่ไหมคนเวลาใจเย็นไม่โกรธเลยไม่กลัวนอนหลับเนี่ยไม่มีความดันใช่ไหมคนไข้ที่เป็นไข้เวลานอนหลับไม่เป็นไข้ใช่ไหมโยมตื่นมาเป็นไข้เพราะใจสงบแต่ความสงบของธรรมะเนี่ยสงบทั้งตื่นตื่นสงบทั้งเดินสงบทั้งนั่งสงบทั้งนอนสงบเพราะมีธรรมะไม่มีใครขึ้นถ้าโกรธอะไรคิดขึ้นหัวสมองทันทีแล้วถ้าเป็นถึงขั้นนิรโยมนะรักษาหายยากที่สุดเลยฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้จงรีบมาปฏิบัติธรรมกัน

ฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้จงรีบมาปฏิบัติธรรมกันอย่าให้มันพุ่งขึ้นถึงขนาดเบื้องสูงขนาดนั้นอย่างนั้นหมอรักษาไม่ได้ต้องใช้ธรรมะอย่างเดียวแม้แต่ธรรมะก็ยังแก้ยากเลยถ้าถึงขั้นนั้นเป็นกันหรือเปล่าโยมฮะใครใจธรรมะเคยเห็นแล้วร้องไห้ไม่มีน้ำตาโยมร้องแล้วคือเป็นหนี้โยมพอเขาเอาหนี้มาคืนให้หายร้องเลยใครใจโยมไม่มีหมอไม่รักษาใครใจนี่หมอช่วยไม่ได้นอกจากคนมาปลอบใจนอกจากคนเอาใจใส่หรือเข้าถึงความสงบบางคนนี่ไปนั่งร้องไห้ที่วัดน่ะสามีทิ้งไปมีเมียน้อยไปนอนร้องไห้อยู่3วันอาตมาบอกโยมร้องให้มันหมดน้ำตาต่อไปโยมจะได้ไม่ต้องร้องร้องไปให้ภาวนาไปผลที่สุดโยมไม่ถึง7วันละยิ้มได้ไข้มันหายไอ้ที่ร้องนะไข้ใจมันเกิดความไม่พอใจความไม่สมหวังพอเข้ามาถึงธรรมะเขาหยุดร้องเลยโยมเขากลับไปทำมาหากินดีกว่าที่ครั้งก่อนที่เขาไม่ได้เข้าหาธรรมะไข้หายต้องเข้าไปหาหมอหมอคือพระธรรมนั่นเองนะหมอคือพระธรรมนะไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลนะโยมนะหมอเองก็เป็นไข้ใจเหมือนกันนะหมอคนหนึ่งโยมอยากรวยเปิดคลินิกเป็นหมอฟันรับคนไข้ไม่อั้นอยากจะรวยกำลังมีชื่อเสียงรับคนไข้นี่เข้าคิวเลยโยมไม่กี่ปีหมอเป็นหัวใจวายตายก่อนเงินเลยเอาไปไม่ได้เลยโยมเงินเลยเอาไปไม่ได้เลยยังไม่ทันแก่ตายก่อนดูสิเพราะไม่ได้รักษาหัวใจตัวเองเพราะเกิดความโลภกลายเป็นไข้หนักตายก่อนโยมไข้มีสาเหตุแต่ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมเพราะความหลงเงินเพราะความหลงงานไม่รู้สาเหตุไข้รักษาไม่ได้ไปเปิดรับทั้งวันทั้งคืนโยมวันเสาร์วันอาทิตย์นี่รีบไปนะเอาคนไข้นี่เรียงคิวมาเลยหวังจะโกยเงินผลที่สุดหมอตายก่อนหัวใจวายโยมเครียดจัดพอไปวัดยังไงนึกแหมกูไปวัดใน1ชั่วโมงกูได้เงินตั้งหลายพันไปไม่ได้โยมเป็นหมอคิดแต่เงินอย่างเดียวไปวัดไม่ได้โยมโอ้นี่เราอยู่ที่คลินิกเราก็ได้เท่านั้นพันตอนนี้หมื่นวันหนึ่งเราหาเงินเป็นหมื่นไปวัดไม่ได้คิดแต่ว่ามันได้เงินมากโยมผลที่สุดตายแล้วเอาเงินหมื่นไปไม่ได้สู้กับหมอที่ปล่อยวางไม่ได้เอ้ยเอาเท่านี้ก็พอแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเรายังอยู่ได้เอาความสบายใจเอาความสงบใจอายุยืนยาวนานไปสุขกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าคนฉลาดใช่ไหมรักษาโรคทั้งคนอื่นได้รักษาไข้ทั้งตัวเองได้อีกเวลามันมีนิดเดียวโยมเอานั่งสมาธิ5นาทีนะรักษาไข้ใจนะโยมนะกำหนดนึกน้อมระลึกสงบใจสักพักหนึ่งน้อมเห็นรูปนั่งตัวเองนึกสว่างที่ใบหน้าตัวเองเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราสว่างกลมเป็นดวงใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดที่ใบหน้าของเรานึกพุทโธไว้ที่ใบหน้าของเราสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราพยายามนึกสว่างติดที่ใบหน้าของเราเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดที่ใบหน้าของเราจำใบหน้าตัวเองให้ได้สว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นสว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่กลางหน้าผาก

ของเราพยายามระลึกอยู่ที่กลางหน้าผากของเราเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมสว่างที่กลางหน้าผากจำใบหน้าตัวเองให้ได้เหมือนเราส่องอยู่ในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากเมื่อสว่างชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นเลื่อนมาไว้ที่ปลายจมูกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นที่ลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวพุทโธไว้ที่ปลายจมูกของเราสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้สว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวปล่อยละวางความคิดต่างๆให้เหลือแต่ลมหายใจของเราที่กระทบเข้าออกที่ปลายจมูกพยายามนึกพุทโธนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าพุทเวลาหายใจออกโธติดไว้ที่ปลายจมูกของเราพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้ใจว่างสงบเฉยไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพุทลมเข้าโธลมออกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้สว่างที่ใบหน้าที่จมูกของเราพุทโธสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไว้ที่ปลายจมูกเราเลื่อนขึ้นไปไว้ที่หน้าผากชัดขึ้นสักพักหนึ่งเราก็เลื่อนกลับมาไว้ที่ปลายจมูกการทำใจให้สงบเป็นยอดบุญกุศลที่จะบำเพ็ญธรรมของเราให้เกิดความสุขสงบเป็นทางดับทุกข์เป็นทางปลดทุกข์เครื่องทุกข์แก่ใจเราไม่มีอะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าการทำใจให้สงบสุขตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่จะพุทธปฏิบัติเอาธรรมะมาดับทุกข์ยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาของเรา

0: แล้ววันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ได้เวลาที่ได้บรรยายมาในรายการชมรมพุทธศาสตร์วังพญาไทก็นับว่าได้ประโยชน์ที่เราได้มาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญได้มีธรรมะคุ้มครองรักษาจิตใจเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญน
1: ั่งสมาธิฟังธรรมสงบใจสักพักหนึ่งใช้ภาวนาว่าพุทโธกำหนดไปที่ลมปลายจมูกของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกคือ มาทำจิตให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่เราจะเพิ่มอารมณ์สงบสุขให้แก่ใจเราในการเข้ามาถึงพระพุทธศาสนาของเราก็พยายามกำหนดจดอยู่ที่ปลายจมูกที่สองช่องไปตามลมหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทหายใจออกแล้วก็นึกโทจนใจของเราจะสงบได้มากได้น้อยก็เท่าที่เราจะพยายามควบคุมใจของเรา เราฟังธรรมตามหลักสมาธิหลับตาลืมตาให้จิตของเราสงบพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะสบายเยือกเย็นการที่เราได้มีโอกาสได้มาวัดมาฝึกตนมาปฏิบัติตนน้อมนำตนให้เป็นคนมีศีลมีธรรมชื่อว่าสร้างวิมานให้แก่ตัวเองสร้างสวรรค์ให้แก่ตัวเองสร้างนิพพานให้แก่ตัวเองหรือว่าหาทางทำความทุกข์ให้ดับทำความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ใจของเราชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศโลบายที่ฉลาดด้วยอุบายนำออกจากทุกข์ความเสียใจเกิดจากความรักเป็นต้นเหตุรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่รักก็ไม่ทุกข์เพราะใจสบายไม่ต้องห่วงกังวลนั้นเราก็ต้องพยายามทำความศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นทำความศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าให้มากทำความเลื่อมใสในพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติได้มรรคผลผู้พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองลอยลัดใจเมื่อเราได้รู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเขาแล้วใจเขาเราก็จะได้มีสติมีความสงบระงับใจได้ไม่ปั่นป่วนไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายไม่ดิ้นรนหาทุกข์ใส่ใจเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะจึงเป็นเครื่องค้ำจุนคุ้มครองจิตใจของทุกคนให้เกิดความสุขสบายใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ธรรมะเป็นเงาตามตัวคุณธรรมความดีที่เราได้เข้ามาสร้างสมอบรมจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใจของเรานั้นดับทุกข์คลายกังวลการที่เราเข้ามาศึกษาศีลธรรมถือว่าให้ตัวเองฉลาดให้ตัวเองได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นเข้าใจในหลักคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นกว่าที่เราไม่เคยมาศึกษาเลยยังน้อยเราก็ฉลาดในเรื่องของศาสนาฉลาดในการให้ทานรักษาศีลฉลาดในการภาวนาที่จะมีอุบายออกจากความวุ่นวายใจเราอยู่บ้านของเรือนเราวุ่นวายใจเหลือเกินมีแต่ปัญหา108,000ประการที่เราจะต้องเก็บเอามาคิดนึกไม่มีเวลาว่าง ทำไงจะให้ใจสบายได้ทำไงจะให้ใจเป็นสุขได้เราก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อปล่อยละวางจิตที่มันกังวลให้สู่ความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นหนึ่งของใจทำไงจะให้ใจเป็นหนึ่งเราก็ต้องหัดฝึกใจให้สงบใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกแค่ตอนนี้เราก็เริ่มมีหลักเกาะในชีวิตทุกข์ยากลำบากใจต่างๆก็ค่อยคลี่คลายหายไปเคยเสียใจเคยวิตกกังวลไอ้ความวิตกกังวลมันก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาในการตัดออกไปได้คนใจร้อนคนโกรธง่ายก็กลายเป็นคนโกรธไม่เป็นใจเย็นพอควรเท่านี้เราก็รู้ว่าการแก้ปัญหาหัวใจเริ่มมีมาแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วด้วยการแก้ใจเราเมื่อก่อนแก้ไม่ได้โกรธก็ต้องแสดงออกโกรธเกลียดอะไรมีความทุกข์ทางใจก็ปิดไว้ไม่อยู่ก็ต้องแสดงออกมาเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจและเดือดร้อนทั้งกายใจผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราเพราะเราไม่สามารถจะสงบระงับหัวใจของเราให้เย็นลงได้เพราะเราขาดหลักปัญญาขาดหลักสติขาดหลักสมาธิเข้าไปหยุดลังเหนี่ยวใจของเราให้สงบแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติทำคำสอนพุทธเจ้ามันมีหลักความโกรธที่เคยมีมากมันก็ดับไปด้วยการประพฤติปฏิบัติบ่อยๆครั้งเข้าเหมือนอย่างก็เราโกรธเราก็พุทโธมากขึ้นใจไม่สบายก็พุทโธมากขึ้นพุทโธไม่ต้องมานั่งอย่างเดียวจะทำอะไรเราก็ให้รู้ตัวว่าเราทำอะไรจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ศึกษาใจของเราอยู่เรื่อยดีชั่วมารู้ที่ใจตัวเองก็เข้าใจตัวเองก็ปล่อยวางไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์ใจได้จึงว่ามาวัดแล้วมันได้กำไรความสุขที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ต้องลงทุนด้วยการฝึกประพฤติปฏิบัติจึงจะมีค่ามากจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทำให้บุคคลมีความเจริญทางใจรวยทางใจสวยทางใจมีเสน่ห์ทางใจมีความสุขทางใจเพราะอะไรเพราะใจมันดีใจมันเป็นเทวดาใจงามงามศีลงามธรรมเพราะไม่โกรธการทำความไม่โกรธให้เกิดขึ้นในใจได้นั้นเป็นผู้วิเศษที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าผู้ทำใจได้นี่มีปัญญาเพราะใจของคนเรามันละเอียดอ่อนยากที่จะไปควบคุมใจคนเรานี่เปิดเหมือนลิงมันคิดอยู่ตลอดวันเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มันไม่อยู่สุขแต่จะต้องอาศัยการหลักปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะให้ใจของเราเนี่ยเย็นลงได้เป็นลิงที่ผูกอยู่ได้ไม่สนต่อไปการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราเราต้องทำให้เกิดขึ้นทำให้มันชำนิชำนาญเราจะได้นำเอาไปใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นความเดือดร้อนใจมันมีอยู่ทุกคนถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่ไม่ถูกใจถ้าเขาพูดดีคนที่รักเราพูดดีกับเราตลอดวันเราก็ดีใจแต่ไม่มีคนรักคนไหนที่จะพูดให้เราตรงใจมันก็ไม่ดีบ้างดีบ้างอยู่กันไปนานๆมีแต่เรื่องไม่ถูกใจใหม่ๆมันก็พูดดีให้กันแต่อยู่นานๆคุ้นเคยก็ไม่เกรงใจก็พูดไม่ดีขึ้นมาก็ไม่สบายใจทั้งวันแล้วเราก็หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นก็ต้องฝึกใจจะทำการทำงานก็ดีอยู่บ้านก็ดีมันคุ้นเคยกันมากก็แสดงออกมาสิ่งที่ไม่ดีตลอดวันยิ่งก็ยิ่งไม่สบายใจตลอดวันขัดข้องมองใจขัดหูขัดตาอยู่ด้วยเราขัดคนอื่นขัดเราก็ไม่สบายใจเราขัดเขาก็ไม่สบายใจขัดหูเขาขัดคอเขาขัดการกระทำของเขาทักท้วงท่วงติงไม่มีความสบายใจทั้งเราทั้งเขา แต่ธรรมะครูตุเจ้าเมามานั่งสมาธินี่เราขัดใจตัวเองสิ่งที่เราจะด่าจะว่าโต้ตอบเราไม่ด่าไม่ว่าเราขัดใจตัวเองด้วยการสงบมันอยากพูดก็ไม่พูดมันอยากด่าก็ไม่ด่ามันอยากเถียงก็ไม่เถียงมันอยากคิดมากเราก็หยุดคิดเสียพุทโธไว้ขัดใจขัดใจตัวเองนี่เรียบร้อยถ้าคนเราไม่ขัดใจตัวเองไม่เรียบร้อยวุ่นวายมากเลยก็เรียกขัดคอคนสนตมูกมาเนี่ยขัดคอคนอื่นไม่ขาวภรรยาขัดคอสามีไม่ขาวสามีขัดคอภรรยาไม่ขาวทำงานทำการขัดคอเพื่อนฝูงที่ทำงานไม่ขาวขัดใจขาวจะเอาอะไรมาขัดเลยต้องเอาศีลสมาธิที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยขัดความเดือดร้อนใจให้มันเย็นลงนี่ขัดใจตัวเองแล้วขาวพอขาวเป็นไงมันก็ดีสิเอาไปโชว์ที่ไหนมันก็สวยดีมันก็น่ารักเราพูดขึ้นมาไม่ขัดคอคนเขาชอบเมื่อเราไปคุยกับคนบางคนเนี่ยแหมคุยกับใครไม่ถูกใจถ้าก็คุยคนเลยแต่จริงไอ้คนที่นั่งฟังนั้นไม่เคยคุยอะไรเลยได้แต่เพียงอือตามอย่างเดียวแหมคุยกับใครไม่ถูกใจเท่าคนนี้เลยคนนี้พูดดีแต่แท้ไม่ได้คุยหรอกนั่งอือๆอย่างเดียวไอ้นั่นชอบใจเพราะอยู่ที่บ้านมีแต่คนขัดคอพระคุณก็ไอ้คนอือๆแหมไอ้นี่คุยดีจังเลยแสดงว่าไอ้นั่นรู้ใจเขาเอาแต่นี้ก็ไม่อยากคุยใครอยากคุยกับไอ้คนตามใจไม่ต้องพูดอะไรเพียงอือตามก็ชอบจะตายแหละอันนี้แสดงว่าเขารู้จักการคุยกันเพียงไม่ขัดคอคนอื่นเขาก็คุยกันได้เป็นสุขแต่นี่คนเรามันคุยกันไม่ได้เพราะเอ่ยขึ้นมามันรู้ไส้กันขัดเพงเลยแหมรู้จี้จุดแล้วอย่างกับภรรยาสามีอยู่ด้วยกันจี้จุดกันพั่วเอาแหละโกรธปุบๆขึ้นมาจุดบกพร่องตรงไหนมันเห็นกันหมดเนี่ยภรรยาก็เห็นจุดบกพร่องสามีสามีก็เห็นจุดบกพร่องภรรยาให้ลูกเต้าก็เห็นจุดบกพร่องของพ่อแม่พอจี้จุดมันก็เต้นทันทีเลยตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดก็มันก็เลยขัดใจกันขัดคอเลยไม่ขาวไม่สะอาดไม่สวยไม่ดีใจขัดเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่อยากไปขัดคอใครขัดใจตัวเองดีกว่าคนตอนธรรมะเกิดเนี่ยโอ้โหหัวมันรุนแรงใครพูดอะไรไม่ถูกขวางหมดเนี่ยเหมือนนักศึกษาที่เรียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยหัวจะรุนแรงใครจะบริหารอะไรไม่ถูกหลักขวางหมดเลยขัดหมดจะเอาใจตัวเองเป็นใหญ่เช่นเดียวกับนักธรรมะที่ฝึกใหม่ๆก็พออะไรมันเกิดขึ้นมาก็อยากจะพูดออกไปโดยที่ไม่พิจารณาเลยว่าขัดใจเขาหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่นานๆไปแล้วใจมันก็เย็นพอเรียนจบไปเป็นครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรมันก็มีเหตุมีผลมันก็ไม่อยากจะไปขัดใครรู้ว่าผลการกระทําที่ทําที่แล้วมามันไม่ได้ผลดีอะไรออกมามันมีแต่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนมีแต่ศัตรูอันนี้เช่นเดียวกันเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องขัดคอเราไอ้คำพูดที่เรามีอยู่ที่จะพูดออกไปตามใจตัวเองนั่นคือขัดคอคนอื่นเราก็หยุดเชียมหัดพุทโธนั่นจะขัดคอตัวเองขัดใจตัวเองแต่คนเราไม่ชอบขัดใจตัวเองชอบตามใจตัวเองมันก็เลยมีปัญหาร้อยแปดที่ตามมาในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าในท่านไม่ขัดคอใครนะไม่ขัดคอใครท่านอือแต่ว่าสรุปท้ายแล้วท่านให้เหตุผลบุคคลนั้นจนได้ตาสว่างขึ้นมา ท่านไม่ขัดคอโจรมาหาท่านท่านก็ไม่ขัดคอโจรโสเภณีมาหาท่านท่านไม่ขัดคอโสเภณีคนกินเหล้ามาหาท่านท่านก็ไม่ขัดคอคนกินเหล้าเพราะอะไรท่านรู้ว่าคนพวกนี้ไม่ชอบขัดคอตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบขัดใจตัวเองแต่ชอบขัดใจคนอื่นไม่เป็นงานพุทธเจ้าก็เป็นมิตรที่ดีเป็นอาจารย์ที่ดีที่ไม่ขัดคอเสียคล้อยตามไปเพื่อให้เขาได้สติที่หลัง เช่นไม่ขัดคอโจรโจรมันก็เลยรักพุทธเจ้าเหมือนกับสามีไม่ขัดคอภรรยาภรรยาก็รักสามีดีจริงๆสามีไม่ขัดคอภรรยาภรรยาก็รักสามีดีจริงๆภรรยาดีจริงเพราะไม่ขัดคอพระพุทธเจ้าไม่ขัดคอโจรเป็นไงบอกก็ผมเป็นโจรก็หม่อมฉันเป็นโจรต้องปล้นต้องฆ่าต้องทำบาปทุกอย่างต้องใช้ความหยาบคายหมดพุทธเจ้าบอกเธอเป็นโจรก็ค่อยเป็นโจรที่ดีสิโจรที่ดีก็มีนะก็ต้องรักษาสัจจะโจรเธอต้องการอะไรต้องการทรัพย์ใช่ไหมเมื่อเธอปล้นเธอก็เอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวเธอจะไปฆ่าเจ้าของบ้านดิ

0: ค่าเจ้าของบ้านมันไม่ใช่ทรัพย์นี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเธอจะไปเผาบ้านเขาสิให้เขามีบ้านอยู่เธอเอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวเพราะไม่จำเป็นต้องฆ่าเจ้าของไม่ต้องไปเผาบ้านแล้วเธอไม่ต้องไปฉุดฆ่าลูกเมียเขาให้เดือดร้อนเพราะเธอปรารถนาทรัพย์อย่างเดียวเธอก็เอาแต่ทรัพย์เธอนั่นแหละเป็นโจรที่ดีไม่ต่อสู้เจ้าหน้าที่ไม่เบียดเบียนเธอเป็นโจรได้นานจะเป็นโจรดีโจรก็นึกเอกูจะเป็นโจรไม่ฆ่าคนบ้านนี่ทำยังไงก็ไอ้เจ้าของบ้านมันเอาเราก่อนเราก็ต้องฆ่ามันก่อนมันเมื่อมาปล้นกันแล้วมันก็ต้องมีละจุดคบเพลิงอะไรต่ออะไรก็เวียงกันไปกว้างกันมามันก็ต้องไหม้บ้านคนไอ้ลูกเมียไม่ยอมเราก็ต้องชุดฆ่าคิดแล้วคนเรามันมีคนชั่วทั้งนั้นมันจะเป็นโจรที่ดีไม่ได้คิดเลยพุทธเจ้าท่านบอกให้เป็นโจรที่ดีจึงจะดีก็ถ้าหากว่าจะเป็นโจรที่ดีไม่เป็นมันดีกว่าเป็นคนดีนะจริงๆไม่ต้องหลบซ่อนกับพระที่สุดพอฟังธรรมพุทธเจ้าเลยเลิกเป็นโจรไปบวชเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ขัดคอโจรเลยยอมต้องขัดคอโจรมันเอาเรื่องเลยโจรเลวอย่างนั้นโจรเลวอย่างนี้พรรณนาเลวคนโจรมันโกรธพุทธเจ้าตายเลยทีนี้เจอพระเป็นศัตรูหมดเลยเนี่ยคนเราถ้าไม่ขัดคอกันก็เป็นมิตรกันแม้แต่เป็นโจรกับพระก็อยู่กันได้เข้ากันได้เป็นโสเภณีต้องบอกว่าเธอเป็นโสเภณีไม่เป็นไรก็เธอเป็นคนเขาสร้างเธอมาอย่างนั้นแล้วเธอก็อย่าไปแย่งสามีเขาสิถามเขาก่อนวันนี้สามีเธอภรรยาเธอห่วงไหมเธอเนาะเธอหลบหลีกภรรยาเธอมาหรือเปล่าฉันเป็นชายโสดอิสระพ่อแม่ไม่ห่วงสามีไม่ภรรยาไม่ว่าละเธอก็รับที่จะหลับนอนกับเขาได้แต่ถ้าภรรยาเขาตามห่วงหึงเธออย่าไปทำนะเป็นบาปนะเธอต้องเป็นโสเภณีที่ดีโดยรับผู้ชายที่ไม่มีพันธะอะไรแล้วเธอก็จะเป็นโสเภณีที่ดีโสเภณีก็กูจะเป็นโสเภณีให้ดีได้ยังไงเนาะไอ้ผู้ชายมันก็บอกว่ามันไม่มีเมียทั้งนั้นเลยแต่แท้จริงใครๆมาก็บอกว่าไม่มีเมียมันก็มีกันทั้งนั้นมาโกหกเรามันทั้งนี้เราก็ต้องเป็นบาปเพราะเราผิดศีลข้อกาเมซะแล้วอย่างนั้นจะไปเป็นโสเภณีเลยนะก็ต้องบาปอยู่นั่นเองคิดแล้วเลยเลิกดีกว่าบางคนฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันก็มีดีก็คนที่ไม่เป็นโสเภณีเพราะมีปัญญาผลจากที่พุทธเจ้าไม่ขัดขอนั่นเองคล้อยตามโสเภณีเจนโสเภณีนั้นเกิดความเมตตาเกิดความเคารพรักพุทธเจ้าว่ามีเมตตาตัวเองจนได้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าใช้วิธีเนี่ยมากมายด้วยการออกอุบายด้วยการสอนคนจะไม่ขัดคอคำถามบอกพุทธเจ้าเป็นคนพุทธเจ้าเป็นคนไม่เป็นคนลุกลับใครเลยพุทธเจ้าเป็นคนทิฏฐิไม่ลุกลับใครไม่ต้อนรับใครจริงไหมพระองค์บอกจริงบอกทำไมพระองค์ยังมีทิฏฐิแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพราหมณ์มหาศาลเจ้าไปดินมาเนี่ยซึ่งอายุมากกับพระองค์พระองค์ก็ไม่ลุกลับนั่งเฉยเขาไหว้เขากราบพระองค์มันไม่สมฐานะผู้น้อยบอกจริงเราไม่ลุกลับใครเลยเพราะเรายังไม่เห็นมีใครมีคุณธรรมที่จะให้เราลุกลับเลยที่จะมีความรู้ที่เป็นผู้สละกิเลสได้เนี่ยเราจะลุกลับสำหรับคนที่มีคุณธรรมเหนือเราเท่านั้นเองแต่เราไม่มองเห็นเลยที่มาคนทุกคนก็ไม่มีใครมีคุณธรรมแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่รู้อะไรว่างั้นเขายังสั่งสอนอะไรเราไม่ได้เลยก็จริงเนาะอ๋อเราเข้าใจพุทธเจ้าผิดเป็นพุทธเจ้าเป็นคนรังเกียจใช่ไหมเป็นคนรังเกียจตัดเยอะใหญ่ต่อรูปเสียงกินรสว่างั้นบอกใช่บอกเราเป็นคนไม่มีเยื่อใยกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราเห็นว่าโทษมันมากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราไปเยื่อใยแล้วเราก็มีแต่โทษทุกข์เราจึงตัดออกฆ่าออกทิ้งออกเราไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เราไม่ต้องการที่จะให้มันเป็นทุกข์กับเรา ในคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่คล้อยตามแต่ก็ให้เหตุผลที่หลังเราอยู่กันด้วยปัญญาสิเราอยู่กันด้วยเหตุผลเราจะดูแลลูกเราสั่งสอนลูกเราพยายามมีเราให้มีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์คนเราถ้าอยู่กันด้วยอารมณ์แล้วไม่มีความสุขสามีใช้อารมณ์กับภรรยาภรรยาใช้อารมณ์กับสามีใช้อารมณ์กับลูกเต้าเขาเรียกว่าตีงัวกระทบคลาดโบราณเขาว่างั้นไอ้ลูกไอ้ภรรยามาโหสามีไม่จะตีสามีเลยตบลูกตัวเองล้มปั้มไปเลยโหไอ้ลูกก็เจ็บร้องลุกขึ้นมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มาโหสามีตบลูกประชดสามีสามีก็มาโหภรรยาตีนเตะลูกกระเด็นกระดอนจะเตะภรรยาก็ไม่ที่จะเตะลูกแทนตีลูกแทนเนี่ยเป็นผลกรรมที่เราทำให้ครอบครัวนั้นเป็นผลสะท้อนที่ไม่มีความสุขและผลได้รับมาอะไรลูกก็กลายเป็นคนมีปัญหากระทบกระเทือนประสาทไม่สบายใจคิดมากกว่าพ่อไม่รักเราแม่ไม่รักเราเราไม่มีความผิดทำไมมาเตะมาตบมาตีหรือเป็นเด็กมันก็คิดสับสนจึงกลายเป็นมีปัญหาในครอบครัวการเรียนการอะไรทิ้งก็ตกไปก็มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุผลในการปกครองแต่ตีงัวกระทบคาดหรือตีไม่ได้ก็ด่าด่าประชดเขาเรียกว่าปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลาประชดแมวพวกนั้นหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวไอ้แมวตัวนี้มันอยากย่องกินปลากูปิ้งมันกินให้ท้องแตกเลยแมวสบายไปเลยกินปลาคนนั้นผลสุดตัวเองเลยไม่ได้กินปลาเลยปิ้งให้แมวกินหมดเลยเพราะโมโหแมวแมวไม่รู้เรื่องอะไรกินปลาหมดเสียปลาไปไอ้หมามันย่องมากินข้าวโมโหหมาหุงหมาให้หมาหุงข้าวให้หมากินมึงอยากมาขโมยกินเอากินซะให้อิ่มหมดเลยวันนั้นเราไม่ต้องกินหุงข้าวให้หมากินโบราณเขาว่างั้นไม่ดีมันไม่มีเหตุผลทิ้งงัวก็ทดกระทบทาสปิ้งหุงข้าวไปชดหมาปิ้งปลาไปชดแมวเรียกคนไม่ฉลาดคนโง่ทำอะไรแล้วเนี่ยพอไปชนอะไรเขาว่าพอชนอะไรปึ้งโมโหกลับไปชนมาอีกปึ้งหนึ่งบางคนมีนะชนน้องสาวชนโมโหอยากเสื้อชนจริงเพราะไม่มีเหตุผลเจ็บแล้วยังชนให้เจ็บอีกตีอะไรไปเจ็บเจ็บตีซ้ำอีกนี่เราไม่มีธรรมะคือความใจเย็นไม่มีหลักควบคุมใจเราจึงระบายออกไปในทางผิดๆกระทบกระเทือนภายในครอบครัวในสังคมแต่ก็เป็นนิสัยติดไปถึงลูกถึงหลานบางคนไปชดเขาไม่รักกูผูกคอตายดีกว่าเป็นงั้นเลยผูกคอตายโถคนอื่นเขาก็พ้นทุกข์ไปเราก็ตายฟรีไปคนโกรธสามีไปกินยาตายโอ้ต้องหามไปล้างโรงพยาบาลทางท้องโกรธหน่อยเดียวประชดกินยาตายหมอบอกเอามาทำไมอยากตายปล่อยให้ตายเถอะหมอไม่อยากล้างท้องคือมันไม่มีเหตุผลเรามีข้อบกพร่องไงเราต้องขัดใจเราไม่ใช่ไปแก้ไขคนอื่นขัดใจเราเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องขัดคอใครความโกรธเราขัดไว้ความคิดน้อยเนื้อตามใจเราขัดไว้เราต้องมองเหตุผลว่าเราได้เป็นมนุษย์เนี่ยเราประเสริฐแล้วเรามีอาการ32เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีบริสุทธิ์ประเสริฐแล้วพัฒนาจิตใจให้ดีมันก็มีความสุขเป็นบุญเป็นบารมีไม่ต้องไปน้อยเนื้อตามใจอะไรที่จะไปกระทบกระเทียบคนอื่นให้เดือดร้อนกับครอบครัวเราตัวเราเพราะธรรมะเนี่ยทำให้เรามีหลักชีวิตเราพุทโธไปภาวนาไปนะเข้านะเข้ามันก็มองตัวเองออกเองแล้วก็สามารถหยุดยั้งชั่งใจตัวเองได้ดีทีนี้ก็เย็นกันทั้งครอบครัวเท่านั้นเองธรรมะเราจึงต้องฝึกฝนจึงต้องเข้ามาหาทางดับอารมณ์หาทางดับความร้อนใจไม่งั้นแล้วเราก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีทิฏฐิกับครอบครัวเรากับสังคมเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็ขัดใจเรา ไม่ให้ใครขัดขอเราเราขัดตัวเองซะก่อนแล้วจบสิ้นด้วยความสบายใจเหมือนกับเราคุยกันนั่นแหละไม่ขัดขอเราคุยสนุกจังเลยแต่ถ้าวันไหนขัดขอปึ๊กกันไปอารมณ์ที่จะคุยสนุกหมดไม่คุยดีกว่าเพราะแก้ใจตัวเองไม่ตก
1: ขอเข้าใจใช่ไหมโยมนะต่อไปนี้ไม่ขัดใครนะขัดใจตัวเองดีกว่าทำได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยหรือเหมือนเขื่อนหรือเหมือนเขื่อนเข็นคกขึ้นภูเขาเลยไม่ยอมกันเนาะไม่ยอมมันไม่ดีนี่นะถ้าดีแล้วเราจะยอมตามไม่ดีจะยอมกันได้ยังไงไม่ถูกไม่มีเหตุผลเอางั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเนี่ยเราจะยอมได้ไงเป็นไงจะมีเหตุผลไม่มีเหตุผลเราก็ทำเป็นคนมีเหตุผลก็แล้วกันแล้วทำไม่รู้ทำเป็นโง่ทำเป็นยอมซะมันก็จบเรื่องใช้วิธีนั้นบางทีอาตมาก็นิ่งขวางบางทีบางคนเข้ามาอธิบายให้ทำอย่างนั้นเรารู้เนี่ยถ้าไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยเราไม่เห็นด้วยหรอกแต่ถ้าเราขัดคอเขาก็ไม่สบายใจและเรื่องนี้ก็ทำไม่ได้เรานั่งฟังดีกว่าเขาก็ฟังเขาก็บรรยายให้ทำอย่างนั้นเราก็ฟังจบแล้วก็แล้วกันก็จบกันเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีความรู้สึกยังไงนโยบายของเขาก็นโยบายของเขาเรามานึกเปรียบเทียบว่านี่นะถ้าคนไม่เข้าใจจะขัดกันตายเลยแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ้าวก็นโยบายของเขาก็ดีของเขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยเขาพูดไปเข้ามาไม่ต้องขัดกันเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นคนเราเนี่ยถึงจะอยู่กันก็ไม่มีความเห็นเหมือนกันหรอกแม้แต่พี่น้องผ่านตามกันมาความรู้สึกความนึกคิดมันก็ไม่ตรงกันแต่เราก็นิ่งเฉยยอมกันถ้ามันปัญหาก็จบไม่ต้องไปขัดกันทุกวันมันก็อยู่กันยังร่มเย็นแต่นี่ทำใจนะโยมเนี่ยนักปฏิบัติต้องทำใจทำใจตรงนี้ได้สบายปลดทิฏฐิมานะได้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขถ้ายังไงปรงไม่ตกก็นึกว่าเป็นกรรมก็แล้วกันพระองค์หนึ่งพายเรือกันไปบิณฑบาตพายเรือขัดขอกันมาของนั้นแล้วพายตีห่วงนั้นเป้งเข้าไปทำไมตีหัวผมทำไมผมยังไม่ได้ตีท่านเลยก็มันอยากขัดขอได้ตีหัวเลยกลับไปฟ้องสมภารสมภารบอกเออก็ท่านไปตีเขาก่อนนี่ไม่ได้ตีเลยก็ชาติก่อนท่านตีหัวเขามาก่อนนะไม่รู้ที่ชาติก่อนแต่ชาตินี้ไม่ได้ตีพระองค์นี้เลยมันเป็นกรรมชาติก่อนไปตีหัวเขามาก่อนเลยไอ้พระองค์นี้เลยมาตีไม่มีเหตุผลเลยสามีมาด่าภรรยาภรรยาคงไปด่าสามีไว้ก่อนใช่ไหมภรรยาด่าสามีสามีก็ต้องนึกว่าเราเคยด่ากันมาเคยทะเลาะกันมามันคงเป็นคู่สร้างกันมาแบบนี้เนี่ยคงไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกถ้ามาเจอกันชาติหน้าก็ต้องมาด่ากันอีกมันไม่ใช่วันนี้วันเดียวแสดงว่ามันสร้างกรรมกันมานานเพราะเราพงตกเอิบยอมมันยอมให้เขาตีหัวโนดีกว่าที่เราจะตีตอบเขาอีกตีตอบก็เพิ่มพลังกรรมมากขึ้นอีกถ้าหยุดจบกันกรรมอโหสิกรรมเขาด่าเราแล้วไม่ด่าตอบอโหสิกรรมเขาตีเราแล้วไม่ตีตอบอโหสิกรรมหมดกรรมกันชาตินี้ไม่มีชาติหน้าต่อไปแต่ถ้าเราไม่ยอมมีกรรมกันเรื่อยโต้ตอบกันเรื่อยมึงด่ากูกูด่ามึงมึงตีกูกูตีมึงไม่มีวันสิ้นสุดไปที่ไหนก็ต้องเจอคู่วิวาทกันตลอดไม่เจอสงบ เพราะเราไม่มีเหตุผลตัวเราไม่สามารถขัดใจตัวเองได้ก็เลยมีทุกข์กันอย่างนี้การที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเราก็ต้องการมาขัดใจขัดเกลากิเลสในหัวใจให้เบาบางเพื่อจะเกิดความสุขสงบนั่นที่แท้จริงที่มีในอารมณ์เราถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เข้ามาแล้วกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมนะกลับมาแหมว่าจะทำให้ใจเย็นไปถึงบ้านร้อนเหมือนเดิมอีกแล้วกี่ครั้งก็เราขัดใจเราไม่

ได้ทุกทีเราขัดใจคนอื่นทุกทีเราก็ต้องลงเอยที่เราทั้งหมดเหตุอยู่ที่เราทั้งหมดผลก็อยู่ที่เราเป็นงั้นหรือเปล่าโยมชาวบ้านเป็นงั้นหรือเปล่าตีงัวก็ทบคาดหรือเปล่าปล่อยคนหนึ่งท้ายนาคลาดมันไม่ดีตีตะงัวเนี่ยจริงคลาดไม่ดีไม่คลาดมันคลาดไม่ดีคลาดเลยหญ้าไม่ติดกันเลยโมโหตีตะงัวงัวก็ไม่รู้ทำไงโดนตีใหญ่ตีเท่าไรคลาดก็ไม่ดีทั้งทิ้งเป็นงั้นหรือเปล่าโยมชาวบ้านเป็นงั้นหรือเปล่าตีงัวก็ทบคาดหรือเปล่าปล่อยคนหนึ่งท้ายนาคลาดมันไม่ดีตีตะงัวเนี่ยจริงคลาดไม่ดีไม่คลาดมันคลาดไม่ดีคลาดแล้วหญ้าไม่ติดกันเลยโมโหตีตะงัวงัวก็ไม่รู้ทำไงโดนตีใหญ่ตีเท่าไรคลาดก็ไม่ดีทั้งทิ้งที่จริงตัวเองน่าจะเป็นนั่งแก้คลาดกลับไปตีงัวก็แล้วตีงัวกระทบคลาดตายหมดนะโมโหแล้วก็ใส่ลูกใส่คนโน้นคนนี้ไม่ได้ต้องแก้นิสัยใหม่บางคนก็ระบายแล้วไม่ได้ก็เคลี้ยงช่วยเพียงชามปงปังปงปังทุบประตูกระทืบโน่นกระทืบนี่คือทำอะไรไม่ได้ก็ระบายออกที่ตมาไปอยู่ที่อังกฤษนะพวกฝรั่งมันแสดงเป็นละครเวลาโมโหผัวมันเก็บจานไว้เกลี้ยงเลยกลับมาเกลี้ยงหมดเลยเก็บช่วยชามมากองไว้มึงมากูจะเกลี้ยงแตกหมดเรียบร้อยผัวก็ต้องรู้แล้วเมียกูเอาเรื่องเลยหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ทันจานหมดทั้งครัวเกลี้ยงหมดเลยจานแตกละเอียดหมดระบายอารมณ์มันไม่มีทางดับทุกข์พังแล้วเสร็จแล้วก็พอคิดได้ก็ไปซื้อมาใหม่ดีกันแล้วงั้นงี้ก็ไปซื้อมาใหม่พออีกไม่กี่วันโมโหก็เพี้ยงหมดอีกเพราะมันไม่มีสติไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ห้ามใจก็ต้องระบายผิดๆออกมาเรื่อยเป็นงั้นนะบ่าวโยมที่คนเข้าวัดก็คงจะดีขึ้นเนาะคงยังไม่ไปชดน้นกระแทกนี่อย่างที่เขาว่านะคงจะพุทโธไว้ได้นานๆพุทโธพุทโธไว้เวลาโมโหก็พุทโธพุทโธถ้าพุทโธแตกแล้วเอาละขึ้นดันดีแล้วก็นี่พุทโธแตกแล้วก็นี่ระวังให้ดีบางคนโมโหร้ายเนาะโอ้พอเสียงเขียวขึ้นมาแล้วมันเพราะอะไรเพราะทำใจยากต้องฝึกกันมากๆ

ก็เป็นการแก้ใจของเราเป็นการแก้ปัญหาเป็นการปลูกฝังจิตใจของเราให้เจริญให้เกิดขึ้นในทางธรรมธรรมะคือความไม่ติดไม่ยึดธรรมะคือการปล่อยวางธรรมะเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะเกิดความสบายใจคนเราถ้าติดถ้ายึดแล้วก็เหมือนคนเป็นหนี้เป็นหนี้มากดอกมากก็ทุกข์มากกังวลมากคนที่มีธรรมะก็เหมือนคนปลดหนี้ปลดทุกข์ออกจากใจตัวเองไม่เป็นหนี้ไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจึงต้องแสวงหาความพ้นหนี้ความไม่มีหนี้ก็คือการแสวงหาธรรมะคือทำใจของเราให้สงบเย็นก็เป็นผู้ที่ปลดหนี้สินออกจากตัวเองก็คือการไม่มีหนี้ทางใจ หรือเปรียบอีกทางหนึ่งก็คือธรรมะผู้ที่เข้ามาฝึกใจผู้ที่เข้ามาหาธรรมะคือมาปฏิบัติก็เหมือนกับคนไข้เข้าสู่โรงพยาบาลคนเข้าสู่โรงพยาบาลก็ต้องอาศัยหมออาศัยพยาบาลอาศัยผู้เข้าใจผู้เป็นหมอย่อมวิจัยโรคนั้นได้ตรงตามหลักของวิชาการถ้าหมอที่ผ่านประสบการณ์คนไข้มามากมายก็จะรู้ว่าคนไข้นี้เป็นโรคอะไรหลักที่หมอจะรักษาคนไข้ได้ก็ต้องมีการประสบการณ์มีเครื่องตรวจหมอจะตรวจจากอาการคนไข้ด้วยการวัดความดันว่าความดันของคนไข้นั้นสูงหรือต่ำท่านจะรักษาอย่างใดดีถ้าความคนไข้นั้นความดันสูงหมอก็รู้ว่าคนไข้มีความดันสูงมีโรคอะไรแทรกซ้อนหรือมีอันตรายอย่างใดหรือคนไข้มีความดันต่ำหมอก็รู้ว่าคนไข้มีความดันต่ำนี้จะรักษาอย่างไรหรือว่าคนไข้นี้มีความดันปกติหมอก็เช็คในความเป็นปกติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหมอไม่สามารถจะยั่งถึงโรคได้หมอก็ใช้ตรวจระบบเทพจรทิพจรหรือวัดระบบหัวใจนี่เต้นอย่างไรเต้นแรงหรือเต้นค่อยหัวใจมีลักษณะอย่างไรหมอก็ย่อมทราบเรื่องหัวใจของคนไข้ว่าคนไข้นี้มีระบบหัวใจเต้นอย่างไรก็จะรู้ว่าคนไข้นี้เป็นโรคไปอย่างใดถ้าหมอยังไม่หาสาเหตุโรคของคนไข้ไม่ได้หมอก็ใช้เอ็กซเรย์เข้าไปสู่ในร่างกายของคนไข้กรรมวิธีในการเอ็กซเรย์เนี่ยฉายแสงเอ็กซเรย์อย่างนี้ก็ทำให้มองเห็นว่าโรคในกายคนไข้นั้นมีโรคอะไรจะเป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคตับโรคปอดโรคลำไส้โรคกระดูกอะไรพิการหมอก็ย่อมมองเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหมอก็วางยาถูกพอรู้ว่าคนไข้นี่มีระบบความดันอย่างไรมีระบบหัวใจอย่างไรความหมุนเวียนของเลือดดำเลือดขาวเลือดแดงอย่างไรก็รู้ว่าคนไข้นี่ขาดอะไรมากด้วยอะไรเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็เข้าใจในเหตุสมุฏฐานของโรคคนไข้หมอก็จะวางยาถ้าให้ยาได้ก็ให้ยาถ้าให้ไม่ได้ก็ฉีดยาถ้าฉีดยาไม่อยู่ก็ผ่าตัดก็จะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งบางทีโรคบางทีก็กายบำบัดก็หายบางทีกายบำบัดไม่หายต้องใช้วิธีรักษาด้วยหยุกยาอันนี้เนี่ยการที่หมอได้รู้จักโรคคนไข้ทุกวิธีทางที่ตนเองประสบการณ์โรคต่างๆมาก็ทำให้มีความชำนิชำนาญในการวางยาให้ถูกต้องคนไข้ก็หายออกมาจากโรงพยาบาลกันส่วนมากที่ไม่หายก็เป็นเรื่องของสุดวิสัยของยุกยาของหมอแต่คนไข้คนหมอทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจวิจัยโรคคนไข้นั้นได้ถูกต้องส่วนมาก 95% ที่จะผิดพลาดนั้นก็เพียง 5% เพราะหมอนั้นมีเครื่องมือที่จะจับโรคที่จะตรวจโรคให้ตรง
ตามหลักวิชาการได้จึงให้ยาถูกจึงเข้าใจคนไข้ ถ้าเป็นหมอหูก็ตรวจหูรู้หมอตาก็ตรวจตารู้หมอฟันก็ตรวจฟันรู้หมอเช็คร่างกายก็รู้เรื่องร่างกายหมอเด็กก็เก่งในเรื่องเด็กหมอผู้ใหญ่ก็เก่งในเรื่องผู้ใหญ่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าหมอก็ให้ยาถูกธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี้ไม่ต่างกับหมอยาการที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นยาขนาดใหญ่เป็นหม้อยาขนาดใหญ่ขนาดเอกที่โรคทุกชนิดกินแล้วหายโรคฟุ้งซ่านโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคหวาดระแวงโรคเป็นทุกข์กังวลโรคทำให้ดีใจเสียใจไม่เป็นปกติโรคเป็นทุกข์มากความกังวลถ้ามีทุกข์จะเป็นเรื่องความรักความชังอะไรปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวพอมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยกินยาหม้อใหญ่กินเข้าไปเถอะถูกทุกโรคยาธรรมะนี่เป็นยาหม้อใหญ่เมื่อโรงพยาบาลใครเข้าไปก็หายทุกโรคถ้าไม่เป็นไม่มากก็หายทุกโรคกลับออกมาโรงพยาบาลใหญ่ก็ยิ่งมีหมอเก่งมากเท่านั้นยิ่งมียามากเท่านั้นยิ่งหายโรคได้เท่านั้นฉะนั้นธรรมะนี่เป็นยาหม้อใหญ่ใครเป็นหมอที่จะตรวจเราได้เมื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเป็นหมอเอกธรรมะนี่เป็นยาชั้นเอกตอนนี้ใครเป็นหมอก็พระสงฆ์ก็เป็นหมอผู้ตรวจโรคแล้ววิชานี้ถ่ายทอดมาใครถ่ายทอดมาผู้ปฏิบัติพวกเราก็เป็นหมอของตัวเองเข้ามาวัดเนี่ยเรามาเช็คโรคของเราเรามานั่งสมาธิเนี่ยมาปฏิบัติธรรมพอใจสงบเนี่ยเราก็เช็คใจของเราเป็นอย่างไรอ๋อตอนใจตอนนี้เรามันกำลังคิดเรื่องอะไรอ๋อตอนนี้เรากำลังกังวลเรื่องอะไรอ๋อตอนนี้เรายังตัดใจไม่ตัดใจไม่ได้เพราะมีอะไรที่เราทุกข์นี่ทุกข์เพราะเรื่องอะไรอ๋อเรื่องเล็กน้อยแต่เราหยุดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้รู้ว่าเราก็เป็นผู้ตรวจเช็คหัวใจของเราเองเช็คระบบหัวใจของเราว่าระบบหัวใจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรปกติไหมอ๋อไม่ปกติไม่ปกติเพราะอะไรเพราะได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบใจได้ยินเสียงไม่ชอบใจแล้วก็โอ้นี่จิตของเรามันเป็นโรคชนิดนี้คือเราไปติดในสิ่งใดติดในรูปก็ดีติดในเสียงก็ดีติดในรสก็ดีติดในกลิ่นก็ดีเราไปติดไปยึดอะไรจึงเป็นทุกข์จึงละไม่ออกลงไม่ได้อ๋อเราไปติดในรูปหรือในเสียงเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เช็คหัวใจของเราอ๋อใจของเรายังไม่สม่ำเสมอยังกังวลอยู่ยังเป็นสัญญายังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ยังไม่ยอมอภัยยังไม่ยอมละเราก็เช็คตัวของเราว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใจเรายังไม่สงบเรามีความโกรธโกรธแค่ไหนโกรธมากเป็นทุกข์มากไหมเวลาละความโกรธได้สบายไหมสบายที่ละได้เนี่ยเหมือนเป็นธรรมะเป็นยาหม้อใหญ่ถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเราปฏิบัติทำไงดีเราก็ต้องตรวจโรคของเราทุกวันเป็นหมอหัวใจของเราทุกวันพยายามรู้ใจของเรารู้ใจคิดอะไรนึกอะไรเป็นทุกข์เป็นสุขพยายามวนเวียนอยู่กับความรู้สึกของเรามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราจะเป็นผู้ตรวจหัวใจตัวเองเช็คหัวใจตัวเองเช็คระบบเทพจรตัวเองว่าสม่ำเสมอร้อนหนาวอย่างไรเป็นทุกข์กังวลอย่างไรเมื่อเข้าไปสำรวจตรวจมาบ่อยทุกวันทุกเวลามันก็เริ่มคลำโรคถูกต้องสามารถจะรักษาได้หายเพราะโลกมันอยู่ที่ความคิดนึกโลกอยู่ที่ความกังวลโลกอยู่ที่การยึดติดไม่ปล่อยไม่ละไม่วางเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นหมอส่วนตัวหมอส่วนองค์ของเราเราก็เช็คความรู้สึกของเราเรื่อยภาวนาไปภาวนาไปทำใจสงบมากขึ้นมากขึ้นโลกก็ค่อยคิดมากก็หายไปคิดมากก็หายไป
เรื่องที่หลายๆก็กลายเป็นดีปรับระบบหัวใจได้หมดตัดละกังวลไม่มีอะไรที่ติดค้างหัวใจมันก็สบายคนนี้นอนไม่หลับก็นอนหลับกินไม่ได้ก็กินได้เป็นทุกข์ก็หมดเป็นทุกข์ก็หมดทุกข์กังวลก็หมดกังวลเพราะกินยาหม้อใหญ่ยาธรรมะยาศีลยาทานยาภาวนาเนี่ยยิ่งภาวนามากเท่าไหร่ก็ไปทำลายล้างเชื้อโรคมากเท่านั้นเชื้อความโกรธเชื้อความอิจฉาริษยาเชื้อความเป็นทุกข์กังวลความยึดความติดมากๆขึ้นมันก็ถูกธรรมะทำลายเพราะเห็นโลกแล้วก็วางยาถูกสมาธิเป็นตัวยาที่วางถูกตรงหัวใจคนวุ่นวายคนวุ่นวายต้องให้สงบคนขี้โกรธต้องให้มีสติเจริญเมตตาคนมีความโลภตณีในลูกตณีในหลานตณีในบ้านในเรือนห่วงติดยึดก็สละให้หมดจะละอะไรก็พยายามว่ามาคนเดียวไปคนเดียวกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ก็พยายามสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้เข้าไปถึงความสงบได้ยาหม้อใหญ่ก็ไปทลายโรคหมดพอโรคหายก็สบายเนี่ยโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์ถูกกินยาหม้อใหญ่ทำลายโรคหมดท่านก็มีสุขไม่มีทุกข์ทั้งที่มีทุกข์ก็หมดทุกข์ไปนี่แหละเราเป็นหมอหัวใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเล็งญาณให้พวกเราเนี่ยเป็นหมอหัวใจธรรมะเป็นยาแก้โรคเป็นยาหม้อใหญ่ใครกินแล้วหมดโรคทุกชนิดโรคทุกข์โรคโศกโรคภัยโรควิตกกังวลโลกน้อยเนื้อเสียใจทำอะไรไม่ได้ใจขอหดเดียวภาวนาไปภาวนาใจจิตใจก็เบิกบานเป็นสุขสงบโรคภัยข้าเจ็บก็หายดังปลิดทิ้งเพราะเราเข้าถึงธรรมดังนั้นเราก็ต้องรู้ของเราเองหมอก็ต้องรู้โรคของคนไข้ว่าโรคคนไข้นี่มีโรคอะไรด้วยวิธีจะรักษาอย่างไรจะวัดความดันอย่างไรจะวัดระบบหัวใจอย่างไรจะวางยาขนาดไหนจะเอ็กซเรย์อย่างไรหรือจะผ่าตัดอย่างไรหมอก็ต้องเข้าใจวิจัยโรคถูกก็รักษาโรคนั้นหายอย่างบางทีผ่าตัด7วันหายแล้วเนี่ยไม่หลังเหลือโรคบางอย่างกินยาเป็นปีๆไม่หายเพราะวิจัยโรคไม่ออกเรามาเข้าวัด7วันสบายใจแล้วเนี่ยหรือเรามาเข้าวัด3เดือนสบายใจแล้วเรามาเข้าวัดปีหนึ่งสบายใจแล้วหรือเรามาเข้าวัดวันเดียวสบายใจไปตั้งเยอะนั่นกินยาหนเดียวกลับหายเลยเนี่ยแสดงว่าถูกโรคเป็นยาหม้อใหญ่ทำให้ใจสงบกินปุ๊บหายปั๊บโอ้ใจสบายเมื่อตอนอยู่บ้านวุ่นวายเหลือเกินพอมาวัดมันดับไปหมดทุกอย่างตัดละไปหมดไม่มีอะไรยึดติดเลยนั่นแหละถูกโลกเลยพอเรารู้หัวใจของเราไม่สงบจะต้องทำอย่างไร นี่ระบบหัวใจคนเราก็ไม่ต่างอะไรกันทั้งหมอเขาก็ต้องเรียนรู้หัวใจเรียนรู้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราก็ต้องเรียนตัวเราว่าทุกข์มันเกิดจากใจเราเพราะเราปรงไม่ตกเรายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเรายึดว่านี่เป็นของเราเป็นลูกเราหลานเราบ้านเมืองเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ติดยึดจนปร่งใจไม่ตกพออะไรไม่สมใจเราก็เป็นทุกข์กังวลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเรามีธรรมะดื่มธรรมะเข้าไปกินธรรมะเข้าไปปฏิบัติภาวนาเข้าไปมันก็ค่อยเสื่อมคลายจากความยึดติดกลายเป็นการแก้ปัญหาหัวใจได้ตกธรรมะเป็นยารักษาหัวใจเป็นยาแก้ปัญหาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ก็ได้หมดมันจะปรับระบบความทุกข์ต่างๆให้มันสิ้นไปหมดไปเหมือนกับหมอรักษาโรคตรงโรคเพราะเห็นโรคและวางยาถูกเมื่อเรารู้ว่าใจเราเป็นอย่างไรเราก็สามารถจะรักษาความรู้สึกของเราให้ดีขึ้นมาได้มันทุกข์ตรงไหนเราก็แก้ทุกข์ตรงนั้นกังวลตรงไหนก็ไปแก้ความกังวลตรงนั้นมันไม่พอใจตรงไหนก็ไปหยุดไปคิดตรงนั้น
จะตั้งสติพิจารณาตรงนั้นหาเหตุหาผลตรงนั้นมันก็ตัดไปได้เองก็เรียกว่าสาวหาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ความคิดนึกของเราได้อย่างวันนี้ญาติโยมมาก็เหมือนเข้ามารักษาใจมาปฏิบัติธรรมก็ทำให้เรานั้นเกิดความเจริญในพระศาสนามากขึ้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสเบิกบานเมื่อกลับไปบ้านเราก็นำวิธีการอันนี้ไปปฏิบัติไปรู้หัวใจตัวเองไปรู้เท่าทันอารมณ์ของเราก็เป็นเครื่องควบคุมสติของเราให้ดีได้ธรรมะแก้ปัญหาอย่างนั้นต้องแก้ด้วยตัวเองต้องรักษาด้วยตัวเองแล้วจึงจะเข้าใจจึงจะรักษาให้โรคนั้นหายแต่โรคภายนอกต้องอาศัยหมอยาที่มีความรู้แต่โรคของความโกรธโลภหลงนั้นต้องอาศัยธรรมะภาวนาให้มากขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นตั้งสติให้มากขึ้นก็จะดับโรคนั้นได้จะทำให้จิตใจนั้นปล่อยวางว่างสงบเป็นสุขเพราะเราเป็นผู้รักษาใจเราพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหม

ธรรมะตรงกับหมอมั้ยเป็นโรคทุกคนมั้ยโอ้คนมีลูกหลานมากในโลกเยอะนะคนมีสมบัติมากในโลกมากคนมีห่วงมากกับโลกมากโลกไล่ไม่ออกโลกผ่าตัดไม่ได้ซะด้วยสินะโลกหลังเลือหลังเนื้อชอบหลังยาขาดไม่ได้ติดเธอแล้วโลกนี้เราก็ไม่อยากให้โลกนี้หายซะด้วยอยากจะอยู่กับโลกเพราะเสียดายโลกอยู่กลายเป็นงั้นไปไม่ยอมผ่าตัดตัวแล้วนะทุกข์ก็ยอมทนเรียกว่าเราทุกข์ก็ยอมทนขอให้ทุกข์อย่างนี้เถอะมันเป็นงั้นไป

นะทุกข์ก็ยอมทนนะเรียกว่าเราทุกข์ก็ยอมทนขอให้ทุกข์อย่างนี้เถอะมันเป็นอย่างนั้นไปจะทิ้งก็เสียดายเพราะมันยังเป็นที่พอใจอยู่จะเรียกว่ารักษาโรคไม่ใช่รักษาด้วยยาโยมรักษาให้โรคมันอยู่เป็นงั้นนะรักษาให้โรคมันอยู่ผ่าตัดแค่เสียดายสิละเหมือนสามีเมียแม่น้อยเนี่ยใช่ไหมสามีเมียน้อยจะยาขาดจะสามีก็เสียดายอีกลูกอย่างไรก็ตัดขาดไม่ได้ทั้งที่มันทุกข์แทบตายเลยก็ต้องอยู่กันไปจะยาก็ไม่ได้ก็เรียกเสียดายโรคผ่าตัดไม่ออกร้อยโรคร้อยแปดจำพวกโรคหมดในกายคนเราเนี่ยเป็นโรคทุกส่วนถ้ามันจะเป็นโรคหูโรคตาโรคผิวหนังโรคทุกอย่างอะโรคภายในกายนี่เรียกว่าโรคร้อยแปดร้อยโรคลมโรคปีโรคคืดโรคขอบโรคทุกอย่างก็เรียกว่าโรคร้อยแปดยาที่จะรักษาโรคก็ต้องใช้ยาเยอะเลยโยมผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะรักษาโรคตั้งที่โรคมากยาก็มากเรียกว่าโรคร้อยแปดจำพวกหมอก็เรียนกันไม่จบรักษากันไม่จบคนมากก็โรคมากยามากก็โรคมากก็เรียกว่าโรคร้อยแปดแต่พอเห็นโรคปุ๊บแล้วก็สมัยนี้หมอเขาเก่งเขามีกล้องจุลทรรศน์จับโรคได้รู้จักตัวโรคเล็กตัวโรคน้อยแม้แต่จุลินทรีย์เนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักโรคแต่พอรุ่นหลังก็ไม่เคยรู้จักพวกเดรัจฉีพวกนั้นทำสมาธิรู้จักจุลินทรีย์แต่รุ่นใหม่นี่เพิ่งจะมาค้นคว้าพบจุลินทรีย์พวกไวรัสพวกอะไรเนี่ยแต่สมัยพุทธเจ้าเขาค้นคว้าได้หมดแล้วพวกพุทธเจ้าก็ดีพวกก็หมอก็มาลาพัฒน์ก็ดีรู้จักจุลินทรีย์พวกไวรัสเนี่ยก็รู้จักเมื่อสมัยนั้นคนก็มีความสามารถทั้งหมอแผนปัจจุบันและหมอธรรมะสมัยนี้คนก็เก่งมีวัฒนาการรักษาโรคได้เก่งแต่ก็โรคมันก็เก่งกว่าคนใช่ไหมโรคมันเก่งกับคนอีกใครเป็นโรคปอดสมัยก่อนเตรียมต่อโรงไว้ได้โรคปอดสมัยนี้โรคปอดเรื่องเล็กเอาหมาใหม่โรคมะเร็งเป็นมะเร็งเตรียมต่อโรงไว้ได้แต่นี่มะเร็งก็เริ่มคนหายาได้แต่นี่มาโรคใหม่โรคเอดส์ก็นี่เอาโรคเอดส์เตรียมต่อโรงไว้ได้โรคร้อยแปดโรคมันเหนือหมอก็พยายามเหนือโรคเหนือยาเหนือโรคก็ไม่สิ้นสุดตรงนี้มันก็ตามมาทำให้คนเราเนี่ยต้องเจ็บใครได้ป่วยไม่เจ็บไม่จบสิ้นคนเราก็ต้องอยู่ในอำนาจของโรคที่สุดเราแพ้มันหมอก็แพ้หมอเก่งไงหมอก็ยอมแพ้เหมือนกันยอมเข้าโรงเหมือนกันหมอก็กลัวโรคเหมือนกันแต่อยู่ก็ต้องสู้กันไปแต่ธรรมะเนี่ยก็เป็นหมอเป็นยาหม้อใหญ่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้ตรวจโรคกิเลสเขาเรียกกิเลสเนี่ยเป็นตัวโรคร้อยแปดกิเลสร้อยแปดเนี่ยกิเลสตันพันห้าตันหาร้อยแปดโอ้โหหมอก็กลัวเหมือนกันกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอยู่ในตัวเราเนี่ยโรคเต็มมาเลยโยมใช่ไหมคนเรานี่โลกเต็มเลยกิเลส 1,500 ตัณหาอีก108ในโลกหม้อโหสารพัดโลกเลยตั้งแต่หัวยันเท้านี่เต็มหมดด้วยโรคถ้าเราปล่อยให้มันมากขึ้นนะมันเอาเราตายเลยผูกคอตายกินยาตายฆ่ากันตายเผาบ้านปล้นบ้านปล้นเมืองโลก108จำพวกกิเลส 1,500 ตัณหา108มีอย่างคนใดมันก็รบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันด่าเย็นด่าเช้าในโลกมันมากใช่ไหมกิเลสตัณหาตัณหาแล้วเกิดความอยากที่ทำให้คนอยากเบียดเบียนกันกิเลสที่ทำให้คนเป็นทุกข์มากเร่าร้อนใจมากตัณหาทำให้คนอยากได้ทะเยอทะยานเบียดเบียนกัน1,508

0: แต่ว่าวิธีรักษาโรคของพุทธเจ้ามี40อย่างแต่ตรวจโรคจริงๆนั้นใช้ตัวสติกับปัญญาตรวจโรคใช้2อย่างใช้ญาณญาณทัศนวิสุทธิใช้ตรวจโรคก็คือมีสติกับปัญญาทำสมาธิเกิดแล้วก็มีสติกับปัญญาคอยดูว่าเราจะโกรธจะโลภจะหลงจะรักจะชังจะทุกข์ตรงหัวใจคอยดูโลกของเราดูตรงหัวใจอย่างเดียวตรวจไม่ยากใช่ไหมรักษาโรคมนุษย์รักษาโรคเราเนี่ยตรวจตรงหัวใจอย่างเดียวไม่ต้องเช็คตรงไหนเลยแต่ถ้าหมอโรงพยาบาลต้องจับเทพจรต้องวัดระบบหัวใจต้องเอ็กซเรย์ต้องให้แลบลิ้นดูแหกตาดูเลยบางทีตรวจหมดอายวะร่างกายภายในภายนอกเช็คหมดเลยครับโหกว่าจะหาโรคได้แต่โรคของธรรมะเนี่ยเช็คตรงหัวใจอย่างเดียวเป็นเจอทันทีใครๆก็ตรวจได้ทุกคนถ้ามีสมาธิคือสติปัญญาเช็คตรงหัวใจเลยโอ้ไอ้โรคร้ายแสอยู่ตรงนี้เองขี้โกรธนี่โรคร้ายหอหลงคอยห่วงเขาอย่างเดียวคอยเป็นทุกข์เป็นห่วงเขาอย่างเดียวใครจะกลัวเขาจะเป็นทุกข์คอยรับทุกข์เขาอย่างเดียวใครจะเป็นอะไรโอ้ยเป็นห่วงเขาอย่างเดียวทุกคนเดียวนั่นหลงเช็คตรงหัวใจอย่างเดียวนะตัวหลงตัวโลภโอ้ยแกทำไม่ได้ก็อยากจะทำแหมนี่นะฉันทำได้จะทำให้หมดเลยแล้วก็ทำให้เขาหมดเลยเช็คตรงหัวใจตัวเดียวเช็คเลยเห็นโลกหมดเลยใช่ไหมทำไงล่ะยา40ขนาดกินเข้าไปสมถะทำให้โลกสงบวิปัสสนาขุดถอนรากถอนโคนผ่าตัดเลยวิปัสสนานี่พิจารณาผ่าตัดเลยอันไหนไม่ดีออกไปความโกรธออกไปพอโกรธปุ๊บตัดโกรธออกไม่เอาไม่ยินดีกับมันความโกรธดับพอโลภจะอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่ห่วงกังวลตัดความโลภออกไปจะไปห่วงเขาทั้งหมดทั้งใครๆจะเป็นไงใจก็คอยไปสืบเสาะอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะทุกข์จะสุขไงแล้วก็เกิดขึ้นก็ตัดทันทีทำเฉยเสียทำเชื่อกรรมเสียวางเป็นกลางเสียก็ตัดโรคออกจากหัวใจทันทีการปวดตรวจโรครักษาโรคกิเลส 1,500 ตัณหา 108เช็คตรงหัวใจใช่ไหมไม่ต้องเอ็กซเรย์เลยถ้าเอ็กซเรย์ยิ่งเก่งใหญ่ถ้าเราเรามีญาณไปดูรู้ภายในยิ่งเก่งใหญ่ยิ่งรักษาโรคให้หายเร็วใหญ่ถ้ามีสมาธิมากขึ้นกรรมฐาน40ถ้าโกรธต้องเจริญเมตตาให้สงสารหัวใจตัวเองให้มากขึ้นถ้าโลภต้องเสียสละถ้าโลภต้องเสียสละถ้าหลงต้องเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนพุทโธพุทโธให้มีสติอยู่เรื่อยการหลงนะกรรมฐาน40วิธียามี40กว่าหม้อโยมนะแต่กิเลสต้อง 1,500 ตัณหาทั้ง 108แต่ยาพุทธเจ้าวิเศษหม้อเดียวคุมได้หมดแต่ไม่มีไม่เอายาหม้ออื่นเอาแค่อนาปานุสติแค่รู้ลมหายใจพิจารณาขันธ์5เท่านี้เป็นยาหม้อใหญ่สามารถจะรักษาโรคกิเลสตัณหากิเลส 1,500 ตัณหา 108สมัยพุทธเจ้าให้ภาวนานิดเดียวโรคหายตายหมดเลยแต่ทางโลกนี่โอ้โหโลกก็ต้องมากยาก็ต้องมากมันสู้กันหน้าดูเลยหมอก็ต้องมากเช็ดไปทั่วหมดยังไม่หาโรคบางคนเนี่ยเช็ดปีนึงแล้วไม่เห็นโรคนะโยมพอปีที่สองโผล่มาแล้วมะเร็งโอ้โหตายเลยหมอบอกขั้นที่สามแล้วเสร็จไม่รอดเลยโยมหมอบอกขั้นที่สามแต่ถ้ารู้ถ้าเริ่มต้นนะถ้าเช็ดปีแรกเห็นปุ๊บรักษาได้ไม่รอถึงขั้นที่สามที่สี่แต่เราก็เหมือนกันเราเข้าวัดเนี่ยเรารู้นิสัยเราตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเรานี่เป็นคนอย่างไรเราเช็คเรารู้เลยเรานี่มีนิสัยยังไงแค่ขี้ช้าก็ให้ระวังให้ดีตัวนี้เป็นทุกข์มากขี้โกรธเนาะตัวนี้เราจะต้องแก้ให้ได้ใจอย่างนี้อยู่กับใครไม่ได้ขี้บ่นจู้จี้มีตกจริตเงี้ยเราก็แก้อารมณ์ของเราอ๋อเรารู้แล้วว่าโลกของเราเป็นงี้ เรารักษาของเราทุกวันเช็คตรงหัวใจรักษาตรงเอากรรมฐานมาเป็นยาแก้โรคก็สามารถจะหายได้สามารถจะฆ่าโรคตายได้การที่เรามาเข้าวัดเนี่ยมันเรามากินยาหม้อใหญ่กินยังไงก็ถูกหมดแหละนะเหมือนกับเราเข้าโรงพยาบาลนะเราก็อาศัยว่าหมอมีเครื่องมือดีก็คงจะรู้จักโรคเราดีแต่มาวัดนี่ตัวเรารู้ดีเพราะเรารู้ดีมันเป็นโรคอะไรใช่ไหมหรือไม่รู้แต่ภาวนาแล้วก็รู
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทศรีในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของมาคันธยอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังมาคันธยะผู้เป็นอริยอุบาสกที่มาจากตระกูลพราหมณ์โดยท่านได้สำเร็จอริยธรรมชั้นอนาคามีผลคือผลของท่านผู้จะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนามีจำนวนทั้งหมด4ชั้นชีวประวัติของมาคันธยอุบาสกมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาที่อธิบายความบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายสุตตนิบาตและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งพุทธวรรคและอัปปมาทวรรคในเรื่องของธิดามารมารก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆภายในใจของตนที่ติดตามเฝ้าที่จะจับผิดอยู่นั้นให้ธิดาทั้งสามตนได้ทราบแล้วก็พูดถึงความผิดหวังที่ไม่สามารถกระทำได้ตามต้องการธิดามารทั้งสามตนจึงได้บอกกับมารผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อคะคุณพ่ออย่าคิดมากเลยพวกดิฉันจะทำให้พระสิทธัตถะนั้นอยู่ในอำนาจของพวกดิฉันแล้วจะนำมาค่ะมารพูดว่าพระสิทธัตถะไม่มีใครจะทำให้อยู่ในอำนาจได้นะลูกคือมารก็กล่าวค้านนั่นไม่อยากให้ลูกไปกระทำอย่างนั้นเพราะคงจะไม่ได้ผลแล้วพวกธิดามารกล่าวขันอาสาว่าคุณพ่อคะพวกดิฉันเป็นสตรีพวกดิฉันจะผูกพระสิทธัตถะไว้ด้วยบ่วงคือราคะได้แก่ความกำหนัดยินดีเป็นต้นแล้วนำมาในบัดนี้ให้ได้ขอคุณพ่ออย่าคิดมากเลยค่ะและพวกนางได้พากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่สมณะหม่อมฉันจักบำเรอพระบาทของพระองค์เพคะพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงสนพระทัยในถ้อยคำของธิดามารเหล่านั้นทั้งไม่ทรงลืมพระเนตรทั้งสองข้างขึ้นทรงแลดูเลยพวกธิดามารจึงคิดกันอีกว่าความประมาทของบุรุษทั้งหลายย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำต่างกันบุรุษบางพวกมีความรักใคร่ในเด็กหญิงทั้งหลายผู้อยู่ในวัยรุ่นคือปฐมวัยบุรุษบางพวกมีความรักใคร่ในหญิงทั้งหลายผู้อยู่ในวัยกลางคนคือมัชฌิมวัยบุรุษบางคนมีความรักใคร่หญิงทั้งหลายผู้อยู่ในวัยสุดท้ายคือวัยปัจฉิมวัยพวกเราจะปรารภมพระสิทธัตถะด้วยอาการต่างๆแล้วธิดามารตนหนึ่งตนหนึ่งจึงเนรมิตเป็นร้อยตนธิดามารสามตนก็เนรมิตได้300ตนแล้วเนรมิตเป็นหญิงวัยรุ่นเป็นต้นตนละ100คนและได้เนรมิตเป็นเด็กหญิงวัยรุ่นทั้งหลายเป็นหญิงที่ยังไม่มีลูกเป็นหญิงที่คลอดลูกแล้วหนึ่งครั้งเป็นหญิงที่คลอดลูกสองครั้งเป็นหญิงวัยกลางคนและเป็นหญิงแก่ก็มีแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจักบำเรอพระบาททั้งสองของพระองค์เพคะโดยกล่าวดังนี้ถึง6ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงใฝ่พระทัยในถ้อยคำของธิดามารเหล่านั้นเลยโดยมีพระทัยทรงน้อมไปในธรรมะอันเป็นที่สิ้นสุดอุปธิ
อุปุธิคือสิ่งที่ยังระคนด้วยกิเลสอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสกับพวกธิดามารผู้ติดตามมาว่าพวกเธอจงหลีกไปพวกเธอเห็นอะไรจึงได้พยายามอย่างนี้การทำของพวกเธอเช่นนี้พวกเธอควรทำต่อของพวกที่มีราคะกิเลสยังไม่หมดไปส่วนตถาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคะคือความกำหนัดยินดีในกามเป็นต้นส่วนตถาคตละกิเลสทั้งหลายไปหมดแล้วพวกเธอจะนำตถาคตไปไว้ในอำนาจของตนด้วยเหตุอะไรและพระองค์ตรัสพระคาถาธรรมะว่ากิเลสมีราคะคือความกำหนัดยินดีเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วโดยพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้เกิดหน่อยหนึ่งในโลกย่อมไปหากิเลสชาติคือธรรมชาติที่เกิดแล้วคือความเศร้าหมองที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วไม่ได้พวกเธอจะนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีโคจรอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรตัณหาคือความทะยานอยากที่เป็นข่ายเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวอา

มณ์ต่างๆไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในภพไหนๆพวกเธอจะนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีโคจรคืออารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบธรรมาภิสมัยคือการสำเร็จมรรคและผลได้มีแก่เทวดาเป็นจำนวนมากแม้ธิดามารเหล่านั้นพลันอันตรธานคือหายตัวไปในที่นั้นนั่นเองครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาตรัสเล่าแล้วจึงตรัสกับมาคันธยพราหมณ์ว่าดูก่อนมาคันธยพราหมณ์ในการก่อนตถาคตได้เห็นธิดามารทั้งสามเหล่านี้ผู้มีเรื่องกายเช่นกับแท่งทองคำไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะคือร่างกายคนนี้ก็แปดเปื้อนไปด้วยดีเสลต์น้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมุดคือสิ่งที่โสโครกทั้งหลายอยู่ในตัวเราเท่านั้นแม้ในการนันตถาคตก็ไม่มีความพอใจในการมีเพศสัมพันธ์เลยส่วนร่างกายธิดาของท่านที่เต็มไปด้วยซากศพคืออาการ32ดุดหม้อที่ใส่ของสกปรกโดยดูตระการตาแต่ภายนอกถึงแม้เท้าของตถาคตจะแปดเปื้อนด้วยของสกปรกแล้วพวกธิดาของท่านยืนอยู่ที่ธรณีประตูตถาคตก็ไม่ต้องการถูกต้องร่างกายแห่งธิดาของท่านด้วยเท้าคำว่าอาการ32นี้ท่านผู้ฟังก็รู้จักกันไว้นิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะทุกคนมีอาการ32นี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นและอาการ32นี้พระอริยบุคคลแม้ท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์อยู่นี่ก็สามารถนำเอามาบริกรรมกระทำใจของท่านให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ก็มีนะครับฉะนั้นใครจะเจริญอาการ32พิจารณาดูว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองนี่เป็นส่วนธาตุดินนะดีเสลต์น้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้องมูดอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนจะมีอาการ32นี้อยู่ครั้นพระบรมศาสดาได้มีพระดำรัสกับมาคันธยพราหมณ์ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาคือคำประพันธ์ที่เป็นธรรมนี้ว่าแม้ความพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีแก่ตถาคตแล้วเพราะเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาเลยเพราะได้เห็นร่างกายแห่งธิดาของท่านที่เต็มบริมูตรคือปัสสาวะและกรีดคืออุจจาระตถาคตจะมีความพอใจในเมถุนคือความมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรตถาคตย่อมไม่ปรารถนาจะถูกร่างกายของธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบมาคันธยพราหมณ์และนางพราหมณีสองสามีภรรยาได้ตั้งอยู่ในพระอนาคามีผลที่ได้รับจากการละสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจคนไว้กับวัฏสงสาร5ได้แก่สักกายทิฏฐิการเห็นว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่สามารถตกลงใจได้ศีลัพพตปรมาสคือการยึดมั่นถือมั่นในศีลและพรต

สามารถจะบรรลุมรรคผลได้แต่ความจริงไม่ใช่การถือมั่นเพียงศีลและพรตนั้นเป็นการถือแบบงมงายตามๆกันมากามราคะคือความกำหนัดยินดีในกามและปฏิฆะคือความขัดใจพระอนาคามีท่านสามารถละได้ด้วยพระอนาคามีมรรคโดยทำให้ได้เป็นพระอนาคามีคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3ที่มีอยู่ทั้งหมด4ชั้นก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่เป็น4ชั้นที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาการสนทนาธรรมะระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสตอบกับมาคันธยพราหมณ์ผู้กราบทูลถามว่าถึงเรื่องทิฏฐิ62ประการที่มีข้อความบันทึกอยู่ในบาลีมาคันธยสูตรคัมภีร์ขุททกนิกายสุตตนิบาตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความพอใจในเมถุนคือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีแก่ตถาคตแล้วเพราะได้เห็นนางตัณหานางอรณีและนางราคาเลยความพอใจในเมถุนอย่างไรจะมีแก่ตถาคตเพราะได้เห็นรูปร่างธิดาของท่านอันเต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระเล่าตถาคตไม่มีความปรารถนาที่จะถูกต้องตัวธิดาของท่านแม้ด้วยเท้ามาคันธยพราหมณ์จึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าหากพระองค์ไม่ทรงปรารถนานางแก้วที่ราชาผู้เป็นจอมคนเป็นจำนวนมากทรงปรารถนากันแล้วเช่นนี้พระองค์ตรัสทิฏฐิคือความเห็นการประพฤติศีลพรตข้อปฏิบัติทางศาสนาชีวิตความเป็นอยู่และการเข้าถึงภพก็หมายถึงโลกที่เป็นอยู่ของสัมสัตว์ของพระองค์เป็นเช่นไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมาคันธยพราหมณ์กิจที่ตถาคตวินิจฉัยคือไตร่ตรองในธรรมะทั้งหลายอันใดแก่ทิฏฐิคือความเห็น62ประการแล้วจึงยึดถือเอาว่าตถาคตกล่าวถึงทิฏฐินี้ว่าข้อนี้เท่านั้นจริงข้ออื่นไม่จริงดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคตตถาคตเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายอยู่แล้วไม่ยึดถือทิฏฐิอะไรๆเมื่อตถาคตค้นคว้าสัจจะคือความจริงทั้งหลายได้เห็นพระนิพพานคือความสงบภายในมาคันธยพราหมณ์จึงกราบทูลถามต่อไปว่าทิฏฐิความเห็นเหล่าใดที่สัตว์ทั้งหลายได้วินิจฉัยไตร่ตรองกำหนดไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์พระองค์ไม่ได้ทรงยึดถือทิฏฐิคือความเห็นเหล่านั้นเลยเหตุไรพระองค์จึงตรัสว่าได้ทรงเห็นความสงบภายในเนื้อความนั้นอันนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าดูก่อนมาคันธยพราหมณ์ตถาคตไม่ได้กล่าวถึงความบริสุทธิ์มีขึ้นด้วยการเห็นการฟังการรู้ด้วยศีลหรือด้วยพรตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตถาคตไม่กล่าวถึงความบริสุทธิ์มีขึ้นโดยเว้นจากการเห็นจากการฟังจากการรู้จากศีลและเว้นจากพรตก็คนผู้เป็นสัตว์บุรุษคนมีศีลธรรมสระธรรมที่เป็นฝ่ายดำมีทิฏฐิความเห็นเป็นต้นเหล่านั้นแล้วไม่ถือมั่นเป็นผู้สงบไม่อาศัยธรรมะอะไรแล้วจึงไม่ปรารถนาชาติและภพอีกต่อไป
มาคันธียพราหมณ์กราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสถึงความบริสุทธิ์ที่มีขึ้นด้วยการเห็นการฟังการรู้ทั้งศีลและพรตและพระองค์ไม่ตรัสถึงความบริสุทธิ์มีขึ้นเว้นจากการเห็นจากการฟังจากการรู้จากศีลและพรตชนีแล้วพระวาจาของพระองค์เป็นพระวาจาที่ทำให้งงทีเดียวเพราะบุคคลบางพวกยังเชื่อว่าความบริสุทธิ์มีขึ้นได้ด้วยการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมาคันธียพราหมณ์ท่านอาศัยความเห็นจึงถามตถาคตบ่อยๆท่านก็ได้ถึงความงวยงงหลงไหลไปในทิฏฐิคือความเห็นที่ท่านยึดมั่นไว้แล้วและท่านไม่ได้เห็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้แม้แต่น้อยแต่ความสงบภายในที่ตถาคตกล่าวแล้วนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงตั้งอยู่ในความเป็นผู้งวยงงผู้ใดสำคัญตนด้วยมานะคือความถือตนหรือด้วยทิฏฐิคือความถือหรือความเห็นดื้อรั้นเราเป็นผู้เสมอเขาดีกว่าเขาหรือเร็วกว่าเขาผู้นั้นก็จะโต้เถียงกับผู้อื่นเพราะมานะหรือทิฏฐินั้นผู้ใดไม่หวั่นไหวในมานะคือการถือตัวว่าเสมอเขาดีกว่าเขาดังนี้เป็นต้นผู้นั้นย่อมไม่มีการโต้เถียงบุคคลผู้ละมานะและทิฏฐิได้แล้วชื่อว่าเป็นพราหมณ์จะพึงกล่าวอะไรว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงหรือจะโต้เถียงด้วยมานะหรือทิฏฐิอะไรว่าของเราจริงของท่านเท็จอันหนึ่งความสำคัญว่าเสมอเขาหรือว่าไม่เสมอเขาไม่มีในที่ใดผู้นั้นจะโต้เถียงกับผู้อื่นด้วยเหตุอะไรเล่ามุนีคือนักปราชญ์ละความอะไรได้แล้วไม่ระลึกถึงอารมณ์เครื่องกำหนดหมายไม่กระทำความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นผู้สงัดจากกามทั้งหลายไม่ทำอัตภาพคือความเป็นตัวตนให้เกิดต่อไปไม่ควรกล่าวถ้อยคำแข่งแย่งกับคนอื่นบุคคลผู้ประเสริฐสงัดแล้วจากธรรมะมีทิฏฐิเป็นต้นเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไม่ควรถือเอาธรรมะมีทิฏฐิเป็นต้นเหล่านั้นขึ้นกล่าวมุนีมีถ้อยคำสงบไม่กำหนัดยินดีไม่ติดอยู่ในกามคือความใคร่และในโลกเหมือนดอกปทุมมีก้านเป็นหนามเกิดในน้ำและโคลนตมแต่ไม่ติดอยู่ด้วยน้ำและโคลนตมฉะนั้นบุคคลถึงเวทคือความรู้อันได้แก่มรรคสี่ประการเป็นผู้ไม่ดำเนินไปด้วยทิฏฐิคือความเห็นบุคคลนั้นไม่กลับมามีมานะคือความถือตัวด้วยการรู้ที่ต่างด้วยอารมณ์มีรูปที่ได้รู้แล้วด้วยตาเป็นต้นบุคคลนั้นไม่ใช่มีตัณหาคือความทยานอยากมานะและทิฏฐิเป็นหัวหน้าบุคคลนั้นแม้กรรมคือการกระทำและสุตตะคือการฟังพึงนำไปไม่ได้บุคคลนั้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะน้อมนำเข้าไปในตัณหาและทิฏฐิกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงย่อมไม่มีแก่ผู้คลายสัญญาคือความจำได้หมายรู้ได้แล้วความหลงทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่าใดยึดถือกามสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในความใคร่และทิฏฐิความเห็นชนเหล่านั้นกระทบกระทั่งกันโดยกระทบกันและกันเที่ยวไปอยู่ในโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบมาคันธียพราหมณ์และนางพราหมณีก็ได้ออกบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
ก็เป็นอันว่าชีวประวัติของมาคันธยพราหมณ์อุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ได้ชี้เห็นถึงผลดีที่พราหมณ์สองสามีภรรยาคือมาคันธยพราหมณ์และนางมาคันธยาได้รับผลดีจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาโปรดท่านทั้งสองโดยพระองค์ก็ต้องทรงฝ่าฟันกับอุปสรรคโดยเฉพาะนางมาคันธยาซึ่งเป็นลูกสาวนั้นเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ประสงค์จะถูกต้องกายของนางด้วยเท้าเนี่ยนางก็ผูกอาฆาตมาตร้ายในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่สุดแล้วเรื่องการผูกอาฆาตมาตร้ายของนางมาคันธยานี้ก็มีเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะติดตามศึกษาได้อยู่ในชีวประวัติของอุบาสิกาในเรื่องของพระนางสามาวดีอันเป็นเรื่องของอุบาสิกาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมและเรียบเรียงไว้แล้วเช่นกันส่วนชีวประวัติของมาคันธยะอุบาสกผู้ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วเบื้องแรกท่านก็ได้เป็นพระอนาคามีและในที่สุดบุคคลทั้งสองนี้ก็ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาและก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นการสิ้นสุดยุติวงจรของชีวิตไว้เพียงเท่านี้คือไม่มีการกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในวัฏสงสารอีกแล้วจบเป็นการตัดวัฏสงสารให้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็พอดีกับเวลาของรายการวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนาารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองมัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหาร

0: กรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569เวลา12 นาฬิการร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ก็ไปร่วมงานได้ที่นั่นไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกนะคะเพราะว่าอยู่ในอาคารมีแอร์เป่าอากาศให้ด้วยเนาะสถานที่เหมาะสมนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านนะสำหรับคนในพื้นที่ก็จะสะดวกนะคะในการเดินทางส่วนงานวันที่21 มิถุนายนนะคะงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมรถออก16:30นะค่ารถ400จองที่แม่สีได้เลยนะคะจะได้เดินทางไปร่วมตักบาตรนะใส่บาตรพระสงฆ์ให้ทันเวลานะคะเพราะเช้า8 นาฬิกาหลวงพ่อบุญลือท่านจะตักบาตรพระสงฆ์ที่ไปร่วมงานถวายพานพุ่มก็ประมาณหลังพระสงฆ์พิณอาหารเสร็จเรียบร้อยประมาณเที่ยงอะค่ะช่วงหลังเที่ยงก็จะมีการพิธีถวายพานพุ่มสักการะมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือท่านก็เจริญอายุวัฒนมงคล76 ปีนะคะในปีนี้ส่วนงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์ตรงกับวันอาทิตย์ที่18 มิถุนายนแต่ถอยกลับไปนิดนึง18วันที่18นะคะที่วัดเขาสุกิมมีงานทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยมอบให้นะคะวัดเขาสุกิมดำเนินงานในเรื่องของโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมนะคะในวันที่18 มิถุนายนส่วน28 มิถุนายนตักบาตรพระกรรมฐานที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ือฮัลโหลฮัลโหลค่ะเอามาแล้วค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเนกัมมะทุกท่านนะคะได้มาเขียนบางสกุลน่ารักมากลูกหลานกตัญญูนะคะตอนนี้ต้องมีสเปรย์กันยุงเนาะเดี๋ยวเราไปโหดุมากเลยเนาะระมัดระวังตัวเองนะคะช่วงนี้บรรยากาศเรื่องของฝนฟ้าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะคะก็เรียนเชิญชวนท่านเนกขมะทั้งชายและหญิงนะคะเข้าประจำที่นั่งเพื่ออีกสักครู่หนึ่งจะได้น้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้วันพระวันอัฐมีบูชาก็เรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาญาติธรรมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานที่ www.วัดสังฆทาน.com แล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามบอกต่อๆกันนะคะจะได้รับชมทางบ้านเป็นวัดแล้วก็ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกับท่านเนกขัมมะที่วัดสังฆทานแล้วก็ญาติธรรมที่นะคะมาร่วมฟังธรรมในวันนี้ลำดับต่อไปขอมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชษบุญปองค่ะ
3: ครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านที่พิจารณาอาหารเสร็จแล้วเข้าสู่ลานธรรมอัญเชิญเทพธิดานางฟ้าเทพบุตรนะครับและท่านใดที่มีสังฆทานเชิญเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตารักโขพระเถระครูบาอาจารย์พระสังฆทานได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับต่อจากนี้ไปทุกท่านเตรียมตัวพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับ

สวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินั่งพับเพียบลงครับครับจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันครับสำรวม กายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพรหมาจโลกาติปติสัมปติกาตะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมนักบวชในขมะทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทาน การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องใช้สตินะสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะอยู่กับใครเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีสติระลึกได้เนี่ยเมื่อนั้นเราก็มีสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ต้องรอว่าต้องมาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเราจึงเกิดสมาธิเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติระลึกได้นะแปลว่าระลึกได้สติรู้ว่าตัวเองนั่งตัวเองยืนตัวเองเดินตัวเองอยู่ตรงไหนนี่คือสมาธิมีจิตใจที่เป็นกลางคือเห็นตัวเองนั่นเองพอมีสติแล้วก็มีสมาธิจิตใจก็ตั้งมั่นเมื่อเรามีจิตใจตั้งมั่นแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ของผู้ฟังต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะหมายถึงการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลานี้เราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาเห็นตัวเองเห็นหน้าตาเห็นว่าเรานุ่งห่มผ้าอย่างไรนั่งอยู่ในลักษณะแบบไหนจะนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งกับพื้นนั่งที่ไหนนะมีสัมปชัญญะก็แสดงว่าคนนี้มีปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ได้ไปเห็นอย่างอื่นไปรู้อย่างอื่นปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงเห็นตัวเองรู้ตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเราก็จะมีสมาธินะเราอยู่ที่บ้านมีสติเราก็มีสมาธิใครพูดอะไรเราก็มีสติตาเห็นอะไรเราก็มีสติคิดนึกอะไรเราก็มีสติเนี่ยสมาธิแล้วไปอยู่ที่ไหนมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็รู้สึกเราก็วางใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นหนึ่งฝนตกแดดออกเราก็เห็นตามความเป็นจริงฝนตกตกแล้วก็หยุดเราก็ทำใจของเราฝนตกแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจฝนหยุดแล้วก็ไม่เสียใจไม่ดีใจนะไม่ไปอ้างว่าฝนตกอ้างว่าฝนหยุดจะฝนตกแดดออกใจเราก็ยังเหมือนเดิมนะยังมีสติยังมีสมาธิยังมีสัพพัญญะแล้วก็มีปัญญาว่าฝนก็ตกฝนมันก็หยุดแต่ใจเราต้องมั่นคงเหมือนเดิมฝนตกไม่ได้ใจแล้วก็เหลวฝนตกใจแล้วก็หายไปด้วยตกไปด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้ทันต้องรู้ให้ไวคิดให้ทันต้องรู้ให้ไวว่าใจเรานี้ต้องรักษาไว้ได้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะไม่ใช่ความสุขที่ว่าฝนตกหรือว่าแดดออกหรือใครจะมาให้เราได้ไม่มีนะสุขอย่างนั้นเป็นสุขแค่ฉาบทาชั่วคราว
แต่สุขที่แท้จริงก็คือการที่เรามีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะก็เกิดปัญญาทำใจให้สงบได้นัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่งก็สงบเดินก็สงบฝนตกเราก็สงบฝนหยุดเราก็สงบอยู่ที่ไหนเราก็สงบนะไม่ได้สงบอยู่ข้างนอกความสงบอยู่ที่ใจเรามีสติเรามีสัมปชัญญะเมื่อไรเรามีสติเมื่อนั้นเรามีสมาธินึกเสมอนะเมื่อไรเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแสดงว่าเรามีปัญญาสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากขาดไม่ได้ลืมไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้คนที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไปกินเหล้าเล่นรับพนันผิดลูกผิดเมียทำบาปด้วยกายวาจาแล้วก็ใจถามว่าบาปกายวาจาใจที่ทำเนี่ยเพราะอะไรเบื้องต้นก็คือขาดสตินั่นเองพูดไม่มีสติทำไม่มีสติคิดไม่มีสติคิดไปทำร้ายคนอื่นถ้าเรามีสติเนี่ยคือสมาธิจิตใจตั้งมั่นถ้าเรามีสัมปชัญญะจะมีปัญญาเออเราอยู่อย่างนี้ก็สบายกว่าจะไปหาเรื่องทำไมจะไปพูดให้เขาเดือดร้อนทำไมจะไปทำอะไรให้ใครเขาลำบากทำไมนะกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบฉะนั้นคำสอนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญมาเผยแผ่ที่วัดสังฆทานแห่งเนี้ยเป็นคุณเป็นประโยชน์ตลอดกาลแม้ท่านจะสิ้นไป2500

มาที่นี่ก็มีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็เคยเห็นตัวเองแต่ก่อนไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เห็นใจตัวเองใจร้อนก็ไม่รู้ใจอิจฉาก็ไม่รู้ใจไม่สงบก็ไม่รู้แต่พอมีสติมีสมาธิแล้วเห็นใจร้อนไม่ดีมาฝึกดีกว่าฝนตกใจแล้วก็เหมือนเดิมฝนจุดใจแล้วก็เท่าเดิมเราจะไปร้อนทำไมเราจะไปทุกข์ทำไมใครเขาด่าเราว่าเราก็รักษาใจให้ดีถ้าเราไม่ดีเราก็แก้ไขทำให้ดีเขาด่าเราก็ต้องขอบคุณช่วยให้เราแก้ไขเป็นคนดีขึ้นมาถ้าเราดีเขาด่าเราก็ให้อภัยเขาใจเรายังเท่าเดิมคนที่ด่าเราเขารู้ว่าเราไม่โกรธเขาก็กลับมาดีกับเรามันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่ใครมาว่าเราถ้าเรารักษาใจเราได้อย่างที่กล่าวมีสติก็มีสมาธิมีสัมปชัญญะก็เกิดปัญญาทุกครั้งฉะนั้นจำเป็นจำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วสุตตมยปัญญาโอ้จริงจะพูดต้องมีสติจะทำอะไรต้องมีสติแม้แต่คิดนึกอะไรต้องมีสติให้ทันความรู้ความเห็นความคิดเห็นความจริงแล้วมีปัญญาวันนี้จะพูดเรื่องธรรมะให้โยมได้ยินได้ฟังเอวังธัมโมเอวังในพระพูดบ่อยนะถ้าอาตมาเทศทุกครั้งจะจบด้วยเอวังด้วยประกาศฉะนี้เอวังธัมโมเนี่ยก็แปลเหมือนกันแปลว่าธรรมะก็เป็นธรรมดาเป็นอย่างที่เราเห็นฝนตกแล้วก็ฝนหยุดนี่เป็นธรรมะเป็นธรรมดานี่เป็นธรรมดานะธรรมะเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เอวังภาวีแปลว่าธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาฝนตกแล้วไม่หยุดไม่มีฝนตกเท่าไหร่นานแค่ไหนก็ต้องหยุดพอฝนหยุดแล้วเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นธรรมดาเราก็เห็นจริงฝนตกแล้วมันตกแค่ไหนเดี๋ยวก็หยุดแล้วมันต้องหยุดมันก็เป็นธรรมดาเป็นมาตั้งคู่โลกแล้วใจเราก็ปกติไม่ขึ้นไม่ลงฝนตกเราก็เหมือนเดิมฝนหยุดเราก็เหมือนเดิมเป็นธรรมดาเอวังอนัตติโตแปลว่าธรรมะเนี่ยไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาหลักธรรมเนี่ยความเป็นจริงแล้วพระองค์สอนเรื่องคนเราต้องแก่เป็นธรรมดาคนเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาคนเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไปไม่พ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเป็นเช่นนี้ทีนี้พอเรามีสติมีสัพพัญญะเราก็เห็นความเป็นจริงจะวันไหนเดือนไหนจะอยู่ที่ไหนปีอะไรเราก็เห็นอยู่ทุกวันเอวังธัมโมธรรมะเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาและที่สุดเอวังอนัตติโตเราก็ไม่สามารถล่วงความแก่ไปได้เราก็ไม่สามารถล่วงความเจ็บไปได้และที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่ได้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พอเรามีธรรมะแบบนี้แล้วเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะจะไม่ประมาทเลยฝนตกใจเราก็ดีฝนหยุดใจเราก็เหมือนเดิมนะไม่หงุดหงิดคนบางคน

ฝนตกก็บ่นแดดร้อนก็บ่นเกิดเรื่องอะไรใจก็ไม่สงบแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาล่ะฝนตกก็ธรรมดาฝนหยุดก็ธรรมดาต้องเป็นเช่นนี้อยู่แล้วใครเขาไม่ดีหรือดีก็เป็นธรรมดาเราจะไปแก้เขาได้อย่างไรคนเรามีดีมีชั่วกรรมเขาจำแนกเป็นธรรมดาต้องเป็นแบบนี้หนีกรรมไม่พ้นทั้งวันทั้งคืนเราก็อยู่กับธรรมะมีสติมีสัมปชัญญะสติทำให้เรามีสมาธิสมาธิแปลว่าความจิตใจตั้งมั่นใครก็พูดอะไรใจเราก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะอะไรเกิดขึ้นใจเราก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมนะคนแก่คนเจ็บคนตายก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วตัวเราก็หนีไม่พ้นเอวังอนัตติโตธรรมะไม่มีใครพ้นได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีความตายไปไม่พ้นใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นหนีกรรมไม่พ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน้อมมาปฏิบัติไม่ได้ธรรมะไม่ได้อยู่แห่งหนใดเลยธรรมะก็อยู่ที่เรามีสติหรือเปล่าถ้ามีสติเมื่อไหร่ก็มีธรรมะมีสมาธิถ้าคนไม่มีสติเป็นอย่างไรล่ะก็ฟังอยู่ก็ไม่รู้เรื่องพระผู้เรื่องอะไรเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตฟังแล้วไม่ถึงสองนาทีผ่านหูไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องนี่คือไม่มีสติไม่มีสติมันเป็นยังไงพูดให้ฟังได้ไหมก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองใจลอยไปข้างนอกใจคิดถึงบ้านใจคิดถึงเรื่องอื่นใจคิดถึงสิ่งที่เราอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับใจตัวเองก็ไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้ถ้าคนมีสมาธิแล้วถ้าเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่ที่วัดสังฆทานนั่งห่มผ้าแบบไหนกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบพาจะเทศอะไรเอวังธรรมโมก็รู้เรื่องเอวังภาวีก็เข้าใจสุดท้ายเอวังอนัตติโตเราล่วงพ้นธรรมเหล่านี้ไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายความทักภาคหนีกรรมไม่พ้นเนี่ยพาจะสอนไม่สอนมีสัมปชัญญะเนี่ยเห็นเลยมีปัญญาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนแสงสว่างชี้ทางบอกทางให้จุดประทีปไว้ให้ว่าชีวิตของเราขาดไม่ได้เราต้องมีสติมีสัมปชัญญะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงปู่สังวาลเขมโกเนี่ยท่านก็เพียรนะเพียรเผยแผ่ธรรมะขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจนั้นถ้าเรามีสติมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเราจะแก้ปัญหาได้เราจะดับทุกข์ได้นะปัญหาก็คือว่าพอเราไม่พอใจเราก็เห็นใจเราไม่ดีนะเราก็แก้ที่ใจเราทำใจให้เป็นหนึ่งทำใจให้เป็นกลางมันก็เป็นธรรมะเช่นนี้แหละพอใจเกิดขึ้นพอใจตั้งอยู่พอใจก็ดับไปในเวลาเดียวกันความไม่พอใจก็เหมือนกันความไม่พอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจตั้งอยู่ความไม่พอใจก็ดับไปไม่เป็นอาการเหมือนฝนตกแล้วก็ฝนหยุดชีวิตของเราก็เป็นอย่างเนี้ยพอใจไม่พอใจมันเกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเอวังธัมโมธัมมะก็เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธัมมะต้องเป็นแบบนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เป็นธรรมดาเอวังอนัตติโตธรรมะทั้งหมดเนี่ยเราล่วงพ้นไปไม่ได้หรอก
เราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นหรอกเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วเกิดประโยชน์ชีวิตของเราก็จะได้มีสติจะพูดก็เป็นบุญจะทำก็เป็นบุญจะคิดก็เป็นบุญขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเราก็เห็นแล้วบาปคือความทุกข์นั่นเองทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์เพราะเราขาดสตินั่นเองบาปไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปเพราะว่าใจเราไม่ดีนี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจเราอยู่ในตัวเรานี่เองฉะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ทั้งวันนะไม่ใช่เฉพาะนั่งสมาธิเดินจงกรมเมื่อไหร่ที่พ่อแม่ให้ร่างกายชีวิตเรามาเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องอยู่กับพ่อแม่ด้วยการมีสติอยู่กับพ่อแม่ด้วยการมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายของเราเนี่ยสำนึกเสมอเลยว่าเออตัวเราไม่มีมีที่ไหนถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้มามีใครเคยคิดอย่างนี้ไหมว่าตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราเป็นของพ่อแม่ให้มาเราจะแทนคุณพ่อแม่อย่างไรเรามีความสุขมีหน้ามีตามีชีวิตมีเงินมีทองมีครอบมีครัวขึ้นมาเนี่ยไอ้เบื้องต้นอ่ะพ่อแม่เป็นผู้ให้กายใจเรามานะเราจะคิดตอบแทนท่านยังไงดีถ้าคนมีสติมีสัมปชัญญะแล้วจิตใจก็จะสูงจะเห็นพ่อแม่มีพระคุณเห็นครูบาอาจารย์มีพระคุณมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมีกรรมฐานปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนชีวิตนี้เหมือนกับมีค่าขึ้นมาเลยคนที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเนี่ยเขามีแต่ความโลภโกรธหลงเขามีชีวิตแต่เขาไม่ใช้ชีวิตที่มีค่าให้เกิดประโยชน์เลยพูดก็ไม่มีสติทำก็ไม่มีสติคิดนึกอะไรก็เสียสติของไม่ดีก็ว่าดีของดีก็คิดไม่ได้แต่คนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาเห็นทั้งวันเลยนะเห็นว่าลมหายใจก็ยังเป็นบุญเนี่ยหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญหายใจเข้าก็เป็นธรรมะหายใจออกก็เป็นธรรมะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอนิจจังหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็เห็นเออชีวิตของเราถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเราไม่รู้ว่าบุญไม่รู้ว่าบาปไม่มีหลักไม่มีหลักเลยเหมือนเรือที่พ่อแม่ให้มาตัวเราร่างกายเราเหมือนกับเรือที่ให้มาแต่ไม่มีหางเสือไปไม่มีทิศทางไปไม่ได้ไปถึงจุดหมายนะคนไปกินเหล้าเป็นเล่นการพนันผิดลูกผิดเมียโกหกไปทำอะไรเสียหายให้ตนเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยถ้าคนดูขหาดูเกิดจากไหนเกิดจากกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนั้นเกิดจากไหนอ่ะมันเกิดจากการเสียสติไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนี่เองเป็นเหตุเลยฉะนั้นเบื้องต้นที่เรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนะเราก็เห็นความสะอาดความสงบนะทำให้เรามีสติเกิดสมาธิทำให้เรามีสัมปชัญญะเกิดปัญญาได้พระจะเทศไม่เทศพระจะสอนไม่สอนเรานั่งตรงไหนก็มีเห็นตัวเองเราอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสัมปชัญญะสำรวมระวังกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญฉะนั้นที่หลวงพ่อสนองกตปัญโยท่านเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะพระหรือโยมที่มาวัดเห็นประโยชน์ของทุกคนที่มาวัดมาแล้วก็กลับก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้สตินะได้สัพพัญญะได้บ้างไม่ได้บ้างมาแล้วอยู่แล้วก็ปฏิบัติเขาก็ได้สติได้สมาธิได้สัพพัญญะได้ปัญญาเขาก็ได้ธรรมะก็อย่างที่บอกเอวังธรรมโมธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้
ป็นธรรมดาเอวังอนัตติโตพวกเราก็ไม่สามารถล่วงพ้นธรรมะความแก่ความเจ็บความตายการพักผ้านี้กรรมไปไม่พ้นเป็นธรรมดาชีวิตนี้เราก็มีแต่เรื่องดีนะแก่เราก็รู้จักเราก็สำรวมทำแต่ความดีถือศีลปฏิบัติธรรมยิ่งเวลาเจ็บเรายิ่งมีสติมีสัมปชัญญะเป็นธรรมะโอสถนะเห็นกายตัวเองเป็นของไม่เที่ยงเลยเห็นกายของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นกายของเราเป็นอนิจจาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นกายตัวเองพิจารณาแล้วเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอนิจจสัญญาอนิจจสัญญาหมายถึงร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าคืออะไรถ้าเรามาวัดสังฆทานเราต้องพิจารณาให้มากโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายเห็นขันห้าในตัวเรารูปขันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยมีสักอย่างไหมที่เรายึดไว้ได้เป็นเจ้าของได้ผมยาวแล้วก็เปลี่ยนไปได้จากสีดำเป็นสีขาวสีงอยาวแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งยึดไว้ได้ไหมบังคับได้ไหมเป็นเจ้าของได้ไหมเป็นของสวยงามไหมแล้วมาเห็นตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเลยขนก็เช่นกันไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นฟันในปากยิ่งแล้วใหญ่มีกลิ่นมีสีไม่สะอาดแล้วก็ปวดต้องถอนแล้วก็ทิ้งจะเป็นเล็บก็ดีเล็บมือเล็บเท้าก็ดีเราบังคับได้ไหมไม่ให้ยาวได้ไหมไม่ได้ตัดแล้วเก็บไว้ได้ไหมไม่เอาต้องทิ้งยึดไว้ไม่ได้เลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เรายึดไว้ไม่ได้นี่เป็นกองแห่งรูปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยสักอย่างหนึ่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,000 กว่าปีก็สอนเรื่องนี้เรื่องขันห้าเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมาวันนี้ 2,569 เนี่ยธรรมะเป็นธรรมะที่อากาลิโกไม่จำกัดการเราป่วยเราเจ็บเราเห็นขันห้าเราเป็นของไม่เที่ยงเราก็วางได้เรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็เห็นเนี่ยเอวังธรรมโมธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาผมขนเล็บฟันหนังต้องเป็นแบบเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่มีเป็นของที่เรายึดได้ไม่มีเอวังอนัตติโตล่วงพ้นธรรมะข้อนี้ไปไม่ได้เป็นธรรมดาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดเป็นของไม่เที่ยงเรามีสติมีสัมปชัญญะมาพิจารณาดูเราก็เห็นว่าเราก็แก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นต้องเจ็บเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเราก็ทำจิตให้มีสติให้มีสัมปชัญญะมีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นมาเห็นตัวเองมารู้ตัวเองใจเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เราเป็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาหนีไม่พ้นมีหมอคนไหนไม่เจ็บมีไหมมีพระรูปไหนไม่ป่วยมีไหมมีใครบ้างเกิดมาในโลกเนี้ยที่จะพ้นความแก่ความเจ็บความตายมีไหมนี่แหละเอวังอนัตติโตไม่สามารถล่วงพ้นธรรมะความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเราก็เห็นฝนตกก็ธรรมดาตกมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็หยุดมันก็ไม่เคยตกแล้วไม่หยุดไม่เคยมีมันก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ฝนตกเราก็เหมือนเดิมฝนหยุดเราก็เท่าเดิมเราไม่เสียใจไม่ดีใจกับฝนตกกับแดดออกก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
ถ้าเราวางใจอย่างนี้แล้วก็น้อมมาเห็นกายเราเนี่ยเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดารูปขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราไปยึดได้อย่างไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็น้อมไปเห็นรูปขันธ์รูปขันธ์เนี่ยคือสิ่งที่เราจับต้องได้นะตาเนื้อเราเห็นได้เวทนาขันเป็นนามจับต้องไม่ได้แล้วหยิบมาให้ดูก็ไม่ได้พูดให้ฟังเฉยๆแต่มีความรู้สึกได้เช่นเรานั่งนามมันปวดเหมือนเมื่อยเนี่ยแล้วก็เวทนาทางกายเราฟังแล้วไม่ชอบใจไม่เข้าใจนี่คือเวทนาทางจิตโทมนัสไม่สบายใจแล้วฉะนั้นเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเป็นนามนามนี่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไว้เวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถึงยึดไปก็ไม่มีหรอกเรานั่งนานเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยเรากล้าทนไหมล่ะถ้าเราทนเราก็เหมือนฝนตกเดี๋ยวมันก็หยุดทนเราข้ามเวทนาได้ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปจะไม่มีเลยนะที่ทุกมันอยู่กับเราตลอดชีวิตไม่ห่างหายไปจากเราไม่มีไม่เคยมีแล้วก็ไม่มีด้วยเวทนาเป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้มีธรรมะคุ้มครองแล้วเวลาเราป่วยขึ้นมาเราพิจารณาขันห้าในตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยธรรมโอสถก็คุ้มครองรักษาลูกหลานจะมาไม่มาเราก็สงบได้ตาก็สงบใจก็สงบที่มันป่วยเราก็ทนได้เฉยได้วางได้ถ้าคนไม่มีสติไม่มีธรรมะเนี่ยตาก็มองหาลูกหลานใจก็คิดถึงเรื่องว่าเมื่อไหร่มีใครจะมาใครจะมาช่วยใครจะช่วยได้ล่ะมีใครแก่แทนเรามีไหมมีใครจะเจ็บกับเรามีไหมเวลาตายแล้วลูกหลานคนที่เรารักจะไปกับเราสักคนหนึ่งมีไหมไม่มีนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฉะนั้นวัดสังฆทานเป็นที่พึ่งของทุกคนมาแล้วก็มีสติมีสมาธิมาแล้วก็เกิดสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาเห็นกายตัวเองมาพิจารณาขันธ์ 5รู้จักมาวัดรู้จักธรรมะเอวังธรรมโมธรรมะเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บมีเวทนาแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังอนัตติโตล่วงพ้นธรรมะข้อนี้ไปไม่ได้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปมีธรรมะโอสถรักษาใจตัวเองเห็นว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็วางใจได้ทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นหนึ่งได้เราต้องฝึกนะธรรมะไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็คือกายกับใจเรานี่เองถ้าเราอยากเห็นกายเห็นใจเราก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะอย่างที่บอกเห็นกายเห็นเวทนารูปขันเวทนาขันสัญญาขันไอ้สัญญาขันโยมรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักลองทบทวนดูคนที่ด่าเราเนี่ยเราจำเขาได้ไหมคนที่เราชอบเนี่ยเราจะลืมเขาได้ไหมนั่นแหละสัญญา
แต่ความเป็นจริงสัญญาก็ไม่เที่ยงนะ

บางทีเราอยากจะจำมันก็ลืมบางทีเราอยากจะลืมมันก็จำลองคิดดูจริงไหมพระเทศเนี่ยยอมจำได้ไหมอยากจำมันก็ลืมแต่เขาด่าเนี่ยเราไม่คิดจะจำหรอกแต่ไม่ลืมนั่นน่ะสัญญาแต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็ไม่จำแล้วก็ไม่ลืมด้วยวางใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งเขาด่าเราก็วางใจให้ปกติเขาชมเราเราก็ไม่ลอยเขาว่าเราเราก็ไม่จมเหมือนฝนตกแดดออกเราก็เท่าเดิมเรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นว่าสัญญาเกิดขึ้นสัญญาตั้งอยู่สัญญาก็เป็นอนัตตาทำร้ายเราไม่ได้คนเราเนี่ยหนักอกหนักใจก็เพราะขันห้าในตัวเราเองสัญญานี่แหละความจำได้เนี่ยด่าครั้งเดียวจำ10ปี20ปีจำจนตายเนี่ยใครเขาทำให้เราเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเรามีธรรมะโอ้เราทุกข์ตั้งนานเพราะขาดสติเราทุกข์ตั้งนานไม่มีสมาธิเพราะไม่มีสัมปชัญญะรู้ว่าตัวเองคิดอะไรถ้าตัวเองรู้ว่าคิดอะไรก็ดับเดี๋ยวนี้เลยพอแล้วทุกข์มาเยอะแล้วฝนมันก็หยุดฝนมันก็ตกมันก็สอนใจเรามันคิดได้เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวมันก็หายมันก็หยุดเหมือนฝนนั่นแหละเราจะไปดึงมันมาทำไมไปทุกข์ทำไมให้ตำใจเราเปล่าๆให้ใจเราว่างๆบ้างดีกว่าก็เห็นสัญญาขันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารขันคือความคิดนึกปรุงแต่งเรื่องไม่มีหรอกเราปรุงแต่งไปให้เกิดขึ้นมีนะทุกเรื่องนะที่เรามีทุกข์เนี่ยเพราะเราปรุงขึ้นมาหมดเลยก็จากการเราปรุงขึ้นมาหมดเลยนะตาเห็นปุ๊บสวยก็พอใจไม่สวยเราก็ไม่พอใจหูได้ยินแป๊บเรื่องนี้ชมเราแล้วก็รู้สึกชอบใจคนนี้เขานินทาเรารู้สึกเคืองเข้าขึ้นมาปรุงเลยนะดีก็มีชั่วก็มีพอใจก็มีไม่พอใจก็มีแต่พอเรามีสติมีสัมปชัญญะหลวงพ่อสนองกตปุญโญสอนนะว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงไม่ไปปรุงแต่งดีใจไม่ดีใจเสียงสักว่าเสียงก็พอแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดมันก็ดับรูปก็เหมือนกันพอเห็นแป๊บเนี่ยอย่าไปปรุงว่าชอบใจไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะต้องมีสติมีสัมปชัญญะพอเห็นรูปปุ๊บก็สักแต่ว่ารูปรูปหนอรูปหนอให้ทันให้ใจเราเนี่ยมีสติเป็นเครื่องกั้นมันจะปรุงแล้วก็มีสติกั้นเอาไว้ก่อนพอเห็นปุ๊บเนี่ยไม่พอใจมันจะปรุงแล้วเราก็กั้นไว้ก่อนเอาแค่ว่าตาเห็นก็เป็นแค่รูปก็พออย่าไปเอาคนนั้นคนนี้อย่าไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะให้ไวให้ทันให้มีสติไวให้มีปัญญาอย่างเร็วเลยตัดเดี๋ยวนั้นเลยฉะนั้นคนที่มีทุกข์ดับทุกข์ได้เพราะปัญญาเท่านั้นน่ะไม่ใช่ดับทุกข์ได้เพราะได้เงินได้ทองได้ไปเจอคนรักหรือไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่จะดับทุกข์ได้ก็ดับด้วยปัญญาคือตาเห็นจะเป็นทุกข์เนี่ยดับเดี๋ยวนั้นเลยเสียงหนอก็พอละตาเห็นก็รูปหนอหูได้ยินก็เสียงหนอก็พอเลยตัดเดี๋ยวนั้นเลยให้เร็วด้วยให้ไวด้วยรู้จักขันธ์5เออนี่คือความคิดสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งเราก็ตัดเดี๋ยวนี้เลยเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ธรรมะมีมาตั้ง 2,000 กว่าปีคนในโลกเนี้ยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยมันจะหนีพ้นไหมเอวังธรรมโมธรรมะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหนีพ้นไหมกี่พันปีแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้เอวังธรรมโมธรรมะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นเป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้ไม่มีคนไม่แก่ไม่มีคนไม่เจ็บไม่มีคนไม่ตายไม่มีมันต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวัง
อนัตติโตเราก็ไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นธรรมดาเราก็เห็นขันธ์ห้าในตัวเราสังขารก็เป็นแบบนี้แหละมันหนีไม่พ้นเราก็อยู่ก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะไปทุกข์กับสิ่งที่เราปรุงแต่งทำไมสังขารที่เราปรุงแต่งวิญญาณขันธ์วิญญาณในที่นี้พูดแล้วไม่ใช่ผีที่ลอยไปหลอกหลอนหรือเป็นญาติใครไปหาคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะนั่นในวิญญาณในหนังวิญญาณในละครที่เราไปดูไปเห็นแล้วก็แบบปรุงขึ้นมาสร้างขึ้นมาว่าเป็นคนนั้นเป็นเรื่องนั้นเป็นแบบนี้ไอ้ความเป็นจริงคำสอนของพระเจ้าวิญญาณขันเนี่ยหมายถึงรับรู้อารมณ์ได้ตาของเรามีจักขุวิญญาณรับรู้อารมณ์ได้เวลาตาเห็นมีรูปแล้วมีรูปร่างสันฐานต่างๆสีต่างๆเรารู้ได้เพราะตาเราเห็นมีวิญญาณรับรู้พอใจไม่พอใจตาเนี่ยมีจักขุวิญญาณหูเนี่ยมีโสตะวิญญาณคนมีหูมีโสตะวิญญาณคือโสตะวิญญาณคอยรับรู้เขาพูดดีเราก็ดีใจพูดไม่ดีเราก็ไม่พอใจรับรู้ได้จมูกก็มีคันนะวิญญาณเวลาจมูกได้กลิ่นพอใจไม่พอใจจมูกมีคันนะวิญญาณรับรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณถูกเปรี้ยวมันเค็มเราพอใจไม่พอใจเราก็รับรู้ได้กายก็มีกายวิญญาณฝนตกแดดออกลมพัดเนี่ยถูกฝนก็เปียกถูกแดดก็ร้อนถูกลมก็เย็นเนี่ยกายเรามีกายวิญญาณใจก็มีมโนวิญญาณคือการอารมณ์ที่เราปรุงขึ้นมาอารมณ์ในอดีตอารมณ์ในอนาคตอารมณ์ในปัจจุบันที่เรารู้ทันอารมณ์ทีนี้คนตายไปเนี่ยเขามีตานะแต่จักขุวิญญาณเขาดับเขาไม่เห็นตัวเองเน่าหรอกน่าเกลียดน่ากลัวตัวซีดผองอืดขึ้นมามีหนอนชอนชัยเขาก็ไม่เห็นมีตาเหมือนกันแต่วิญญาณเขาดับจักขุวิญญาณเขาดับเขามีหูใครจะไปเรียกให้มาฟังธรรมพ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลานไปปลุกก็ไม่เตือนหรอกก็มีหูโสตะวิญญาณเขาดับไปแล้วเขามีจมูกคานะวิญญาณตัวเขาเน่าขนาดไหนเขาไม่ได้กินหรอกนะพวกเราได้กินไม่ได้แต่คนที่นอนอยู่ในหลงวิญญาณเขาดับไปแล้วกินแค่ไหนวิญญาณเขาก็ไม่รับรู้ละเขามีลิ้นชิวหาวิญญาณรับประทานอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แล้วเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นเอาอะไรไปให้กินเขาก็ไม่สามารถมามองมาดมมาเห็นได้หรอกกินก็ไม่ได้เขามีกายวิญญาณเขาก็ดับไปแล้วเอาไปเผาไฟก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ก็เหลืออย่างเดียวคือใจถ้าใจเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมใจของเราก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงคำว่าสติสมาธิไม่รู้จักคำว่าสัมปชัญญะเกิดปัญญาไม่เคยเข้าถึงเลยพอตายไปแล้วจิตเตสังกะลิเถทุกขติปฏิขังขังคนเรากลัวแล้วเกินนะกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้นอนสุดท้ายแล้วกลัวที่สุดเลยตายแล้วจะไปไหนเนี่ยถ้าเกิดไม่เคยให้ทานรักษาศีลไม่เคยภาวนาได้กินได้นอนตอนมีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วไปไหนไม่รู้ละกลัวที่สุดเลยจิตเตสังกะลิเถทุกขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อคุณมีจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้เขาไม่เคยรักษาใจให้มีสติไม่เคยรักษาใจให้มีสัพพัญญะรู้จักบุญรู้จักบาปเขาทำให้ใจเศร้าหมองตาเห็นรูปก็เศร้าหมองหูได้ยินเสียงก็จะเศร้าหมองจิตใจคิดนึกก็เศร้าหมองทั้งวันทั้งคืนเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นโรงงานผลิตทุกข์ให้เขาเศร้าหมองทั้งวันเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ไม่ต้องพูดถึงเลยให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นฟังธรรมไม่เป็นปฏิบัติธรรมไม่เป็นเ
ขาเกิดมาเนี่ยเขามีแต่ทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์แล้วก็ไปไหนอ่ะ

จิตเตสังคารีเถทุกขติปฏิสังขาหมายความว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้มันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมดาธรรมะเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นธรรมดาและที่สุดเอวังอนัตติโตธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ล่วงพ้นไปไม่ได้คนทำบาปจะไปไหนได้มันก็หนีกรรมไม่พ้นเป็นธรรมดาเราก็เห็นเออจริงเรามาเห็นใจเรานะจิตเตอสังกะรีเถทุกสุขติปฏิกังขาแต่ว่าเมื่อเราจิตเราไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ตอนเรามีชีวิตอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้ฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้มีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะก็มีปัญญาเห็นว่าต้องรักษาจิตให้ดีตาเห็นรูปเราก็ทำใจให้ดีอาตาปีสติมาสัมปชานุปารบความเพียรถอนกิเลสมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตอสังกริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อเราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจไม่ยึดมั่นถือมั่นของในโลกนี้แล้วสุขติก็เป็นอันหวังได้จิตก็ไม่เศร้าหมองฉะนั้นมาวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเป็นเอาของยากมาพูดหรือเอาของที่เราทำไม่ได้มาพูดเอาของที่เรามีอยู่ที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยบริบูรณ์ร่างกายที่เรามีบริบูรณ์เป็นบุญที่บริบูรณ์ที่เราต้องเจริญสตินะมีสติอยู่ตลอดเวลาพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกายคตาสติมนสติอานาปานสติสิ่งเหล่านี้เราเจริญเป็นกรรมฐานได้ทั้งวันเกิดสมาธิแน่นอนแล้วเกิดมาแล้วร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งกว่าแก้วสารพัดนึกอีกนะเราอยากได้สวรรค์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติก็อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นรัตนะที่ประเสริฐเลยเอามาปฏิบัติธรรมละความโลภละความโกรธละความหลงให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้มนุษย์สมบัติเราก็เอากายอันเนี้ยถือศีลปฏิบัติธรรมก็ได้มนุษย์สมบัติกายวาจาใจสุจริตถ้าเราอยากได้เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็มาทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะใจเราก็สูงมีหิริโอตตัปปะละอายกลัวบาปมีโอตตัปปะเชื่อผลของบาปใจเราก็ไม่ทำบาปเลยใจเราก็เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมที่สุดแล้วอาศัยกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งให้ใจของเรานั้นเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้การที่เอามาพูดทั้งหมดนั้นให้เรามีสติทำให้เกิดสมาธิให้เรามีสัมปชัญญะทำให้เราเกิดปัญญาได้เมื่อไรที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาแสดงว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็เห็นธรรมเอวังธรรมโมธรรมะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้คนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีกรรมไม่พ้นต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังอนัตติโตธรรมะเราก็ล่วงพ้นไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นแบบนี้ก็เป็นธรรมดาที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้ลึกให้ปฏิบัติว่าชีวิตของเราอย่าได้ประมาทน้อมเอาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจฉิมโอวาทวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้เรามีสติมีสมาธิให้เรามีสัพพัญญะมีปัญญานะให้เราเชื่อกรรมเป็นผู้ไม่ประมาทมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริต

0: ให้เราไปอยู่แห่งหนใดให้เรามีสติมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจนที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ละที่เหตุมีปัญญาดับที่เหตุได้ที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้มรรคผลนิพพานโดยการที่เรามีความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เห็นเวทนาในตัวเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันเห็นจิตเห็นใจตัวเองชนะจิตชนะใจตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงและที่สุดแล้วก็ขอให้มีธรรมก็เห็นขันธ์5ในตัวเราอย่างที่บอกทั้งวันทั้งคืนต้องเห็นทั้งขันธ์5ในตัวเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประกาละชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนโมทามิครับที่ท่านฟังทูลุเป็นนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัลตาระโคพระเถระและครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวขอถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับท่านที่มีสังฆทานและไตรธรรมครับนำมาประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญเลยครับทุกท่านครับที่มีสังฆทานไตรธรรมครับนำมาประเคนเป็นคุณเจ้าได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับโอกาสฝนก็ตกบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับแล้วก็นักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงท่านก็มีที่พักป้องกันฝนตกแล้วก็อยู่คนละมุมกับทางลานธรรมนะครับที่พระคุณเจ้าพระครูปรัชญ์ปริญสิวิษณุท่านได้จัดเตรียมและก็บำรุงสาธารณะให้กับทุกท่านได้นั่งได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาทำสังฆทานถวายสังฆทานก็เป็น
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อพระอาจารย์ของไปเป็นวันนี้ค่ะพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโคด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับน้องเพ็ญด้วยนะสาธุในวันพรุ่งนี้วันอัฐมีบูชานะคะเรียนเชิญถึงตรงกับวันพระเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพียงกันนะคะหลังจากพระพุทธองค์ได้ทรงดับขันธปรินิพพาน8วันนะคะในวันพรุ่งนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8มิถุนายนก็เรียนเชิญชวนได้เข้าวัดอยู่กับวันไหนไปวัดนั้นนะคะสำหรับวัดสังฆทานยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรม เป็นประจำนะคะในวันพระวันเสาร์อาทิตย์และในโอกาสสำคัญก็เรียนเชิญชวนนะคะท่านได้มีโอกาสว่างเว้นจากภารกิจการงานก็เรียนได้เข้าวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลกันสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเวียนเทียน2รอบนะคะในรอบเวลา 19:00 นจากนั้นก็จะเป็นรอบเที่ยงคืนนะคะสลับกับการแสดงธรรมอนุโมทนาบุญล่วงหน้าไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะวิริเยนะทุกขมเจติคนล่วงทุกได้ด้วยความเพียรอนุโมทนาบุญกับแม่คณะนะคะสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จากบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
3: กินก็ขาดสมเมื่อนั้นสม
0: กินจากนี้ไปพระจะบังสกุลยอมก็พิจารณาตามนะให้เกิดสตินะก็เป็นสมาธิฟังแล้วเราก็มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวแล้วก็เกิดปัญญานะการที่เราเขียนชื่อของผู้ตายเนี่ยคนที่เขียนชื่อได้คนนั้นต้องมีสตินะสตินึกขึ้นได้ว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นผู้มีพระคุณถ้าไม่มีสติก็เขียนไม่ได้ระลึกไม่ได้แค่นึกขึ้นมาก็เป็นบุญขึ้นมาแล้วนะถ้ามานึกทุกเวลาก็เป็นบุญเป็นสมาธิได้ตลอดพอเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าเออเราเป็นลูกของท่านเรานึกถึงท่านแล้วเราต้องตอบแทนด้วยบุญเกิดปัญญาขึ้นมาขณะนั้นคำสอนของพระเจ้านั้นอยู่ในตัวเราพ่อแม่เป็นสิ่งที่ให้สมบัติมากกว่าเงินทองเสียอีกให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะที่คุ้มครองเราตลอดไปจากนี้ลองพิจารณาดูว่าคำบังสกุลนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรนำมาปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปละง่าแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: นะก็เหมือนกับที่ได้นำธรรมะมาแสดงเอวังธัมโมธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายเป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นธรรมดาเอวังอนัตติโตธรรมะไม่มีใครหนีล่วงพ้นไปได้เราทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาอย่าได้ประมาทเลยนะให้เราหมั่นประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนะมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ผลบุญที่เราบำเพ็ญแล้วก็อุทิศให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันจากนี้ไปก็อุทิศบุญกุศลยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชนตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความรำลึกทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่ภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: กราบในความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตระโขนะครับพระเถระครูอาจารย์วัดสังฆทานที่นำธรรมะมาชี้แนะชี้แนวทางให้กับนักปฏิบัติทั้งหลายนะครับต่อไปนักบวชหญิงและทุกท่านที่มาที่วัดสังฆทานเที่ยงครึ่งนะครับมาทำวัดภาคกลางวันพร้อมกับยืนสมาธิเที่ยงครึ่งนะครับต่อจากนี้ไปนักบวชทุกท่านก็จะได้ไปพักผ่อนทับสยาสายก่อนที่จะไปกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งนะครับเตรียมตัวนะครับนักบวชหญิงเตรียมตัวนักบวชหญิงเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบพักตับยาใสนะครับแล้วก็กลับมาทำวัดสวดมนต์พักกวันกันนะครับแล้วถ้าตอนนี้ก็เชิญทุกท่านพักตับยาใสได้เลยนะครับและทุกท่านที่มาร่วมประพฤติและปฏิบัติธรรมก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันสดชื่นรื่นชุ่มฉ่ำดีนะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าและช่วงนี้ก็ยังมีคลึ้มๆอยู่นะครับก็แต่ยังดีที่มีที่หลบฝนนะครับ
1: ต้องกล่าวด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมที่มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้นะคะสาธุสาธุสาธุฝนเป็นไม่ใช่อุปสรรคนะคะเป็นเครื่องวัดใจเจ้าของเนาะสอบผ่านไม่ผ่านก็ตอนที่เราเนาะเหมือนที่บาอาจารย์ได้แสดงธรรมไปนะคะต้องมีสติและสัมปชัญญะอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะท่านที่นะยังต้องฝึกนะคะอันนี้ไม่ใช่เกิดมาแล้วเรามีสติเลยนะเราก็ต้องฝึกฝนตัวเราเองนะคะในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะเรื่องของการสร้างความเพียรคอร์สปฏิบัติธรรมในวันที่13ถึง17สำหรับบ้านสว่างใจท่านที่ลงชื่อจองสมัครไว้นะพร้อมเพียงกันนะคะส่วนคอร์สที่ซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในเดือนมิถุนายนงดนะคะจะปฏิบัติเดือนเว้นเดือนเนาะเขาเพิ่งปฏิบัติเดือนพฤษภาคมไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเดือนกรกฎาคมนะคะตอนนี้ฝนก็โปรยปรายแล้วส่วนที่สุพรรณบุรีนะคะ22ถึง25สุพรรณบุรีก็หลีกเลี่ยงงานไม่ให้ตรงกับการปฏิบัติคอร์สนะคะไม่ให้ตรงกับทางวัดป่าพนาวิเวกนะคะก็จึงเปลี่ยนวันจากเดิมทีก็ชนเลยนะคะนี่ก็เปลี่ยนเคลื่อนไปให้นะไม่ให้มาตรงกันสำหรับท่านใดที่สนใจก็สมัครได้นะคะสำหรับคอร์สที่สุพรรณบุรี7วัน22ถึง28มิถุนายนนะคะติดต่อที่0926698821 0926698821สำหรับท่านใดที่นะคะจะร่วมเดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคีที่พักสงฆ์ป่ารันวาศรีราชาชลบุรีนะคะมีการทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินขยายพื้นที่เป็นที่จอดรถและสร้างอุโบสถกลางน้ำให้แล้วเสร็จนะคะโดยดำริหลวงพ่อสนั่นปาลกโมครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อท่านก็ให้นะคะขอรถบัสวัดสังฆทานนะคะไปร่วมงานช่วยค่าน้ำมันรถนะคะ300บาทไปเช้าเย็นกลับคืองานเรียบง่ายนะคะและได้ไปชมบารมีโรงทานเศรษฐีชลบุรีเนาะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีนะคะโดยปกติแล้วที่พักสงปาลันวาก็จะได้รับเมตตาเอาสวัสดีครับท่านเทวดาสาธุโอ้ผู้มีบุญทั้งหลายอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแหมนี่นะสาธุท่านเทวดานี้เกิดมามีบุญนะคะนะได้รับความเมตตาจากกัลยาณมิตรแล้วก็คือคนใกล้ชิดนะคะได้อยู่ในเส้นทางธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้มีบุญเท่านั้นนะคะบุพเพกตปุญญาตาบุญที่ทำแล้วแต่ปางก่อนก็เดี๋ยวตอนนี้ลงเลยฝากงานตับบาพระกรรมฐานในวันที่13มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเสาร์นะคะ

เสาร์ที่13มิถุนายนท่านใดที่อาจจะไม่ว่างเว้นในช่วงนั้นนะคะก็เรียนเชิญเขียนแผ่นทองนะคะ20บาท100บาทหรือตามกำลังศรัทธาได้เขามีตู้รับให้นะคะก็จะมีการหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถนะคะก็อยู่ในการถือว่าการสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์เนาะต่ออายุของบุคคลนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็หมอยาหมอคงและหมอพรนะคะซึ่งหลายๆท่านที่เป็นหมอแพทย์แผนไทยก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะเราก็ได้ความรู้นะว่ามีหมอยาที่สำคัญนะคะทั้งก็ไม่เคยนะอาจจะรู้แค่ผิวๆนะอันนี้ได้สร้างท่านฝากไว้ในกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวง

อาจจะรู้แค่ผิวๆเนาะอันนี้ได้สร้างท่านฝากไว้ในกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านใดที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้ก็ร่วมปัจจัยได้ซึ่งพิธีจะเริ่มลานด้านหน้าอุสสถานแพทย์แผนไทยในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จับจองที่นั่งเนาะ11นาฬิกาเข้าสู่พิธีบวงสรวงนะคะแล้วก็พิธีหล่อพระในเวลา11นาฬิกา30นาทีโดยคณะสงฆ์9รูปโจทย์ชยันโตครูบาอาจารย์นั่งพิธีด้วยนะคะสี่รูปพระมหาเทระมีโดยหลวงปู่คำแปลงปุณณชีวานุโมคคำแสนจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเมตตาเป็นประธานนะคะก็เป็นโอกาสให้เราได้นะร่วมงานสำคัญนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะจะบอกว่าตั้งแต่อายุล่วงเลยมาไม่เคยได้รอหมอยาเลยเนาะก็เชื่อมั่นว่าท่านก็คงมีบารมีมากนะคะการได้เป็นครูบาอาจารย์ก็พอทราบชื่อท่านมากแต่หมอคงนี่ไม่รู้เลยนะข้อมูลเป็นศูนย์นะคะแต่เสด็จเตี่ยเนี่ยโอ้โหกราบท่านมานานนานตั้งแต่เนาะเป็นอายุเข้าวัยรุ่นนะคะเพราะว่าต้องนั่งรถสาย5ผ่านตรงนั้นเนาะก็จะโยกมือไหว้ตรงนั้นตรงหน้าพาณิชย์พระนครนะคะที่รถสาย5ผ่านเนาะก็เลี้ยวไปทางตลาดนางเลิงนะเป็นศิษย์เก่าแถวนั้นก็สักการะกราบไหว้ท่านเป็นประจำนะคะเราก็มีโอกาสก็ต้องมีอะไรบ้างแล้วเนาะสำหรับหลายๆท่านที่รู้จักนะคะว่าท่านก็หมอพรเนี่ยท่านได้มาเพราะว่าท่านไปเรียนเรื่องของยาจากอ้าวนึกถึงหน้าครูบาอาจารย์เนาะหลวงปู่สุขเนาะวัดคลองมะขามเฒ่าแหมเกือบจะหงายเงือบนึกถึงหน้าท่านเนาะท่านมีฤทธิ์มากนะคะมีไม้เท้าเนาะไม้เท้าของท่านนะคะหลวงปู่ก็มอบให้กับนะคะเสด็จเตี่ยค่ะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะท่านก็หลายท่านลึงลือนะว่าท่านได้รับปั้นเหน่งย่านาคนะคะไว้ในการดูแลหูว่าหน้านี่นะไม่รู้เป็นยังไงชอบมากเลยนะสายฤทธิ์เดชอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชไม่รู้เมื่อก่อนไม่รู้แต่โอ้โหเปิดเห็นหน้าท่านแล้วโอ้โหรู้สึกศรัทธาเนาะอยู่ข้างในใจเราลึกๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเนาะแล้วก็หลวงพ่อปานนะคะวัดบางนมโคนี่ก็รู้จักโดยพ่อของเพื่อนนี่แหละค่ะพาไปทำบุญเนาะก็ไม่รู้จักก็โอ้โหได้รู้จักว่าโอ้โหท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเราก็เคารพกราบไหว้นะคะก็เชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์มีบารมีนะคะในด้านฤทธิ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องมาเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อนี่ฤทธิ์มากนะแต่หลวงพ่อไม่อวดตนนะคะไม่มีของในตัวไงมีดีในตนแต่หลวงพ่อไม่อวดนะคะท่านเก็บไว้ในใจเงียบๆแต่ไปรู้โดยบังเอิญนะคะเขาบอกอะไรที่ผ่านมือหลวงพ่อเนี่ยเนาะไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากนะคะผ่านมือท่านเนี่ยเหมือนเสกแล้วนี่จากครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้นะคะก็เล่าต่อๆกันว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะหลวงปู่สังวานก็ดีนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็หูหลายองค์นะคะหลวงปู่บัญญัติปันติโตก็ด้วยนะคะถ้าเป็นศิษย์หลวงปู่ชอบฐานะสมโภชวันหน้าก็ชอบกราบสักการะท่านก็รู้จักพ่อป้ากัลยาลัตแก้วนาคนี่แหละนั่งรถไปเป็นเพื่อนป้ากันนะคะป้าบอกหนูอ้วนไปเป็นเพื่อนป้าหน่อยเดี๋ยวเอาสังฆทานไปถวายหลวงปู่โหไม่รู้ว่าตัวเองส้มหล่นนะโชคดีด้วยกราบหลวงปู่ที่นะชนทิพย์นะคะก็ได้รู้จักหลวงปู่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตอนที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญญฤทธิ์นะคะก็ได้รู้ได้เห็นได้ยินว่าพระคือครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านประชุมเพลิงก็จะมอดไหม้เป็นอังคารเป็นเท่าอธิแต่หัวใจของหลวงปู่ค่ะโอ้โหพูดแล้วแขนขนลุกหัวใจท่านนะคะฮะไทยอ่ะไม่ไหม้เนาะยังเป็นรูปเป็นร่างแบบโอ้โหพูดแล้วจะร้องไห้คือท่านมีเจดีย์อยู่ที่โคราชนะคะใครได้ไปเนาะเวลาเราจะไปวังน้ำเขียวยกมือน้อมๆนมัสการเช่นที่ของหลวงปู่บุญญฤทธิ์บัณฑิตโตนะคะเราก็โชคดีเนาะได้รู้จักได้ยินได้เห็นโอ้โหครูบาอาจารย์นี่จาก

ไม่ได้รู้ได้เห็นว่าหูท่านประพฤติปฏิบัติชอบฤทธิ์นั้นเป็นของแถมนะคะถ้าไม่ได้ปรารถนาด้วยแหละมาเองนะคะอันนั้นเป็นคุณวิเศษที่ผู้ปฏิบัติแล้วมีฌานสมาบัติหรือว่าอะไรใดๆแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสามารถกล่าวถึงบ่อยๆก็หลวงปู่สงนะคะ ท่านเป็นท่านมาในสายปัญญาบารมีไม่สนใจใยดีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรใดๆท่านถือว่าเป็นเรื่องนะไม่ได้พ้นทุกข์ท่านก็เข้าปนิพพานเลยนะคะก็ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อนี่แหละถึงได้รู้ว่าโอ้มีครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาสายปัญญานะพอนั่งสมาธิทีไรก็ดำดิ่งไปเลื่อยเปื่อยนะคะแต่ไม่พ้นทุกข์ไงโอ้ว่าจะถอนตัวออกมาได้ยากมากนะคะเพราะแนบเหมือนเกาสองหน้าเลยอะกว่าจะดึงออกจากความดำดิ่งนะคะให้อยู่แคบคณิกะแล้วก็พิจารณากายโอ้มันยากมากเลยขอบอกนะคะคิดว่าง่ายเนาะโอ้ไม่ง่ายไม่งั้นก็คงเข้าพระนิพพานกันไปหมดแล้วแต่อย่าไปตั้งเหตุอะไรใดๆว่าโอ้พระนิพพานอยู่ไกลอย่าไปคิดเช่นนั้นนะคะมันmindsetของเราเนี่ยมันสำคัญมากนะความคิดความเห็นของเราถ้าเป็นขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิไว้เพื่อที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ดีนะคะมันจะอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างเลยบ้านรถสมบัติอะไรใดๆของนอกกายเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะเป็นภาระทางใจเราด้วยแถมเนาะเกิดกำลังแตกดับไประลึกถึงเขาละยุ่งเลยห่วงบ้านห่วงลูกหลานห่วงทรัพย์สลิงคานหูไปเฝ้าเลยนะคะจิตพอดับปุ๊บไปประจำที่อยู่ตรงนั้นอันตรายพี่เดี๋ยววันเก็บให้ค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณวิเชียรบุญปองนะคะไงวันเก็บเองหูง่ายมากไม่ยากเลยสาธุหมดล็อกสุขภาพแข็งแรงยินดีแน่นอนล่ะสาธุยินดีกับพี่ด้วยอนุโมทนาสุขภาพแข็งแรงยุวโนสุขขังพลังก็มีกระตังเยอะๆด้วยจะได้ช่วยงานวัดเป็นนานๆก็ตามเหตุและปัจจัยนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์เนาะถ้ามีฝนตกก็จะเป็นเปิดเสียงสวดมนต์นะคะก็ถือว่าวันพรุ่งนี้สำคัญมากนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้ในพื้นที่นี้ก็เรียนเชิญชวนได้มาทำบุญใส่บาตรแล้วก็มาร่วมสวดมนต์นะเจริญพระกรรมฐานบางท่านก็ต้องฝึกตัวเองนะคะการเดินจงกรมและการยืนสมาธิเป็นปัจจัยสำคัญให้จิตนั้นอยู่กับตัวเราที่สุดนะคะต่างกับการนั่งเนาะนั่งมันจะดิ่งไปง่ายแต่ยืนกับเดินเนี่ยโหอยู่ได้ดีนักแลนะคะถ้าใครไม่เคยยืนกับเดินเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบนี้ค่ะเอะนั่งสมาธิโหนั่งทั้งวีทั้งวันนั่งได้ตลอดทั้งวันโหพอมานะได้เข้าคอปฏิบัติธรรมบ้านสว่างใจค่ะแล้วก็หลวงพ่อถนองท่านก็เมตตาแนะนำนะคะหลวงพ่อบอกไปยืนกับเดินเพราะว่าจะไปทางอิทธิฤทธิ์แล้วไงไปแบบโอ้โหกูไม่กลับแล้ววรนาถหลวงพ่อสนั่นท่านก็เมตตานะคะไปกลับเรียนถามท่านท่านก็ตอบไขข้อข้องใจให้หลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปยืนกับเดินนะหลวงพ่อสามารถก็เช่นเดียวกันนะคะให้เราเน้นยืนกับเดินถ้านั่งได้ก็บางครั้งบางคราวนะคะก็อิริยาบถยืนเดินนั่งนะทุกวันนี้ก็ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งสลับกันไปนั่งน้อยมากนะเพราะว่าพอยืนกับเดินเนาะจิตเป็นสมาธิเองก็เลิกนั่งไปเลยนะคะวรนาถนั่งได้หลับบ้างยืนกับเดินเนี่ยทำให้เราเนาะฝึกตัวเองนะคะถ้าสติหลุดก็ล้มได้เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องฝึกนะคะถ้าเราเก่งมาตั้งแต่เกิดนี่ก็เนาะคำว่าบอนทูปีนะหลายคนเกิดมาตั้งแต่เป็นสัมมาเนรเลยก็สวดปฏิโมกได้อย่างเงี้ยหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติได้เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกเป็นเจโตวิมุตติปฏิบัติมีปัญญาด้วยตนเองแล้วก็ต่อยอดเข้าพระนิพพานไปทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างเราก็ต้องขวนขวายนะคะนี่ต้องขวนขวายเดี๋ยวเราไปดีกว่านะคะเพราะว่าภารกิจเดี๋ยววันนี้จะมีโอกาสก็เนาะเรียนเชิญชวนนะคะพรุ่งนี้ใครสะดวกว่างก็มาร่วมเวียนเทียนกันพรุ่งนี้วันอัฐมีบูชาซึ่งใครที่ได้มีโอกาสไปเมืองกุสินารานะคะดินแดนประสูติตรัสรู้ปรินิพพานปฐมเทศนาก็ต้องไปกุสินาราที่มีสร้างนะคะพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานก็ที่เนี่ยค่ะแล้วก็
ได้มีโอกาสเดินเดินเดินแล้วก็เดินไปตรงที่ถวายพระเพลิงนะคะเขาสร้างเป็นเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นเอาอิฐมาประกอบกันเนาะทำเป็นเหมือนภูเขาม่อนเล็กๆนะคะมกุฏพันธเจดีย์เออเขาเรียกเป็นเจดีย์เนาะท่านหลายๆท่านได้มีโอกาสไปกราบสักการะพระพุทธเจ้านะดินแดนที่พุทธภูมินะคะก็น้อมโอปนายิโกระลึกแล้วก็มีความสังเวชเนาะในสถานที่ที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้นะคะประสูติตรัสรู้และปรินิพพานประสูติก็ไปที่เนาะข้ามไปอีกประเทศหนึ่งก็คือเนปาลนั่นเองนะคะก็แสดงถึงความไม่แน่นอนเนาะสำหรับแผ่นดินอินเดียก็เป็นผู้ที่เนาะไปนับถือฮินดูหรืออะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วนะคะพระพุทธเจ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านกล่าวไว้นะคะว่าจะเกิดสงครามศาสนาโอ้หลวงพ่อพูด3ครั้งอะตอนไปเดินธรรมยาตาทุติตติเลยค่ะว่าจะเกิดสงครามแล้วก็ศาสนาแต่ละศาสนาที่มาเนาะทำสงครามแล้วพระพุทธศาสนาก็จะกลับคืนสู่ดินแดนพุทธภูมินะคะก็คือทางอินเดียนั่นเองแล้วก็มีหลายๆประเทศเนาะที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศอินเดียอย่างเดียวนะคะเขาบอกทั้งเนี่ยค่ะสุวรรณภูมิเราด้วยเนาะไม่ใช่ เป็นชมพูทวีปนะคะเขาว่าอย่างนั้นเนาะเราก็ฟังมาก็เล่าต่อกันไปว่าโหการที่เราได้เจอพระพุทธศาสนาประดุจเม็ดทรายในกำมือนะคะทรายในมหาสมุทรน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าในทรายในมหาสมุทรนะโหไม่รู้จักเท่าไหร่เนาะกว้างใหญ่ไพศาลเราเป็นหนึ่งในนั้นที่เนาะอยู่ในกำมือนะคะก็ขอให้หลุดขบวนไปอาจจะต้องเอาไปภาคเพียรต่อในพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะคะก็คือพระศรีอริยะไม่ตายแต่ครูบาอาจารย์บอกอย่าไปไกลขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันไม่ทันนะคะเพราะว่าเราพลาดได้เหมือนกันนะถ้าเราอยู่ในศีลธรรมอันดีแล้วมีความเสี่ยงนะคะถ้าเราเกิดทำอะไรที่ผิดพลาดโดยไม่รู้เท่าทันนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่าง

ือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้

ถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไป

0: แล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่า ได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะ ชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนและทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วจะงงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายแล้วจะงงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคต
1: ให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ

ทำใจสบายๆแล้วในองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตใจสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ใจสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ใจสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้กายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้หัวใจปอดตับใจหนอใจใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการศีลธรรมนำทางรายการศีลธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างนะเราก็ต้องคอยระวังความเปลี่ยนแปลงของอากาศนะฝนตกเราก็ต้องระวังอากาศร้อนแดดออกนะบางทีเราก็ต้องเข้าที่บังบ้างนะร่างกายของเราก็ต้องดูแลให้ดีชีวิตของคนนะมักจะต่อสู้นะกับความเป็นอยู่ไม่ว่าเวลาใดก็ตามนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามีลมหายใจนะทุกลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีสติถ้าเรามีสติมาระลึกได้มีสติรู้ว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเมื่อไหร่เราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตของเราเนี่ย

ไม่ได้มั่นคงหรือว่ายั่งยืนถาวรอย่างไรชีวิตของทุกผู้ทุกนามนะหญิงก็ดีชายก็ดีคนรวยคนจนก็ดีมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ดีนะสิ่งที่มีเท่ากันก็คือมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกนะเมื่อไหร่ที่คนขาดลมหายใจเข้าคนนั้นก็เรียกว่าคนที่ตายไปแล้วหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตาย ฉะนั้นความตายของเรานั้นไม่ได้อยู่ไกลหรือว่าอยู่ที่วันเวลา5ปี10ปี60ปี70ปีนะมันเป็นจริงแล้วก็อยู่แค่ลมเข้าลมออกเท่านั้นเองฉะนั้นชีวิตของเราต้องต่อสู้ทุกลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกสืบเนื่องมาตลอดนะร่างกายเราเนี่ยเป็นธรรมะสอนใจเราได้อย่างดีกว่าเราจะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีนะปีหนึ่งที่เราผ่านมาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความทุกข์ยากลำบากผ่านร้อนผ่านหนาวนะผ่านปัญหามากมายเหลือเกินการเป็นมนุษย์นี่เกิดมาก็ยากแล้วนะการเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตที่สงบสุขยิ่งยากกว่าไปอีกอาจจะให้มีชีวิตนี้นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขคิดเป็นสุขนี่ยากนะส่วนใหญ่เราก็ต้องเจอปัญหาเจอทุกข์เจออุปสรรคนะทุกโขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกเวลานี้เราก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์นะนอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์นะกินแล้วก็ต้องถ่ายก็เป็นทุกข์นอนก็ต้องตื่นก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เมื่อยนั่งนานก็เมื่อยนะเรามีความทุกข์อยู่ในร่างกายของเรานะทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นทุกข์หมดมีทุกข์อยู่ทุกเวลาเราจะกินจะนอนแล้วก็ทุกข์นะถ้านอนแล้วไม่ตื่นก็ไม่ได้ต้องตื่นกินแล้วไม่ถ่ายก็ไม่ได้เราต้องถ่ายลองค้นดูว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากและไม่พอนะการจะมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่แบบไม่ทุกข์หรือว่าอยู่แบบทุกข์แล้วอยู่ได้นะให้สงบสุขนะยากทุกโขตินนามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกอยากได้สิ่งนั้นนะไม่ได้สิ่งนั้นเราก็เป็นทุกข์อีกอยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นมาแล้วสิ่งนั้นพากไปก็เป็นทุกข์อีกเราไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นมาปรากฏให้เราเป็นเจ้าของเราก็เป็นทุกข์ไม่ปรารถนาสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มาไม่อยากแก่เราก็แก่ไม่อยากเจ็บเราก็เจ็บไม่อยากจะทับทากเราก็ทับทากรวมแล้วเนี่ยมีทั้งทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอดีตรวมไปถึงทุกข์ที่จะตามมาอีกลองคิดดูถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยพวกเราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่จะปลอดภัยหาความสงบสุขได้ฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่คนไทยคนพุทธคนทุกคนที่มีทุกข์เนี่ยควรที่จะน้อมมาปฏิบัตินะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นบทที่ประเสริฐที่สุดไม่มีความรู้ใดที่จะประเสริฐไปกว่าความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะอริยสัจ4ทุกกายควรกำหนดรู้ควรให้มาดูกายตัวเองทุกใจก็เช่นกันนะคิดนึกอะไรคิดอดีตคิดอนาคตนะคิดถึงเรื่องอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็รู้ต้องกำหนดสิ่งที่ควรละก็คือสมุทัยสมุทัยนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราควรละอะไรเราที่เป็นสมุทัยกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีทุกคนมีทุกข์แล้วเราควรกำหนดว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรถ้าเรามีสติแล้วเริ่มเห็นกายตัวเอง
มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็เห็นกายด้วยเห็นใจเราด้วยโอ้ใจเรามีกามตัณหากามตัณหาก็คือยินดีในกามคุณทั้ง5ยินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งลองค้นดูว่าจริงไหมชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาเลยนะตาติดอยู่ในรูปชอบของสวยของงามหูก็ติดหลงอยู่ในเสียงนะเสียงคนนั้นเสียงคนนี้เสียงเพราะๆเสียงที่พอใจถ้าเสียงด่าเราก็ไม่พอใจเสียงนินทาเสียงดูถูกนี่ไม่พอใจนะกลิ่นก็เหมือนกันนะชอบกลิ่นที่ตัวหนึ่งชอบใจกลิ่นหอมๆกลิ่นอะไรที่ไม่ชอบใจก็โกรธเคืองลิ้นก็เหมือนกันติดอยู่ในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะอะไรที่ไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกแดดก็ไม่ได้ถูกฝนก็ไม่ได้ถูกลมก็ไม่ได้ถูกของแข็งก็ไม่ได้นะชอบของเย็นๆชอบของสบายสบายแค่สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเราไปติดไปยึดไปหลงนะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้จักเหตุว่าเหตุนั้นเกิดจากกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาหมายความว่าความทยานอยากนั่นเองในใจของเราเท่าไหร่ก็ไม่พอแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีกามตัณหาเนี่ยท่วมล้นเหนื่อยมาทั้งชีวิตหามาให้เขาเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะในกามคุณหาเท่าไหร่หาไหมเขาก็ไม่พอทุกทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีไฟเสมอด้วยโทสะไฟเสมอด้วยราคะก็ไม่มีไฟก็ไม่เคยอิ่มในเชื้อหรอกราคะขิโทสะขิโมหะขิลองคิดดูไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราพิจารณาดูความทุกข์ที่เรามีเนี่ยอยู่ในตัวเราละทุกโขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตานี่ไงยังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าที่จับเกลือจากตาหูจมูกลิ้นปลายใจแล้วก็ยังเติมทุกข์เข้าไปอีกนะแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคำว่าพอไม่เคยมีมีแต่ความชัยยันอยากยิ่งขึ้นไปเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปไฟเสมอด้วยราคะไฟเสมอด้วยโทสะไฟเสมอด้วยโลหะไม่มีไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อในชีวิตของเราก็ทุกข์จะแย่อยู่แหละนะก็เติมเชื้อเข้าไปเติมราคะเติมโทสะเติมโมหะยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิเติมกันเข้าไปไฟก็ลุกตัวเองก็แย่ลำบากอยู่ล่ำไปชีวิตนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ด้วยความสงบสุขได้อย่างไรก็มีแต่ความทุกข์ยากลำบากที่เราติดยึดหลงนะติดอยู่ในกามคุณยึดอยู่ในทรัพย์สมบัติหลงอยู่ในราคะโทสะโมหะพระองค์ก็เห็นวันนี้ควรละสมุทัยควรละควรมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีปัญญาเห็นอารมณ์ตัวเองเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดทิฏฐิเกิดมานะถ้าคนไม่มีสติก็ไม่เห็นนะราคะโทสะโมหะเป็นไฟก็มาเผาใจเราแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีกามตัณหาก็ปิดบังใจเราอีกคุ้มห่อใจเราไว้เราก็ไม่สามารถแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเราก็เห็นอู้ใจเรานี้ต้องคอยระวังจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เวลาเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วฝึกให้ระวัง ฝึกให้ใจตัวเราใจของเราเองอย่าไปยินดีอย่าไปขัดเคืองเราต้องฝึกไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองถ้าเรามีสติตั้งมั่นถ้าเรามีสมาธิจิตใจตั้งมั่นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจ

ทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจเรามีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นเราก็ไม่หวั่นไหวนะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเปรียบดังภูเขาแท่งทึบนะถูกพายุลมฝนมาทั้งสี่ทิศพัดมาเนี่ยลมฝนก็ดีพายุก็ดีก็เปรียบเหมือนอารมณ์พัดผ่านมาทั้งสี่ทิศเลยขุนเขาแท่งทึบก็ยังมั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นใดผู้ใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้ทันอารมณ์ตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองว่าโอ้พอใจไม่พอใจเราก็มีสติมีสมาธิแล้วก็รู้มีปัญญารู้ทันด้วยไม่ไปหวั่นไหวไม่ไปขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองไม่ไปกำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดทุกข์จะเกิดจากไหนฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีทุกข์แล้วต้องกำหนดนะแล้วก็เห็นให้เกิดทุกข์แล้วเราก็เห็นทุกข์เนี่ยเราก็อย่าไปหวั่นไหวเราก็กำหนดดูว่าควรที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในหลักอริยสัจสี่ทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งการที่จะเข้าถึงความดับทุกข์นั้นเราก็ต้องเอาคำสอนของพระเจ้าน้อมมาปฏิบัติในอริยสัจสี่นิโรธความดับทุกข์จาโคเราต้องสละตัณหาเหล่านั้นตัณหาคือความทะยานอยากเราต้องอยากมีเราก็ต้องสละอยากเป็นก็ต้องสละติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็วางใจเฉยๆไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองไม่ได้สละอะไรสละอารมณ์อารมณ์ที่เราพอใจอารมณ์ที่เราไม่พอใจเขาด่าเราเสียงเข้าหูเราแล้วสละความพอใจความไม่พอใจเขาชมเราแล้วก็เฉยๆสละความพอใจเขาด่าเขานินทาแล้วก็สละความไม่พอใจจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นเราเคยแบกของหนักถือของหนักเราวางแล้วก็สบายเหมือนกันใจของเราก็เช่นกันนะเวลาเราได้ยินเสียงที่เขานินทาให้ร้ายดูถูกเราว่าให้เราลำบากเนี่ยหรือบางทีตาไปเห็นอะไรไม่ดีใจคิดนึกอะไรที่เป็นโทษเนี่ยเราก็วางใจได้วางใจไม่ไปยึดมั่นถึงมั่นวางใจในที่นี้ก็คือเรื่องในอดีตก็ดีเรื่องในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ดีความหลังเราทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างไรมันผ่านมาแล้วเราก็ทุกครั้งเดียวก็พอละทุกครั้งที่สองนี่เราทำขึ้นเองเราก็วางคนนี้ไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดีแล้วก็วางไม่ไปพูดไม่ไปคิดแล้ววางเลยมันผ่านมาแล้วหรือบางทีเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคือความหวังอยากได้นี่อยากได้นั่นพอถึงเวลาเราไม่ได้ก็ได้นะเราจะเป็นทุกข์เปล่าแต่ถ้าเราวางไว้ก่อนสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็มีความหวังแต่เราก็วางไว้ไม่ถึงกับยึดว่าจะต้องได้นะพอเราวางแล้วสิ่งที่เราหวังพอถึงวันเวลานั้นเราไม่ได้ผิดหวังเราวางไว้แล้วเราก็ไม่เสียใจได้เราก็ไม่ดีใจเสียเราก็ไม่เสียใจนะเพราะเราได้ปฏิบัตินะมาเห็นใจเจ้าของก่อนว่าเราอยู่กับอดีตความหลังหรือเปล่าเราก็เป็นทุกข์เราก็ไม่เอาเราก็วางไว้ก่อนนะเราอยู่กับอนาคตความหวังหรือเปล่าไอ้ความหวังนี่ยังมาไม่ถึงนะเราก็หวังอยากมีอยากเป็นอยากได้แล้วก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองว่าเออมีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เสียใจพอถึงวันนั้นที่เราหวังแล้วไม่ได้ผิดหวังเราก็ไม่เสียใจแล้วก็วางไว้ก่อนฉะนั้นสิ่งที่เรามีความหลังเราก็ไม่ทุกข์เป็นอดีตไปนะอดีตอารมณ์คิดถึงอดีตเราก็ไม่ทุกข์สิ่งที่เรามีความหวังอนาคตารมคิดถึงอนาคตเราคิดได้แต่เราไม่ทุกข์หรอกเราก็รู้จักวางนะลูกหลานของเราสามีภรรยาของเราอนาคตที่เราจะไปเนี่ยบางทีมันเรื่องในโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ที่ร้ายกับดีไอ้ที่ดีกับร้ายก็มี หมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนกลางวันกลางคืน

นะโลกนี้ไม่เคยหยุดอยู่นิ่งเลยนะหมุนอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะองค์พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในเรื่องขันธ์5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นทุกข์แล้วควรยึดมั่นถือมั่นไหมไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าค่ะเวลานี้ก็เช่นกันนะเราเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธความดับทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเราก็ไม่ยึดมันเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราก็ไม่ยึดนะเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นโอ้จาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ยอมปล่อยนะทรัพย์สมบัติเงินทองได้มาแล้วก็นึกว่าเป็นของเรายึดอยู่นั่นแหละไอ้ความจริงแล้วเราควรจะปล่อยปล่อยไว้บ้างเออได้มาสักวันหนึ่งเราก็หมดลมเมื่อไหร่ของที่เรามีที่เราได้มันก็ต้องคืนเข้าไปธรรมมุตเทศ4ประการเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่4โลกเคอหมู่สัตว์ต้องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราลองคิดพิจารณาดูเออเรานี่เป็นธาตุของตัณหานะไม่ยอมปล่อยสักทีโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาธรรมมุตเทศข้อที่3ว่าโลกคือหมู่สัตว์เมื่อเราตายไปแล้วจำต้องทิ้งทุกอย่างคืนให้กับโลกเราจะเอาอะไรไปเราก็ต้องปล่อยละเงินสักบาทหนึ่งเขาใส่ปากเราตายไปแล้วใส่ปากเราเผาไปเงินในปากหนึ่งบาทเท่านั้นเรายังเอาไปไม่ได้เลยเข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งเราก็ยังเอาไปไม่ได้เราก็ต้องคิดเออทรัพย์สมบัติใดๆก็ล้วนอนิจจังเราเพียงอาศัยนะเราเอาศีลสมาธิปัญญามาเห็นตัวเองเออเรามีทุกข์แล้วควรดับทุกข์ควรปล่อยดีกว่าอย่าเอาเงินทองที่เราหามาทรัพย์สมบัติที่หามาเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เลยนะหามาเราใช้ดีกว่าใช้แล้วก็อย่าไปยึดนะให้ปล่อยบ้างนะเราหามาแล้วก็มีความสุขเราก็ได้ใช้ทำบุญนะให้ทานรักษาศีลมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมไม่ขัดสนอะไรทำประโยชน์ให้ทานบ้างนะช่วยเหลือสังคมบ้างนะเรามีสติมีปัญญาหาทรัพย์ได้เราก็เอาทรัพย์มาทำเป็นบุญบ้างก็ได้นะก็ปล่อยบ้างไม่ต้องไปยึดนะมากเท่าไหร่แล้วก็ได้มีสติมีปัญญามากเท่านั้นอย่าเอาเงินทองมาทับถมให้เราทุกยากนะให้ประหยัดปล่อยบ้างจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นทีนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญามาเห็นทุกข์แล้วเราก็รู้โอ้ใจเรานี้มันคิดทั้งวันนะตาเห็นอะไรมันก็คิดหูได้ยินอะไรก็คิดจมูกได้กลิ่นมันก็คิดลิ้นรับรสกายสัมผัสอยู่เฉยๆนั่งคนเดียวอยู่ในห้องไม่มีใครมาคุยด้วยใจมันยังคิดเลยเพราะมันคิดเนี่ยมันจะคิดให้เรามีความสุขความสงบนะมันคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีแล้วมันคิดเนี่ยบางทีเอาอดีตมาปรุงเอาอนาคตมาปรุงมันไม่เคยคิดอยู่กับปัจจุบันนะไม่เคยมาเห็นลมเข้าลมออกไม่เคยมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเหลืองกระเบื้องไม่มาเห็นกายตัวเองไม่มาเห็นใจเจ้าของมันคิดอดีตคิดอนาคตเราก็ต้องเออความคิดเหล่านี้เราต้องไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้นมันทะยานอยากมีอยากเป็นความพอใจความไม่พอใจเราก็รู้ทันเราก็ปลงปล่อยละวางไม่ไปผัวพันนะก็เป็นการดับทุกข์ได้นิโรธความดับทุกข์หนทางในการประพฤติปฏิบัติในการดับทุกข์นั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6วิสาขะก็บอกทางให้ท่านตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นะโดยพระองค์เองนะ 2,000 กว่าปีแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนทั้งโลกนะยกย่องให้เป็นบุคคลที่เป็นศาสดาเอกของโลกนำความสุขความสงบมาให้นะจะทำพิธีกรรมใดๆเป็นงานมงคลก็ต้องขึ้นระลึกถึงพระองค์ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองท่านตรัสรู้ในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธและมรรคหนทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์ก็มีอยู่นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปลัมริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิให้เรามีจิตใจตั้งมั่นมีจิตเป็นสมาธินะเราต้องได้ยินได้ฟังเราต้องหัดไปศึกษาไปค้นคว้าได้ยินได้ฟังแล้วเป็นปัญญาสุตตมยปัญญาแล้วก็ไปคิดเอาไปจดเอาไปจำจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาอันสูงสุดถ้าเราไม่เคยได้ยินเราก็ไม่เกิดปัญญาถ้าเราเคยได้ยินได้ยินแล้วเรามีสุตตะเพราะฉะนั้นไม่มีจินตามยปัญญาเราไม่ไปคิดเราก็ไม่ได้ประโยชน์เมื่อเราไปคิดแล้วไม่ได้ทำก็ไม่ประโยชน์อีกนะฉะนั้นคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆก็คือการที่ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณาแล้วนำมาปฏิบัติภาวนามยปัญญาฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เพียรนะมีเมตตาเพียรพยายามให้ญาติโยมมีศีลมีสมาธิมีภาวนานะท่านเห็นประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย์เห็นประโยชน์ของการเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้ฟังธรรมเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมแล้วนำมาปฏิบัติธรรมเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นหนทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังควรที่จะคิดพิจารณาเพ่งเพียรพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็นำมาปฏิบัติอะไรเป็นโทษเราก็เพียรที่จะลดจะละจะเลิกอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็เพียรในหลักอิทธิบาททั้ง4ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใครควรพิจารณาให้เราเห็นประโยชน์ของการเป็นมนุษย์เห็นประโยชน์ของการได้ฟังธรรมเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมแล้วนำมาเกิดสติปัญญาแล้วนำมาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วได้ผลเกิดขึ้นที่กายเรากายเราสงบได้ผลเกิดขึ้นที่วาจาวาจาเราสงบได้ผลเกิดขึ้นที่ใจใจเราสงบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราได้นะเราต้องพึ่งตนเองหลวงปู่สังวาลเขมโกนะท่านก็ให้สติให้กรรมฐานขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอยู่ในอนุสติ10กรรมฐาน40เนี่ยพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเป็นกรรมฐานต้นๆนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจมีสติแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีนะมีสติแล้วมีสมาธิมีปัญญาแล้วพูดก็เป็นบุญทำก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอยู่ในอนุสติ10กรรมฐาน40เนี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นกรรมฐานต้นๆนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจมีสติแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีนะมีสติแล้วมีสมาธิมีปัญญาแล้วพูดก็เป็นบุญทำก็เป็นบุญ

ิดก็เป็นบุญแต่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเนี่ยในใจของเราก็มีราคะโทสะโมหะมีไฟราคะทิโทสะทิโมหะทิมีไฟเผาให้เรามีความโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอไฟไม่อิ่มในเชื้อให้เรามีความโกรธโกรธเท่าไหร่ก็จะโกรธอีกให้เรามีความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็พูดก็ผิดทำก็ผิดคิดก็ผิดลองคิดดูว่าหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอากาลิโกไม่จำกัดการนะโอปนายิโกควรน้อมเข้ามาพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์ถึงแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วพระองค์ก็ทรงตัดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนะประโยคนี้พระองค์ทรงตัดไว้ให้กับพระวักกลิกณเวลานั้นพระวักกลิกนั้นมีศรัทธาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระวรกายงดงามผิวพรรณงดงามนะอิริยาบถการเคลื่อนไหวสำรวมระวังนะเห็นแล้วหน้าเริ่มใสมีศรัทธาศรัทธาในรูปของพระองค์ท่านนะจะเป็นสุรเสียงก็ดีจะเป็นพระวรกายที่สมส่วนเป็นคุณของพระพุทธเจ้าก็ดีนะก็ติดอยู่ในรูปมีศรัทธาในพระวรกายศรัทธาในพระพุทธเจ้านะก็หาวิธีที่จะได้ชมพระบารมีของพระองค์ตลอดทั้งวันกลางวันกลางคืนก็เลยขอบวชแล้วไม่ได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญาบวชแล้วก็มีศรัทธาเพียงแค่มาเชยมาชมมาเพ่งมามองเฉยไม่ได้พิจารณาจนกระทั่งพระภิกษุด้วยกันนะก็เตือนก็กล่าวว่าไม่ควรที่จะประมาทควรจะเร่งความเพียรนะเจริญในการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติสู้กับนิวรณ์สู้กับใจตัวเองราคะโทสะโมหะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพระวักกลิกนั้นก็ไม่ได้เชื่อฟังนะก็ไม่มีความเพียรนะก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้เพราะการที่ได้มีศรัทธามองดูพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านก็มีอุบายในการสั่งสอนถ้าก็ไปพูดดีหรือว่าไปพูดเหมือนกับสัมมาเนนสัมมาเนนเวลาภาคฤดูร้อนเนี่ยก็มีการอบรมสั่งสอนว่าน้ำใสใบยอกอไผ่3ข้อน้ำใสก็คือพูดเรื่องจริงพูดเรื่องดีให้สามเณรมีกำลังใจในการทำความดีให้พ่อแม่ใบยอก็คือยกยอว่าสามเณรเป็นเด็กดีสามเณรเป็นคนดีสามเณรมีบารมีดีบวชให้พ่อแม่พ่อแม่มีความสุขเป็นลูกกตัญญูให้สามเณรมีกำลังใจในการปฏิบัติน้ำใสใบยอในข้อที่3ก็คือกอไผ่กอไผ่นี่ก็คือเคลื่อนตีแต่ว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนมีชีวิตอยู่ท่านสอนว่าห้ามเคลื่อนห้ามตีสามารถใช้ลงโทษได้อย่างหนักก็คือให้ยืนทำสติให้นั่งทำสติให้สวดมนต์ทำสติหมายถึงว่าต้องลงโทษณเวลานั้นพระกาลิกนั้นก็ไม่ยอมต้องลงโทษแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้น้ำใสไม่ได้ใช้ใบยอใช้กอไผ่ขับไล่เลยพระกาลิกเธอไม่ทำความเพียรเธอเป็นผู้ประมาทก็ขับไล่อัปเปหิให้ออกจากสำนักเลยออกจากวัดพระกาลิกณเวลานั้นก็เสียใจจิตใจก็เริ่มถูกลงโทษเคลื่อนตีอย่างแรงเคลื่อนตีด้วยการขับออกไล่ออกนะวาจาเพียงเล็กน้อยพูดไม่ต้องใช้เสียงดังเลยนะพอรู้ความหมายแล้วก็เสียใจหมายที่จะขึ้นเขาคิชฌกูฏจะโดดลงจากเขาคิชฌกูฏณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีญาณอย่างรู้

ด้วยพุทธานุภาพก็มีพระวรนิมิตให้พระกาลิกได้เห็นแล้วก็ได้สุรเสียงจากพระองค์ว่าดูก่อนพระกาลิกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมณเวลานั้นพระกาลิกนั้นก็ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบ้างแล้วนะก็จึงน้อมมาปฏิบัตินะในสติปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีนะสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคองค์8หนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ให้มาพิจารณาขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะพระกาลิกนั้นก็จิตใจก็เบิกบานมีปิติแทนที่จะกระโดดลงเขาเนี่ยจะทำลายชีวิตกลับมีปิติตัวเบาเป็นพระอรหันต์ลอยลงมากราบพระองค์พระหม่อมฉันเนี่ยมีศรัทธาพระองค์นะบัดนี้ก็ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็เข้าใจว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมพระองค์นั้นก็อยู่ในใจของทุกคนไม่ว่าใครอ่ะนะถ้าพวกเราได้เจริญสติปัฏฐาน4เห็นกายตัวเองเห็นกายในกายเห็นเวทนาตัวเองเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตตัวเองจิตคิดนึกอะไรเห็นธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นธรรมในขันธ์5ในตัวเราอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสสัมปชานุมีสัมปชัญญะสติมามีสติวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถ้าทุกคนมีสติปัฏฐานสี่นี้แสดงว่าเรามีธรรมะแล้วนะอยู่ในหลักธรรมมรรคองค์8สัมมาสติให้เราเห็นอิทธิบาททั้ง4อิทธิบาททั้ง4นั้นคือองค์ธรรมแห่งความสำเร็จนะมีอยู่ด้วยการ4ประการฉันทะพอใจพอใจในการที่เราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องมีความศรัทธาตั้งมั่นให้เรามีความเพียรฉันทะวิริยะคือความเพียรยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้เรามีสติอย่าให้บาปเกิดขึ้นเพียรละบาปอยากให้เรามีสติภาวนาอยู่ตลอดเวลาฉันทะวิริยะจิตตะใส่ใจนะจะยืนจะเดินจะนั่งเราก็ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจนะใส่ใจก็คือสมาธินั่นเองถ้าเรามีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นวิมังสาก็คือพิจารณาเพ่งเพียรพิจารณาใคร่ควรกายเป็นทุกข์ใจคิดนึกอะไรก็เห็นกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะก็เพ่งเพียรพิจารณาในอิทธิบาททั้ง4ฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรพิจารณาอยู่ในสติปัฏฐาน4นะสัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4คือความเพียรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์แก้ปัญหาให้กับเทวดาเทวดาทูลถามว่าอะไรทำบทไหนจะเป็นธรรมแห่งการพ้นทุกข์ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้คำตอบวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรสัมมาปัฏฐาน4ก็คือความเพียรนี่เองเพียรละบาปสังวรให้ระวังบาปไม่เกิดขึ้นอาหารปัฏฐานให้เราละบาปภาวนาปัฏฐานให้เรามีความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานะให้เรามีอนุรักษณาประทานรักษาจิตรักษาใจให้ดีอย่าประมาทนะสัมมาประทาน4ให้มีอินทรีย์5ศรัทธาให้เรามีศรัทธาตั้งมั่นมีสตินะให้เรามีสมาธิให้เรามีความเพียรให้เรามีปัญญาเห็นตัวเองมีศรัทธาแล้วก็มีพละมีหน้าที่แล้วก็มีกำลังพละไม่ว่าใครอ่ะพอตอนไม่มีตำแหน่งหน้า
ที่ไม่มีกำลังพอให้ตำแหน่งหน้าที่แล้วคนนี้ปฏิบัติเลยคนนี้เป็นนักปฏิบัติแล้วนะมีศีลมีสมาธิเกิดปัญญาแล้วเราต้องมีหน้าที่แล้วก็มีกำลังในการรับผิดชอบเราเป็นนักปฏิบัติต้องสำรวมต้องเจริญสติก็อยู่ในหลักขององค์ธรรมในอินทรีย์ห้าพละห้ามีศรัทธามีสติมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญาต้องมีสร้างขึ้นมามีพชฌงค์เจ็ดพชฌงค์เจ็ดนี้คือสิ่งที่องค์ธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันสติสัมปชัญญะมีสติธรรมวิจยะสัมปชัญญะเมื่อมีสติเราจะเห็นนะเห็นที่ใจเรามันคิดอะไรเราก็ธรรมวิจยะเราก็ดูอู้บุญที่มีบุญที่เราเคยทำบุญที่เราทำมากบุญที่เราทำน้อยบางทีบาปก็มาเนี่ยทำความเพียรโอ้บาปมีจริงบาปเราทำไว้บาปเราทำมากบาปเราทำไว้แล้วเราก็คิดจะเลิกแล้วเราก็เลิกเนี่ยมันมีให้เราเห็นธรรมวิจยะเดินจงกรมจะเห็นอดีตเห็นอนาคตเรานี้ทำบาปต่อไปเราจะสำรวมแล้วอนาคตเราจะไม่ทำแล้วเห็นอย่างนี้เคยอยากมีอยากเป็นอยากได้ต่อไปเราเห็นอย่างนี้แล้วก็พอแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษมันมีประโยชน์

อย่างที่บอกคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรองค์ธรรมอะไรก็แล้วแต่นะที่จะทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาต้องมีความเพียรเพียรมีสติตลอดเวลาเพียรที่จะให้ใจเราอยู่กับกายไม่ปล่อยจิตปล่อยใจนะให้ใจเรามีปิติปิตินี่คือเป็นอาหารใจเป็นสมาธินะนั่งเป็นบุญยืนเป็นบุญคิดนึกอะไรใจเราก็เบาใจเราก็เป็นสุขนะเป็นอาหารใจมีปัจจัตถินะปัจจัตถิสัมพุทธงนั่งก็สงบยืนก็สงบคิดนึกอะไรก็สงบเริ่มตาหลับตานี่เป็นสมาธิสงบได้เขาพูดไม่ดีแล้วก็สงบได้เขาทำไม่ดีแล้วก็สงบได้นะปัจจัตถิเนี่ยเราอยู่คนเดียวก็สงบอยู่หลายคนก็สงบนะสุดท้ายก็มีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็ไม่ปวดใจแล้วระวังใจเจ้าของอย่างดีให้ใจอยู่กับตัวให้ใจอยู่กับเจ้าของให้ใจเรามีสติมีสมาธินะจิตตั้งทันตั้งสุขาวังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นะมีพุทธงเจ็ดมีอริยมรรคองค์แปดในโพธิยปักธรรม37ประการผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมนะแล้วบางทีนะเรามีความรู้มีความเข้าใจในหลักธรรมในปฏิจจสมุปบาทนะก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมเห็นอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารเห็นสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเห็นวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเห็นนามรูปเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสัจจตนะเห็นสัจจตนะทำให้เกิดผัสสะมีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนามีเวทนาก็เกิดตัณหาตัณหาแล้วเกิดอุปาทานอุปาทานแล้วเกิดภพภพแล้วก็เกิดชาติชาติแล้วเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสวนอยู่ตรงเนี้ยอวิชชามันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ทุกอย่างความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้เนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นเราก็ต้องเห็นถ้าเราดับอวิชชาได้นะสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับนะผัสสะก็ดับไปด้วยถ้าเราดับผัสสะเนี่ยนะเวทนาตัณหาอุปาทานสังขารและวิญญาณเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะก็ดับไปด้วยฉะนั้นหลวงพ่อพุทธาสนะก็ย่อให้นะท่านก็ปฏิบัติแล้วก็มีปริยัติด้วยมีปฏิเวกด้วยท่านก็ย่อให้นะให้แบบเขียนเป็นกรในการที่จะนำมาปฏิบัตินะเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะหลวงพ่อพุทธาได้แจ้งไว้แล้วก็เขียนไว้นะพอเราได้อ่านได้ฟังได้จำได้ท่องเนี่ยเราก็นำมาปฏิบัตินะถ้าเราแก้ปัญหาที่ผัสสะได้นะตาผัสสะกับรูปหูผัสสะกับเสียงจมูกผัสสะกับกลิ่นลิ้นผัสสะกับรสกายผัสสะกับเย็นร้อนอ่อนแข็งใจผัสสะกับธรรมารมณ์ผัสสะนี่ก็คือสัมผัสก็ได้กระทบก็ได้ตาสัมผัสกับรูปหรือว่ากระทบหูสัมผัสกับเสียงหรือกระทบกับเสียงจมูกสัมผัสกับกลิ่นหรือกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบหรือว่าสัมผัสกับรสกายสัมผัสหรือกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็เช่นกันสัมผัสกับธรรมลมนะหรือกระทบก็ได้เราก็วางใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเวทนาพอใจไม่พอใจเราไปยึดเนี่ยพอมีเวทนาแล้วตัณหาก็มาแล้วทยานอยากไม่พอแล้วฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาเลย

0: เราก็ดับนะเมื่อผัสสะดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตนะก็เราก็เห็นปฏิจจสมุปบาทนะเป็นวงทำให้เกิดทุกข์แล้วก็เห็นวิธีดับทุกข์นะดับที่อวิชชาดับที่สังขารดับที่วิญญาณดับที่นามรูปดับที่ผัสสะเนี่ยเราก็ทำได้ในตัวเราก็มีอยู่ในตัวเราแต่ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้ทันอารมณ์นะไม่ใช่เป็นของยากก็เหมือนกับพระวักริกเนี่ยนะเพียงช่วงเวลาที่จะขึ้นเขาคิชกูฏเนี่ยหมายจะทำร้ายตนเองพระองค์นะมีพระเมตตานะมาโปรดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมนะพระกาลีนั้นก็มีปัญญาก็เหมือนกับทราบดีว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในอริยสัจ4นะเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะพระองค์ก็รู้จักเผยแผ่ธรรมะในปฏิจจสมุปบาทพระกาลีก็น้อมมาปฏิบัติเห็นธรรมก็เห็นตถาคตก็เป็นการที่พวกเราก็เช่นกันนะเกิดมานะเวลาเนี้ย 2,000 กว่าปีแล้ว2,569 ศาสนาพุทธอยู่ถึง 5,000 ปีอีกกึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเราอย่าไปรอวันรอคนรอใครนะวันเคยล่วงไป ชีวิตของเรานั้นก็หมดไปชีวิตทุกคนเหมือนกับเทียนจุดไว้กลางแจ้งชีวิตของทุกคนเลยเกิดมาแล้วเนี่ยมันจุดไฟไว้กลางแจ้งไม่มีใครหรอกนะที่จะมาสนใจเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะแสงตะวันมีแสงมากกว่าแสงเทียนอีกเราเกิดมาทุกคนด้วยกรรมมันมีใครช่วยใครได้นะกรรมของเราที่เราทำไว้นะดีหรือชั่วก็ตามบุญหรือบาปก็ตามเราต้องรับผลของกรรมอันนั้นฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปรอใครไม่จำเป็นต้องรอวันเวลาเรามีบุญและมีโอกาสแล้วเดี๋ยววันเวลาก็จะผ่านไปวันคืนล่วงไปบัดนี้นะพวกเราหรือว่าพวกเธอทำอะไรอยู่ลองคิดดูเราให้ทานไหมรักษาศีลไหมภาวนาไหมรู้จักไหมปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงโพธิยปักธรรม37ประการเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็อยู่ในกายเราจริงๆแล้วก็อยู่ในใจเรานะหลวงปู่สังวาลเขมโกเนี่ยท่านอ่านหนังสือไม่ได้แต่ว่าท่านมีอาจารย์คือหลวงปู่มหาทองนะมีความรู้มีความเข้าใจในปริยัติก็เอาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาสาธยายให้หลวงปู่สังวาลได้ยินได้ฟังอบรมสั่งสอนภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ยึดคำสอนของอาจารย์นะยืนเดินนั่งนอนก็มีสติในสติปัฏฐาน4นั่งมีสติยืนมีสติปฏิบัติทั้งวันเลยมีสมาธิภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงหลวงปู่สังวาลก็ทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนจะยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีแล้วก็ทำสมาธิสมาธิคือมีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นไม่ไปไหนเลยอยู่กับกายตัวเองอยู่กับใจเจ้าของหลับตาเริ่มตาจะนั่งจะยืนจะเดินเลยแม้แต่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติมีสมาธิจะเห็นตามความเป็นจริงหลวงปู่ทั้งวันก็กลัวพวกเราจะลำบากก็สอนให้พวกเราขอให้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเป็นสมาธิเหมือนกันนะเป็นกรรมฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นปฏิบัติ ด้วยนะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์อนุสติ10ศีลานุสติ หากนึกถึงสิ่งที่เราสมาทานรักษากายวาจาเทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมของเทวดามีหิริโอตัปปะนึกถึงคุณของผู้มีพระคุณใจเราก็จะได้สูงครูบาอาจารย์ก็ดีพ่อแม่ก็ดีหรือคุณผู้มีคุณธรรมเป็นเทวตานุสติอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานความสงบชีวิตของเราปรารถนาความพ้นทุกข์ดับทุกข์เราต้องนึกถึงให้ได้ว่าที่เราเหนื่อยที่เรายากที่เราปฏิบัติธรรมมันทุกข์ยากลำบากสู้กับปัญหาอุปาทานเนี่ยสู้กับใจตัวเองมันสู้ยากแต่มีจุดหมายคืออุปสมะคือความนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอุปสมะก็คือพระนิพพานคือความสงบนั่นเองแล้วก็มาเห็นกายคตาสตินะไม่ว่าเวลาไหนชีวิตของเราที่เราได้มาจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีคนรวยก็ดีคนจนก็ดีมีกายอันนี้แล้วควรที่จะนำมาปฏิบัตินะกายคตาสติกาย32เนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเลยเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บนะทันตาฟันตะโจหนังก็มาเห็นนะมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรานะมีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำมีหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมแล้วในกายเรามีไฟด้วยนะในไฟในที่นี้ก็คือเรามีหายใจเข้าหายใจออกร่างกายเรามีความอบอุ่นทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมต้องแก่เสื่อมไปเหมือนไฟจุดไว้กลางแจ้งทำให้ไฟทำให้แท่งเทียนมาลายสิ้นไปไฟในตัวเรามีความอบอุ่นทำให้อาหารที่เรารับประทานไปย่อยด้วยดังนั้นพอหมดลมเมื่อไหร่ไฟก็ดับตัวก็เย็นตัวเย็นแล้วน้ำก็ไหลใครเห็นใครก็กลัวเอาเราไปเผาตัวเราก็เป็นขี้เถ้าดินก็หมดเหลือขี้เถ้านะดินก็มีแค่นี้คือขี้เถ้านะน้ำก็ระเหยไปไฟก็ดับลงก็ไม่มีละก็เหลือแค่กองขี้เถ้าคือกองดินนั่นเองเราไม่เห็นกายคตาสติอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมนสติมนสติก็คือความจริงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีวิหารธรรมทุกลมหายใจหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพระองค์ทรงเมตตาได้แสดงธรรมให้กับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์เราตถาคตเนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะมนสติเนี่ยกับอานาปานสติเนี่ยรวมอยู่ตรงนั้นเลยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายทุกเวลาไม่ประมาทและสุดท้ายอานาปานสตินะหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเป็นอนิจจาไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็เป็นอนิจจาไม่เที่ยงหายใจเข้าก็เป็นนิโรธาหมายถึงความดับหายใจออกก็เป็นนิโรธาหายใจเข้าก็เป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนหายใจออกก็เป็นปฏินิสขาเรายึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้อานาปานสติเนี่ยเราก็เจริญสติดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกเป็นวิราคาต้องจางคายหายใจเข้าหายใจออกเป็นนิโรธาความดับหายใจเข้าหายใจออกเป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนเรามีแค่นี้เองทุกลมหายใจเราต้องคืนนะเหมือนกับว่าเรามองเห็นตัวเองแล้วว่าตัวเราถ้าเราไม่ทำความดีไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีแค่ลมนะชีวิตของเรามีแค่ลมพอหมดลมไปแล้วมีเงินเท่าไหร่ที่เราหามาเราจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้ตอนเรามีลมเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานพอหมดลมไปแล้วทรัพย์สมบัติใดๆครอบครัวมันก็ไม่ไปกับเราเขาส่งเราแค่วัดเอาดอกไม้จันทร์วางไว้แล้วก็จุดไฟเผาเราด้วยซ้ำไปไม่มีอะไรที่เราจะได้ไปเลยเอาไปได้เลยถ้าเราประมาท องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาพระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็จะปรินิพพานท่านก็เตือนแล้วก็บอกให้มรดกธรรมวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเราก็ลองพิจารณาตั้งแต่ทีแรกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยทุกโขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกลองคิดดูวยธรรมมาสังขาราเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเวลานี้ลองทบทวนดูว่าวยธรรมมาสังขาราร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเราเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วเรายึดไหมยึดเราก็ไม่มีทางดับทุกข์ฉะนั้นเราก็เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสังขารเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็รีบซะนะอย่าได้ประมาทเลยนะเราแก่เมื่อไหร่ไม่รู้แก่ทั้งวันทั้งคืนเจ็บเราจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ความเป็นจริงมันเจ็บทั้งวันทั้งคืนนะเราจะตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ความเป็นจริงตายทั้งวันทั้งคืนนะเราต้องพักพักจากของรักของชอบใจจะพักพักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ความเป็นจริงแล้วเราพักพักจากของรักของชอบใจตลอดเวลาเราต้องพักพักจากความแก่ความเจ็บในตัวเราไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากตายก็ตายความหนุ่มความสาวมันหายไปพักๆไปหมดอยู่ตลอดเวลาเราต้องได้รับกรรมอันนั้นกรรมอันใดที่เราทำจะดีหรือชั่วก็ตามฉะนั้นถ้าเราไม่เคยมาพิจารณาสังขารเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ประมาทไม่เชื่อบุญไม่กลัวบาปทานการให้ใส่บาตรถวายทานให้คนอื่นให้อภัยทำไม่เป็นรักษาศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่โกหกไม่นินทาไม่เสพของมึนเมาไม่รักษาไม่กลัวบาปแล้วสุดท้ายก็ไม่ภาวนาพอไม่ภาวนาแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วนะภาวนาหมายถึงการที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เอามาคิดแล้วก็นำมาปฏิบัติคนไม่มีภาวนาก็คือคนไม่ได้ปฏิบัตินะไม่เห็นใจตัวเองไม่เห็นกายตัวเองนะไม่เห็นธรรมะนะไม่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่รู้จักว่าพระองค์ตรัสรู้ในเรื่องอะไรนะพระองค์พ้นทุกข์นะตรัสรู้โดยพระองค์เองในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยหนทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์พระองค์ก็พ้นทุกข์แล้วก็บอกวิธีแล้วก็การปฏิบัติถึงความดับทุกข์ให้ด้วยฉะนั้นพวกเราอย่าได้ประมาทเลยนะพระองค์ก็มีปัจฉิมโอวาทเป็นมรดกธรรมนะมอบไว้ให้กับมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคำว่าไม่ประมาทก็คือสำรวมกายวาจาใจอย่าไปทำบาปนะให้เรารักษากายวาจาใจทำแต่บุญเอาไว้สำรวมอินทรีย์ไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วระวังใจให้ดีอย่าได้ประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็จะเกิดอารมณ์ที่เป็นราคะอารมณ์ที่เป็นโทสะอารมณ์ที่เป็นโมหะและอารมณ์ที่เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นพอใจไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เราประมาทแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเหมือนกับที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ประมาทตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วเรารักษาใจให้ดีมีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นไม่ขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองไม่กำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดไม่มัวเมาในอารมณ์ชวนให้มัวเมา ให้ไปติดยึดในอารมณ์ชวนให้ติดยึดนั่นน่ะใจเราก็ไม่ไปหลงอยู่ในความประมาทนะหลงอยู่ในความราคะโทสะโมหะฉะนั้นการดับทุกข์พ้นทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เรามีความภาคความเพียรนะเจริญในอิทธิบาททั้ง4นะเจริญในสติปัฏฐาน4เจริญสัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5พชฌงค์7และอริยมรรคองค์8เนี่ยนะเป็นธรรมที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะไม่ได้อยู่แห่งผลใดเลยอยู่ที่เราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมนะให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่นะถึงพระนิพพานถึงความพ้นดับทุกข์นะเป็นโอกาสที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเป็นโอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ฟังธรรมแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอได้มรรคสี่ผลสี่ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันอีกแล้วค่ะกับรายการ
1: นานานามาฝากค่ะ
0: ดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสปริงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการนี้นำเสนอผ่านทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมค่ะ
1: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณค่ะ
0: ค่ะรายการของเราเนี่ยมีครึ่งชั่วโมงนะคะแต่แบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มีหลายท่านนะคะท่านผู้ฟังบอกว่าอยากให้มีทุกวัน
1: ช่วงนี้หาเรื่องยากค่ะ
0: พวกเราเนี่ยเป็นพวกหาเรื่อง
1: ค่ะ
0: เจอหน้าใครหาเรื่องไปหมดเลยพวกหาเรื่องนะคะหาเรื่องดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะ
1: ค่ะ
0: ในวันนี้นะคะช่วงแรกเคล็ดไม่ลับของน้องหนูมิ่ง
1: วันนี้มีเคล็ดไม่ลับในการเลือกกระเบื้องสำหรับห้องครัวค่ะพี่ผู
0: ้สำหรับคนที่จะปูใหม่
1: ใช่หรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
0: ค่ะทำยังไงคะ
1: วิธีง่ายๆค่ะให้แยกส่วนระหว่างพื้นกับผนังค่ะพี่ผู้
0: ใช่
1: พื้นเนี่ยเขาแนะนำว่าควรเลือกผิวกระเบื้องที่ทำความสะอาดง่าย
0: ค่ะ
1: เป็นแผ่นใหญ่ค่ะจะทำให้รอยต่อแผ่นเนี่ยน้อยแล้วก็ให้พื้นกระเบื้องเนี่ยเป็นผิวหยาบเล็กน้อยจะได้ไม่ลื่น
0: ใช่ถูกต้องเลยถ้าคุณเอาพื้นมันนะสวยจริงนะแต่ถ้าน้ำหกมานี
1: ่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะ
0: ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะแล้วส่วนผนังล่ะ
1: ส่วนผนังเขาบอกว่าควรเลือกเป็นกระเบื้องผิวมันค่ะพี่ผู
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าจะเป็นการสะดวกในการทำความสะอาดคราบน้ำมันหรือว่าคราบอื่นๆนะคะ
0: ค่ะพี่ชอบที่น้องหมูมิ่งเคยเล่าให้ฟังว่าถ้ามีคราบน้ำมันแล้วใช้ไดร์เปล่าผมอ่ะให้มัน
1: ร้อนละลาย
0: แล้วก็เช็ดได้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือแม้แต่ถ้าเป็นกระเบื้องอย่างเงี้ยเราใช้ไอ้ที่

0: ทำความสะอาด
1: ง่ายกว่าค่ะ
0: ง่ายกว่านะคะถ้าเป็นปูนเฉยๆที่ไม่มีกระเบื้องเนี่ยโอ้โหจะดำเหนียว
1: ใช่
0: ต่อให้ใดเป่าผมก็หอมมันมีขี้ฝุ่นอยู่ในนั้น
1: เป่าไปสามชาติก็ยัง
0: ดำอยู่
1: ยังดำอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางที่ดีคือปูกระเบื้องซะ
0: ถ้าคุณไม่มีปัจจัยที่จะซื้อกระเบื้องคุณก็หาอะไรเนี่ย
1: ฟิวเจอร์บอร์ดค่ะ
0: ปิดเลยหรือบางคนปัจจัยน้อยใช้กระดาษแต่ก็ระวังเวลาที่คุณตั้งเตาอ่ะ
1: จะไหม้เอานะคะ
0: จะติดไฟก็ระวังตรงนี้สักนิดนึงและจะทำให้คุณทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ส่วนวันนี้ของพี่เรื่องไข่ๆวิธีเก็บไข่ให้อยู่ได้นานโดยไม่ต้องพึ่งตู้เย็นต
1: ู
0: ้เย็นเต็มอ่ะแหมช่องมันก็ไม่มีที่ใส่แล้วหรือถ้าคุณไปต่างจังหวัดแล้วไม่มีตู้เย็น
1: ทำไงคะ
0: เขาบอกว่าวิธีเก็บทำได้โดยเอาไข่สดที่ซื้อมาใส่ลงไปในน้ำเดือดประมาณ1นาทีแล้วนำไข่ขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นวิธีนี้ไข่จะอยู่ได้นาน 3-4 สัปดาห์เชียว
1: ฮะ huh?
0: แค่1นาทีนะคะถ้าเกินกว่านี้ไข่ลวก
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องการให้เป็นไข่ลวกแต่มันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างรอบ
1: ค่ะ
0: เหมือนกล้วยอ่ะกล้วยเขาก็มีวิธีเนี้ยให้ลวกขึ้นมาแล้วมันก็จะอยู่ได้นานมันจะไม่ดำเพราะกล้วยน้ำว้าที่เรารับประทานกันนะบอกถ้าอยากให้แขวนได้นาน
1: ๆ
0: ก็ลวกน้ำร้อนก็แปลกดียังไม่เคยลองนะคะยังไม่เคยลองก
1: ็ลอง
0: ไปดูว่าแค่หนึ่งนาทีน้ำเดือดนะคะ
1: อย่าเผลอมากกว่าหนึ่งนาทีนะคะ
0: ไม่มิฉะนั้นนอกจากไข่ลวกแล้วก็จะเป็นไข่ต้ม
1: ค
0: ่ะค่ะก็เป็นวิธีเก็บไข่ให้อยู่ได้นานโดยไม่ต้องพึ่งตู้เย็นเวลาที่คุณตู้เย็นเสียหรือต้องเดินทางไกลนะคะและเรื่องเล่าฟังสบายวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกลับชาตินะคะมาฟังดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งในนครเขื่อนขันคุณทอเรียงพิบูลเนี่ยเรียกพวกนี้ว่าชาวรามันตอนนั้นเนี่ยนครเขื่อนขันเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศสยามเลยใช้คำพูดนี้เลยนะคะก็มีครอบครัวหนึ่งเขามีลูกชายอยู่หนึ่งคนเขาบอกว่าแปลกประหลาดกว่าเด็กอื่นๆรุ่นเดียวกันเป็นยังไงคะ
1: มีอารมณ์ลึกลับค่ะฝังไว้ในส่วนลึกของความรู้สึกค่ะ
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งชื่อว่า
1: ธนง
0: ค่ะพอเขาอายุย่างเข้า6ขวบเด็กชายธนงก็ขอร้องให้พ่อ
1: หามีดคมๆให้สักเล่มหนึ่งค่ะ
0: พ่อมีความสงสัยจึงถามว่าทีหนูเอ็งเอามีดไปทำไมวะ
1: ลูกชายก็ตอบว่าข้าขอมีดเพื่อเอามารับให้มันคม
0: ผู้พ่อนะคะพอถามลูกชายก็ยังไม่หายสงสัยจะเอามีดมารับให้คมเพื่อประโยชน์อะไรเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นมีดเล่นพระไม่ได
1: ้ข้าขอมารับให้มันคมเท่านั้นเมื่อข้าจะทำร้ายใครข้าจะบอกให้พ่อรู้ก่อน
0: คือลูกชายก็อ้อนวอนนะชายผู้เป็นพ่อเห็นลูกชายอ้อนวอนขอมีดด้วยความรักละค่ะสงสารลูกด้วยทั้งเห็นลูกเนี่ยรับรองว่า
1: จะบอกก่อนที่จะไปทำร้ายใครนะคะ
0: ไปหาอะไรล่ะ
1: จึงไปหามีดชายธงมาให้ลูกชายเล่มหนึ่งค่ะ
0: ค่ะพอเด็กได้มีดมาแล้วทำยังไงรู้ไหมเขาใช้เวลาส่วนมากหมดไปกับการรับมีดไม่ได้ไปเล่นซนเหมือนเด็กอื่นๆนะ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าจะถามว่ารับมีดไปทำไม
1: ก็ไม่ยอมบอกค่ะ
0: เวลาก็ผ่านไปตอนนั้น6ขวบใช่ไหมคะผ่านไป2ปีเมื่อเขาอายุได้8ขวบเข้าไปหาพ่อละค่ะแล้วก็บอกว่า
1: บัดนี้ถึงเวลาข้าจะต้องแก้แค้นไอ้คนทรยศต่อข้าเมื่อชาติก่อนข้าจึงบอกพ่อตามสัญญา
0: ชายผู้เป็นพ่อได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจนึกว่าลูกชายเรานี่มันมีสติดีหรือเปล่าตัวเล็กๆ เท่านี้จะไปเกิดมีศัตรูกับใครถึงจะต้องไปฆ่าแกงกันเพื่อแก้แค้นตั้งแต่เล็ก
1: ๆคิดดูแล้วก็หนักใจค่ะเพราะมองเห็นท่าทางเอาจริงเอาจังไม่ใช่พูดเล่นนะคะนับแต่ลูกชายเกิดมาก็มีกิริยาแปลกๆค่ะผิดกับเด็กอื่นๆคิดแล้วชายผู้เป็นพ่อก็พูดว่า
0: ไอ้หนูเอ็งมีความแค้นเคืองใครมาแต่ไหนวะที่จะฆ่าฟันเอาชีวิตกันเช่นนี้เอ็งเป็นลูกของพ่อเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของพ่อเองเพราะพ่อมีลูกชายแต่เองคนเดียวฉะนั้นพ่อจะต้องช่วยลูกอยู่เสมอศัตรูของลูกก็เหมือนศัตรูของพ่ออยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นใคร บอกให้พ่อรู้บ้างสิลูกมันทำอะไรให้ลูกของพ่อเจ็บแค้นถึงอาฆาตมาดร้ายเอาถึงชีวิตเช่นนี้พอลูกชายล่ะค่ะได้ยินพ่อพูดเช่นนั้นก็บอกกับพ่อว่า
1: เรื่องของลูกนั้นเกิดมาแต่ชาติก่อนแล้วลูกมีความโกรธแค้นมันมากที่มันเคยเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนตายกันมาแต่แล้วมันก็ฆ่าลูกหมกศพไว้ในป่าห่างหมู่บ้านเมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินลูกชายอายุเพียง8ขวบพูดเช่นนี้นะคะก็สะดุ้งค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็ตกใจนะเป็นเราก็ตกใจอ่ะก็พยายามทำจิตให้ปกติแล้วก็พูดกับลูกชายว่าลูกเอ้ยไอ้คนเป็นศัตรูของลูกมันชื่ออะไรมันอยู่บ้านตำบลไหนบอกพ่อสิลูก
1: ลูกชายพอได้ยินพ่อพูดเช่นนั้นนะคะนิ่งอึ้งอึกอักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็กระซิบบอกชื่อเสียงค่ะ
0: บอกตำบลด้วยบ้านที่เขาเกิดในชาติก่อน
1: พ่อทราบปากคำของลูกชายนะคะก็ได้เริ่มเที่ยวติดตามสืบหาชายผู้เป็นศัตรูของลูกแต่อดีตชาติค่ะ
0: ไปที่ตำบล นั้นเลยล่ะค่ะเขาก็ถามพยายามสืบเลยยังหาไม่พบนะก็นั่งพักละค่ะใต้ต้นมะขามใหญ่ก็รำพึงกับตัวเองว่าเรานี่ก็หลงเชื่อจะลูกชายเด็กเมื่อวานซืนนี้ว่าเป็นเรื่องจริงจังเป็นตุเป็นตะเที่ยวหาจนอ่อนใจแล้วก็ไม่พบคนชื่อนี้ก็เลย
1: จึงหยุดนั่งที่ม้าไม้สำหรับชาวบ้านใส่บาตรเช้าๆนะคะใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
0: แล้วไปมองเห็นชายมีอายุกำลังผ่าฟืนอยู่กลางลานมีรั้วบ้านปลูกด้วยต้นผู้ระหง
1: ส่วนทางใต้ถุนนั้นมีผู้หญิงสาวและแก่กำลังตำข้าวและฝัดข้าวค่ะ
0: ตัวเขาเองเนี่ยพอนั่งพักครู่หนึ่งก็คิดว่าหาไม่พบสงสัยต้องไปพึ่งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะคิดพลางก็มองดูรอบตัว
1: ก็นึกได้ว่าลูกชายบอกว่าบ้านของคนที่เป็นศัตรูแต่ชาติก่อนนั้นนะคะหน้าบ้านมีต้นมะขามใหญ่อยู่หนึ่งต้นค่ะ
0: ถนนหน้าบ้านติดกับคลอง
1: เมื่อมองดูสภาพที่ตัวนั่งอยู่นะคะเห็นสิ่งแวดล้อมตรงกับที่ลูกชายบอกทุกอย่างค่ะ
0: ก็คิดว่าเรามาถูกแล้วศัตรูของลูกชายอยู่ในบ้านนี้แน่บางที
1: จะเป็นชายที่ผ่าฟืนก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จึงดีใจเข้าไปถามชายชรากำลังผ่าฟืนอยู่ที่ลานบ้านว่า
0: พ่อลุงรู้จักนายเทศบ้านฟ้าขนองไหม
1: ชายแก่ได้ยินก็สะดุ้งค่ะโยนขวานผ่าฟืนลงกลางดินนะคะเพราะตกใจที่ได้ยินชายแปลกหน้าเอ่ยชื่อนายเทศจึงถามด้วยเสียงสั่นว่าพ่อถามถึงในเทศมีธุระอะไรหรือ
0: ฉันอยากจะถามว่าพ่อลุงชื่อเทศหรือเปล่าและเมื่อหนุ่มๆเคยเป็นเพื่อนรู้จักคนที่ชื่อจุนหรือเปล่า
1: ชายแก่แสดงกิริยาท่าทางตื่นกลัวค่ะถามอย่างละล่ำละลักว่าพ่อเป็นพวกนครบาลพวกพลตระเวนหรือ
0: เปล่าหรอกพ่อลุงอยากทราบว่าเคยเป็นเพื่อนกับคนชื่อจุนถ้าเป็นเพื่อนฉันมีเรื่องที่จะเล่าให้พ่อลุงฟังจึงอยากทราบว่าพ่อลุงชื่อในเทศหรือเปล่า
1: ชายชราอึกอักค่ะหยิบผ้าขาวม้าขึ้นมาเช็ดเหงื่อที่ไหลออกมาย้อยที่หน้านะคะแล้วก็นิ่งช่างใจอยู่ครู่หนึ่งค่ะ
0: ก็ตัดสินใจพูดออกมาว่า
1: จริงเมื่อหนุ่มฉันเคยชื่อเทศแต่ฉันเปลี่ยนเป็นชื่อโตเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อเทศแล้วและฉันเคยเป็นเพื่อนกับจู่จุนเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันมากแต่จู่จุนได้ตายเสียก่อนเมื่อยังหนุ่มๆคิดดูนานปีผ่านมาแล้วฉันก็เสียใจมาถึงทุกวันนี
0: ้หากพ่อลุงรับว่าเป็นเพื่อนกับนายจุนเมื่อครั้งสมัยก่อนนั้นฉันก็ไม่มีความสงสัยอะไรอีกแล้วเพราะตรงกับความจริงที่ฉันได้รู้ได้ทราบมาแล้วในเทศพอฟังก็มีความสงสัยก็พูดขึ้นว่า
1: ฉันสงสัยว่ามีอะไรเกี่ยวกับฉันหรือจึงเที่ยวติดตามหาตัวฉันจนพบขอให้บอกให้ทราบด้วย
0: เรื่องที่จะเล่านี้เมื่อพ่อลุงว่าผิดหรือถูกก็โปรดคิดพิจารณาดูเองคือฉันได้มีลูกชายคนหนึ่งพออายุได้สัก6ขวบก็ขอมีดจากฉันหนึ่งเล่มและบอกว่าขอมีดคมอย่างดีจึงได้หามีดชายธงไปให้นับแต่นั้นมาเจ้าลูกชายของฉันก็ตั้งหน้าตั้งตารับมีดอยู่

0: วันฉันได้พยายามถามว่ารับมีดเพื่อประสงค์ทำอะไรก็ไม่บอกเพียงแต่บอกว่าเมื่อถึงเวลาก็จะบอกให้รู้ครั้นเมื่อเวลานี้อายุ8ขวบบอกว่าถึงเวลาแล้วฉันควรจะบอกให้รู้ว่าคนที่ฉันจะฆ่าเพราะความแค้นความพยาบาทนั้นก็คือนายเทพเป็นผู้เคยได้ใช้มีดแทงในจุนตายทั้งที่เป็นเพื่อนรักใคร่กันหนักหนาในจุนเมื่อใกล้จะดับจึงร้องด่าอาฆาตในจุนชาติก่อนก็คือลูกชายของฉันในชาตินี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้พ่อลุงช่วยเล่าให้ฟังด้วยพ่อชายชราฟังแล้วเป็นยังไงคะ
1: ก็ตัวสั่นค่ะพลางพูดขึ้นว่าเป็นความจริงในเรื่องนี้เด็กที่เกิดมานั้นต้องเป็นนายจุ่นแน่นอน
0: ถ้าเช่นนั้นก็ช่วยเล่าเรื่องให้ฟังถึงต้นเหตุว่าทำไมเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอจึงได้ฆ่าแกงกันลงคอคือด้วยเวลาล่ะค่ะที่มันผ่านไปนานปีทางบ้านเมืองเนี่ยมันนานแล้วไงก็เลยไม่มีโทษทันถึงจะเล่าความจริงก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรซ้ำยังเป็นประโยชน์แล้วก็คิดว่าสิ่งนี้
1: จะได้ช่วยหยุดยั้งความพยาบาทแก้แค้นให้สิ้นสุดลงได้ค่ะผู้เฒ่าได้ฟังเช่นนั้นนะคะก็ก้มหน้าร้องไห้อย่างน่าสงสารค่ะ
0: ร้องอยู่พักหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็เล่าเรื่องต่อว่า
1: ตลอดเวลาที่ฉันได้ฆ่าเพื่อนที่รักตายนั้นฉันหาความสุขทางจิตไม่ได้เลยฉันรู้สึกเหมือนตกนรกคอยแต่นึกหวาดกลัวแต่เรื่องว่าเราได้ฆ่าเพื่อนอยู่ตลอดเวลาได้พยายามปลอบใจตัวเองอย่างไรก็ไม่สำเร็จทั้งเวลานอนคิดอะไรเพลินๆพอนึกถึงได้ฆ่าคนตายแล้วฉันก็ต้องสะดุ้งรีบลุกตะโกนออกมาอย่างไม่รู้ตัวว่าฉันทนไม่ไหวแล้วฉันฆ่าคนตายทั้งคนตายก็เป็นเพื่อนรักของฉันจิตใจฉันปั่นป่วนหมดมันทุรนทุรายบอกไม่ถูกฉันเสียสติเป็นพักๆฉันอยากจะร้องไห้และอยากหัวเราะอยากจะตะโกนทั้งที่ไม่รู้ว่าจะตะโกนเพื่ออะไรฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาเหมือนมันเจ็บปวดความรู้สึกภายในอกในใจแม้ว่าฉันจะไม่ได้รับโทษทางบ้านเมืองแต่ฉันก็ได้รับโทษในความรู้สึกเป็นกรรมที่สร้างขึ้นเองทรมานยิ่งกว่าโทษทางบ้านเมืองโทษทางบ้านเมืองยังมีเวลาสิ้นสุดหรือไม่ก็ตายไปตามความผิดแต่ฉันไม่ได้รับโทษจองจำทางร่างกายแต่ต้องรับกรรมทางจิตใจมันหนักยิ่งคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาคอยสะดุ้งตกใจไม่สิ้นสุด
0: พ่อของเด็กได้ฟังและเห็นกิริยาท่าทางของลุงเทศเนี่ยนะคะก็นึกสงสารแต่ก็อยากทราบแล้วค่ะว่าต้นเหตุนั้นมันเป็นยังไงก็เลยถามไปว่าฉันก็เห็นใจที่พ่อลุงได้รับความทรมานทางจิตใจที่ตัวได้สร้างขึ้นกรรมติดตามในความรู้สึกตลอดเวลาฉันอยากจะทราบว่าต้นเหตุเกิดได้อย่างไรเพื่อจะได้คิดแก้ไขให้หลุดพ้นกรรมไปได้ตัวพ่อเฒ่าพอได้ฟังก็หยุดรำพันในการรับทุกทรมานทางจิตใจเอาผ้าขาวม้าเช็ดน้ำตาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเล่าต้นเหตุให้ทราบว่ามาสรุปด้วยกันก็แล้วกันค่อนข้างยาวนะเรื่องราวเขาบอกว่าตอนที่เขายังเด็กอยู่ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อ
1: จุ่นค่ะ
0: เป็นยังไงคะ
1: เด็กคนนี้นะคะอยู่กับท่านสมภารที่วัดเติบโตมาจากวัดค่ะ
0: คือไม่รู้ว่าพ่อแม่ของจุ่นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็รู้จักเห็นอยู่กับสมภารมาตั้งแต่เล็กและพอโตเป็นหนุ่มก็
1: ไปเที่ยวเตร่หาความสำราญด้วยกันค่ะ
0: ค่ะเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเสมอแม้แต
1: ่ริอ่านรักผู้หญิงเป็นครั้งแรกก็ต้องไปด้วยกันนะคะ
0: ตอนนี้มีอยู่คืนหนึ่งล่ะเขาก็ไปเที่ยวกันในงานสงกรานต์แล้วก็เล่นสบ้านอกจากจะริอ่านรักผู้หญิงแล้วยัง
1: ริดื่มเหล้าเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากงานสงกรานต์ผ่านไปแล้ว
0: นะก็ตอนนี้ก็ทั้งเมาเหล้าเมารักละต่างก็เดินแปะกลับบ้านกลับวัดเดินตัวไม่ตรงเป็นครั้งแรกที่
1: เกิดแตกคอผิดใจกันขึ้นค่ะ
0: คือเพราะต่างคนก็ต่างเมาไง

0: วจุนเนี่ยถ้าดื่มเมาไปแล้วเป็นยังไง
1: มีกริยาดุร้ายผิดกับเวลาธรรมดาค่ะตรงกันข้ามเลยนะคะ
0: คือปกติแล้วเขาเป็นคนกิริยาเรียบร้อยตอนนั้นระหว่างทางก็เดินคุยกันก็พูดถึงผู้หญิงที่ได้สนทนาด้วยกัน
1: แต่แล้วจุนกำลังเมานะคะก็แสดงกิริยาโกรธโดยไม่มีเหตุผลค่ะ
0: ตัวในเทศเนี่ยบอกว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่จุนน่ะอาละวาด
1: ก็ด่าแล้วก็ชกต่อยนะคะว่าในเทศเนี่ยเป็นเพื่อนทรยศ
0: กูจะฆ่ามึงให้สมกับมึงทรยศพูดแล้ว
1: ก็ไล่เตะต่อยค่ะเหมือนคนบ้าค่ะ
0: ตัวในเทศเองก็หลบหลีกนะเพราะตัวเขาเองก็เมาเหมือนกันจึงโกรธแค้นล่ะค่ะ
1: อยู่ดีๆก็จะฆ่ากันง่ายๆความเป็นเพื่อนรักกันมาก็จะลืมหมดนะคะ
0: นะตอนนี้มันเมาแล้วไงมันลืมความเป็นเพื่อนแล้วไงเหลือแต่ความโกรธลืมตัวละค่ะเป็นยังไง
1: ในเทศก็เลยชักมีดที่พกนะคะออกมาแล้วแทงไปตามตัวของเพื่อนค่ะ
0: คือบอกไม่รู้ว่าถูกที่ไหนบ้างแหละแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดตอนนี้ถูกแทงแล้วนะแล้วก็โดนที่สำคัญด้วยพอได้ยินเพื่อนร้องคราวนี้ในเทศก
1: ็เกิดสติค่ะได้สติ
0: หายเมาละสิหายเมาแล้วก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นละค่ะ
1: วิ่งเข้าไปประคองเพื่อนนะคะ
0: แล้วก็ร้องไห้ด้วยพลางพูดว่า
1: เพื่อนเอ้ยฉันผิดไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเพื่อนแต่ฉันเมาคุมสติไม่อยู่พูดพลางก็ร้องไห้นะคะกอดเพื่อนไปด้วยค่ะ
0: แต่เพื่อนน่ะในจุนน่ะโกรธนะ
1: ค่ะ
0: แม้จะบาดเจ็บสาหัสนะก็ไม่ยอมให้กอดนะเพราะดีอ่ะที่มีดน่ะหลุดมือซะก่อนเขาใช้กำลังของเขาที่เหลือ
1: ทุบหน้าในเทศนะคะด้วยความโกรธ
0: และเสียงตัวเขาก็พูดว่ามึงไอ้เทศกูจะขอเกิดมาแก้แค้นมึงจงจำไว
1: ้
0: อาฆาตเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นเสียงที่พูดด้วยความพยาบาทใช่ไหมนอกจากนั้น
1: ในจุนนะคะก็ยังกัดฟันสายหน้าไปมาค่ะ
0: เสียงเลยเสียงเขากัดฟันน่ะคิดดูแล้วพูดแสดงมันปวดมากแล้วพูดในลักษณะนี้อย่างมึงไอ้เทศกูจะขอเกิดมาแก้แค้นมึงเนี่ยโอ้โหแล้วมันฝังอ่ะ
1: ค่ะ
0: ในเทศเองพยายามประคองไว้ในอ้อมแขนนะแล้วก็อ้อนวอนขอโทษแต่ในที่สุด
1: เจ้าเพื่อนรักนะคะก็ขาดใจลงค่ะ
0: เขาก็กอดเพื่อนเลยอ่ะแล้วร้องไห้รำพันตลอดตอนนี้กลัวสิ
1: ค่ะก็กลัวความผิดอาญาหลวงนะคะ
0: ค่ะแล้วทำยังไงล่ะ
1: ก็หยิบมีดมาขุดหลุมฝังศพเพื่อนรักให้พ้นความผิดค่ะ
0: คือเคราะห์ดีนะสมัยนั้นตรงทางตรงนั้นมันเป็นทางเปลี่ยวไม่มีคนเดินผ่าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สองข้างอ่ะเป็นป่ารกแล้วคนก็ลือด้วยว่าทางนี
1: ้ผีดุค่ะ
0: ตรงนี้แล้วค่ะทั้งสองเวลาเมาเนี่ยที่กล้าเดินมา
1: ไม่ได้นึกกลัวผีสางอะไรนะคะ
0: ใช่ด้วยความกลัวผิดนี่แหละก็ทำให้ตัวในเทศเนี่ยขุดเลยค่ะขุดดินอ่ะใช้แค่แสงเดือนเท่านั้นเองนะ
1: ค่ะ
0: ก็ลึกละลึกพอที่จะฝังเจ้าจุนได
1: ้ให้พ้นสุนัขด้วยนะคะพอได้กลิ่นจะได้ไม่คุยศพขึ้นมา
0: ใช่คืนนั้นก็บอกว่ากว่าจะขุดหลุมฝังร่างก็เกือบ
1: ใกล้สว่างแล้วค่ะ
0: ก็กลบดินให้เรียบก็ไม่เป็นที่น่าสงสัยแล้วเอาอะไรมาโรยข้างหน้า
1: เอาดินเก่าโรยอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วหาใบไม้ร่วงๆเนี่ยไปสุมไว้พอพลางตานะคะ
0: ก็คิดว่าเนี่ยใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันไม่รู้แน่เลยว่ามีคนตายอยู่ข้างล่างนะ
1: ค่ะ
0: ตัวเขาเองเป็นยังไง
1: ก็เดินร้องไห้กลับบ้านค่ะ
0: แล้วเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเอาไปห่อก้อนอิฐแล้วก็มัดด้วยเชือกให้แน่นทำลายหลักฐานไง
1: ก็พอค่ำนะคะก็พายเรือออกไปกลางน้ำโยนถ่วงลงไปให้จมก้นลำน้ำค่ะ
0: ค่ะแล้วก็กลับมาบ้านด้วยความกลัวความสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ถึงไม่มีใครรู
1: ้ค่ะแต่ในเทศเนี่ยรู้ตัวเองว่าทำชั่วมีบาปติดตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: แบบนี้เจ้าจุนเนี่ยเป็นเด็กวัดหลวงตาเนี่ยก็พยายามหาว่ามีใครเห็นไหมไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครที่จะนึกว่าถูกฆ่าไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พระและลูกศิษย์ในวัดเนี่ยคิดว่า
1: เจ้าจุนเนี่ยไปช่วยชาวบ้านทำนาทำสวนนะคะ
0: เพราะจุนเนี่ยเคยหายไปนานๆหลายวัน ไปอาสาทำนาทำสวนอะไรแล้วก็กลับมาก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคนไม่สงสัย
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับ
1: การตายของจุนนะคะเป็นการหายสาบสูญอย่างลอยๆตลอดมาค่ะ
0: ไม่มีใครรู้เลยนะนี่เก็บมานี่กี่สิบปีลองคิดดูตอนนั้นสิบกว่าตอนนี้แกอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: พอพ่อเด็กได้ฟังดูเห็นใจนะการฆ่ากันตายครั้งเนี้ยไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะฆ่าเนี่ยก็เลยพูดขึ้นว่าเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้เหตุเหล่านี้ระงับลงด้วยการอโหสิกรรมเสียอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปอีกเลยลองมองหาทางที่ปฏิบัติได้บ้างลองคิดดูให้ดี
1: พ่อเด็กก็พูดเชิงหารือดูนะคะก็ชายมีอายุก็ตื่นเต้นค่ะหน้าตากลับมีสีเลือดขึ้นมาด้วยความปิติและพูดว่าถ้าทำได้เช่นนั้นก็นับว่าช่วยฉันให้พ้นจากขุมนรกได้ฉันตกนรกมานานแล้วโปรดให้จิตใจของฉันสงบเหมือนคนธรรมดาพ้นความทุกข์พ้นร้อนฉันก็จะสบายใจในชีวิตนี้ฉันจะไม่ลืมบุญคุณตลอดไปโปรดช่วยให้ฉันพ้นขุมนรก
0: คือคำพูดของคนสมัยก่อนเนี่ยท่านอาจจะฟังดูแปลกๆสักนิดหนึ่งนะคะสำนวนแต่นี้พ่อของเด็กก็เลยรับปากว่าจะพยายามหาทางช่วยให้ลูกชายเลิกคิดอาฆาตพยาบาทและอโหสิกรรมให้อภัยเพื่อไม่ให้
1: จองเวรจองกรรมกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นในเทศนั้น
1: มีความหวาดกลัวสะดุ้งสะเทือนทางจิตใจค่ะทรมานต่อกรรมที่ตัวเองเคยสร้างมาแล้วนะคะ
0: คือเหมือนคนครึ่งบ้าครึ่งดีนะพอนึกถึงเรื่องที่ตัวเองประกอบกรรมทีไรเนี่ยลักษณะของเขาคือ
1: ตัวสั่นใจสั่นนะคะ
0: ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนโรคประสาทเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นโรคจิตชนิดนึงเลยพอเห็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เห็นแล้วไงกรรมตอบสนองของเขาหลังจากนั้นพ่อของเด็กก็ลาในเทศกลับบ้าน
1: พยายามตรึกตรองว่าจะทำอย่างไรดีนะคะจะพูดให้ลูกชายอายุ8ขวบเนี่ยเข้าใจถึงการจองเวรว่าเป็นทุกข์ทรมานค่ะ
0: จะพูดยังไงอ่ะจะให้เด็กเลิกคิดพยาบาทเลิกคิดที่จะฆ่านะให้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นเพราะว่า
1: ถ้าจะพาในเทศไปพบลูกชายที่บ้านทำไม่ได้เด็ดขาดนะคะ
0: คือถึงแม้จะเป็นเด็กนะแน่นอนคิดว่าจิตใจเนี่ยเขามีความอาฆาตพยาบาทแล้วก็เข้มแข็งอยู่เดิมเนี่ยแม้แต่ในเทศจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแต
1: ่ก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวนะคะจิตใจอ่อนแอคงไม่สามารถจะรักษาตัวได้หมดกำลังใจค่ะ
0: คือถึงจะเป็นเด็กก็เหมือนกับลูกเสือนะ
1: ม
0: ันการยังไงก็เสือนะตัวเล็กยังไงก็มีอำนาจแต่นี้พอคิดไม่ออกก็เบื่อข้าวเบื่ออาหารกินข้าวกินปลาไม่ได้สิลูกชายก็เกิดสังเกตเห็น
1: ค่ะ
0: ก็เลยไปถามพ่อว่า
1: พ่อเป็นอะไรไปหมูนี้กินข้าวกินปลาไม่ลงแล้วพ่อว่าจะไปสืบหาเจ้าเทศเพื่อนทรยศได้ความอย่างไร
0: โหพ่อฟังอย่างนี้สะดุ้งแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าพ่อไม่สบายใจเพราะเรื่องของลูกเหตุก็เพราะพ่อมีความรักลูกมากหากลูกได้ปฏิบัติตามที่ลูกตั้งใจแก้แค้นอาฆาตทำลายชีวิตในเทศแล้วพ่อก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนลูกได้ทำลายชีวิตของพ่อเหมือนกัน
1: เจ้าลูกชายก็สงสัยนะคะถามขึ้นว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นล่ะฉันไม่เข้าใจแรกๆพ่อก็รับปากว่าจะช่วยกันกำจัดศัตรูของลูกมาบัดนี้พ่อกลับพูดอีกอย่างหนึ่งไม่เข้าใจ
0: พ่อของเด็กนะคะก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่าที่พ่อพูดออกไปครั้งแรกก็เพราะความรักที่มีต่อลูกจะมีเหตุอะไรพ่อก็เข้าข้างลูกเสมอเป็นธรรมดาของพ่อที่รักลูกจนหลงแต่มาคิดดูคราวนี้พ่อมีความอะไรเสียได้ลูกเพราะทุกวันนี้พ่อแม่อยู่ด้วยกันมีความสุขอย่างใกล้ชิดไม่เคยลำบากไม่เคยห่างกันเลยเงินทองเราก็มีพอที่จะหาความสุขได้หากลูกได้แก้แค้นในเทศเขาตายลูกพ่อก็คงจะต้องแยกกันอยู่คนละแห่งเพราะทุกวันนี้เราจะฆ่าแกงกันอย่างง่ายๆไม่ได้เพราะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรทางการเขาคงไม่ยอมให้พลเมืองมาฆ่ากันง่ายๆตามใจชอบแม้ลูกจะเป็นเด็กเขาก็จะถือว่าเป็นเด็กอันธพาลมีใจคอเหี้ยมโหดดุร้ายอย่างน้อย เขาก็จะพรากลูกออกจากพ่อแม่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนดัดสันดานกักกันอยู่บนเกาะจำกัดเขตไม่ปล่อยไม่มีกำหนดจะปล่อยออกมาให้เป็นอิสระถ้าลูกคิดดูให้ดีเลิกผูกใจเจ็บแค้นเลิกผูกอาฆาตพยาบาทเรื่องมันเป็นของชาติก่อนอโหสิกรรมให้เขาแล้วทุกฝ่ายก็จะมีความสุขรวมทั้งพ่อแม่ด้วยเป็นการชนะใจที่ไม่ผูกเวรไม่จองเวรขอให้ลูกคิดดูให้ดีโอ้โหด้วยเวลาค่ะหมดค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่าลูกชายพ่อพูดมาอย่างนี้เอ๊ะสัญญาแล้วจะฆ่าให้อ่ะจะช่วยกันน่ะทำไมมาพูดอย่างนี้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวดูว่าเด็กเนี่ยจะตอบพ่อไว้ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังกันในวันต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะมาโกทัสสะวสังคมิค่ะ
1: แปลว่าอย่าลุอำนาจความโกรธจากขุทนิกายชาตกะทุกขตะนิปาตะเล่มที่27หน้าที่69ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆนะคะต้องการให้เราสองคนนำเสนอเป็นธรรมทานค่ะ
1: ก็สามารถส่งมาได้นะคะที่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11000ค่ะ
0: ค่ะแล้วมาพบกับเราสองคนกับรายการนานานำมาฝากได้ค่ะ
1: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณค่ะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวร

วิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาญหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทาน

0: คทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี

0: ที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมในขวาวางบนมือซ้ายเขามีโป้งมือชนกันภาวนาทำใจสงบในการฟังธรรมภาวนาไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเรามาศึกษาลมของเราว่าลมเราเป็นอย่างไรใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนอื่นใจของเราจะได้ปล่อยวางเป็นไม่กังวลเราจะหาความสงบความสุขก็ต้องทำใจปล่อยวางเป็นละเป็นทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจำไม่น่าจำจมูกของเราไว้ทำใจสงบเราจะได้รู้จักบุญถ้าไม่สงบเราไม่รู้จักบุญสงบเราจะรู้จักบุญเมื่อรู้จักบุญก็รู้จักบาปที่ใจสงบที่ใจของเราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเป็นอารมณ์พยายามรู้จักหัดปล่อยวางใจเพราะใจคนเรานั้นมีแต่ความคิดมีแต่ความนึกมีแต่ความกังวลมันไม่ได้หยุดง่ายๆนะใจคนเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดติดต่อกันไปเป็นลูกโซ่เลยไม่เคยหยุดคิดได้เลยคนเราที่หนักอกหนักใจที่ใจไม่สบายเนี่ยมันไม่หยุดใจมันไม่ว่างใจมันไม่หยุดคิดจึงได้เป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะใจมันไม่หยุดคิดแล้วที่สุขนั้นสุขเพราะใจมันหยุดคิดใจมันวางเป็นโลกทั้งโลกเนี่ยที่หนักใจทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรคนเราที่ด่ากันทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทกันมีเรื่องไม่สบายอกสบายใจเนี่ยก็ใจมันหยุดคิดไม่ได้ใจมันปล่อยวางไม่ได้จิตมันไม่ยอมสงบคิดจนไม่มีสติคิดจนไม่มีสตังคิดจนไม่มีความสงบคิดจนกายนั้นหนักนี่เราเรียกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อไม่มีที่พึ่งทางใจก็ต้องทุกข์อยู่คนเดียวทุกข์ก็ใครก็ช่วยไม่ได้ทุกข์กายร้อนยังมีคนเอาน้ำมาให้อาบหิวยังมีคนเอาข้าวมาให้กินไม่มีเงินยังไปหาเงินมาได้ยังมีคนเอาเงินมาให้เราได้ทุกภายนอกเนี่ยมันคนอื่นก็ช่วยเราได้บ้างแบ่งเบาได้แต่ทุกในใจนี่ทำยังไงไอ้ทุกที่จิตมันคิดไม่หยุดเนี่ยทุกที่มันเล่าร้อนใจเนี่ยทุกที่มันอึดอัดขัดเคืองเนี่ยทุกที่มันมีอยู่ลงไม่ตกเนี่ยทุกตรงนี้สิมันทรมานใจไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือไม่มีใจสงบนั่นเองคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือใจไม่สงบนั่นเองคนเราที่มีที่พึ่งทางใจคือใจสงบนั่นเองใจสบายจิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางเป็นคนเราทุกวันเนี่ยอยากจะหาที่พึ่งมีบ้านอยู่มีเงินใช้มีรถขี่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดว่านั่นน่ะคือความสุขใจความสบายใจคิดอย่างนั้นทุกคนแต่พอมีแล้วก็ยังไม่เจอความสุขมีคนที่มีบ้านมีรถขี่มีเงินใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจยังไม่สงบเขาก็ยังไม่รู้จักคำว่าสุขมันอยู่ตรงไหน ถ้าคนที่ยังไม่มียังคิดมากใหญ่เลยคนที่ยังไม่มีก็บ้านเรายังไม่มียังเช่าเขาอยู่เงินเดือนเรายังไม่พอกินพอใช้รถก็ยังไม่มีขี่เรายังไม่มีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นแหล่งเราก็คิดว่าเรานี่ยังไม่สมหวังถ้าสมหวังเราคงจะเป็นสุขคนพวกนี้ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งคิดยิ่งเป็นทุกข์เพราะอะไรๆก็ยังไม่มีคิดว่ามีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองมีรถนามีอะไรทุกอย่างแล้วคงจะเป็นสุขพวกนี้ทุกข์มากเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วจะสบายคนที่ไม่มีคิดมีเมื่อไหร่จะสบายเมื่อนั้นคนที่มีแล้วทำไงมีบ้านอยู่แล้วมีเงินใช้แล้วมีเงินเดือนพอแล้วมีลูกมีหลานแล้วมีรถมีลาขี่แล้วยี่ห้อดีๆขี่แล้วแต่ยังไม่สงบใจยังมีเรื่องโน้นเข้ามามีเรื่องนี้เข้ามาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาและอะไรจะทำให้เราความสุขทั้งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันก็ยังทรมานใจใจก็ยังไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่มีธรรมะยังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญายังไม่สละทานยังคนตนีเสียดายยังเป็นคนลกยังเป็นคนโลภมากอยู่ยังคิดว่าอะไรๆเป็นของเราอยู่ไอ้คนที่คิดว่าอะไรๆเป็นของเรานั่นแหละเป็นคนมีทุกข์มากมีบ้านของเรานี่ลูกของเรามีหลานของเรานี่รถของเรานี่เงินของเราของเราเต็มไปหมดเลยใจมันก็เลยห่วงและหวงเสียดมเสียดายอยากจะหามาให้มากกว่านั้นอยากกลัวจะเสียไปก็กลายมาเป็นคนคอยห่วงคอยห่วงคอยเสียดมเสียดายนี่แหละคือความทุกข์มีมากกลายเป็นทุกข์มากอีกแล้วก็มันไม่พอคนเราคิดผิดนะคิดว่ามีอะไรแล้วจะสบายคิดเท่าไรมันก็ไม่สบายยิ่งคิดมากก็ยิ่งลำบากมากแต่คนที่คิดว่าเราพอแล้วเรารวยแล้วเราทำบุญพอแล้วเรามีศีลมีธรรมแล้วเราไม่โลภโมโทสันแล้วได้ยังไงเราก็เอาอย่างนั้นมีก็แค่นั้นจนก็แค่นั้นก็ไม่พ้นความทุกข์มีก็ไม่พ้นความทุกข์จนก็ไม่พ้นความทุกข์ก็ไม่เห็นมีใครทุกข์พ้นทุกข์ใจได้สักคนเดียวไม่เห็นมีที่พึ่งทางใจเราต้องหาความพอดีที่ใจทำยังไงให้ใจเราสงบไปวันๆหนึ่งบ้างพอเราสงบใจได้นี่เองคนรวยนี่เองคนพอใจนี่เองคนมีที่พึ่งทางใจไอ้ที่วุ่นวายนี่วุ่นวายไม่รู้จักพอนี่เองไม่รู้จักหยุดคิดนี่เองไม่รู้จักสงบใจนี่เองจึงได้วุ่นวายอย่างวันนี้โยมเขาบอกว่าฉันหยุดโกรธแล้วบอกแม่เมื่อก่อนไม่หยุดโกรธในเรื่องทะเลาะเอาทุกวันเดี๋ยวคนโน้นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้อย่างนี้ว่านนี่วุ่นวายหมดร้อนหมดทั้งบ้านเลยเราก็โกรธไอ้คนที่โกรธเขาก็โกรธตอบเราไอ้เราก็พูดไอ้คนที่อยู่ด้วยกันก็พูดก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยมีแต่เรื่องพูดมากมีแต่เรื่องโกรธมากก็เลยไม่เจอความสุขทางใจเลยบ้านก็เลยร้อนตลอดวันให้เราก็หาว่าคนอื่นเขาทำเราหาคนอื่นทำพอเราหยุดพูดเสร็จแล้วก็จบเฉยใครพูดมาก็เฉยฟังลูกเดียวอยากจะตอบก็เฉยช่างมันหัวไม่ได้มันพูดชนะคนเดียวเราชนะใจเรามันชนะที่ปากใจมันไม่เฉยคนไหนชนะที่ปากใจไม่เฉยคนไหนชนะที่ใจแล้วปากเฉยปากเฉยใจเฉยปากไม่เฉยใจไม่เฉยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมะมีสติเข้าไปห้ามใจว่าอ๋อไอ้คนปากไม่เฉยที่ใจไม่เฉยไอ้คนปากเฉยนี่ใจเฉยไอ้คนใจเฉยนี่ปากเฉยไม่เถียงไม่พูดไม่ต่อร้อต่อเถียงมันจะผิดจะถูกอะไรก็เฉยลูกเดียวทำให้ดีอย่างเดียวทำให้เขาไม่เดือดร้อนกับเราเราก็ไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนเราก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่านั่งเฉยดีกว่าพูดไปแล้วมันเดือดร้อนจะพูดทำไมก็ทะเลาะกันทั้งวันเถียงกันทั้งวันมาบ้านเมื่อไรมีแต่ปัญหา หันหน้ากลับบ้านไปทีไรมีแต่ปัญหาก็เพราะเราพูดกันไม่หยุดเรื่องโน้นก็พูดเรื่องนี้ก็พูดมันไม่มีคนสงบเนี่ยก็ที่บ้านมันไม่มีคนสงบมันไม่มีใครหยุดพูดมันมีแต่คนพูดมากมันมีแต่เอะอะโวยวายมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งวันทั้งคืนก็มันเรื่องมากมันเรื่องไม่หยุดพูดก็เราจะไม่เดือดร้อนเราก็ต้องหยุดพูดสิทำไม่พูดพูดไม่ทำคนทำไม่พูดคนพูดไม่ทำคนเป็นโรคประสาทเนี่ยชอบพูดมากพูดได้หมดนะคนโรคประสาทเนี่ยพูดสอนก็ได้หมดเลยรู้หมดทุกอย่างตรงนี้พูดได้ทั้งคืนแต่ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่เป็นเรื่องเป็นราวตัดสินใจอะไรก็ไม่ถูกพวกนี้ดีแต่พูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำพูดในคนอื่นรำคาญด้วยฉะนั้นเรียกว่าถ้าทำใจไม่มีความรู้สึกพวกนี้ได้นะหยุดการคิดนึกซะหัดฝึกใจหาที่พึ่งทางใจว่าพวกเราเนี่ยเอาอะไรกันไปได้บ้านก็เป็นของอาศัยอยู่เงินอยู่ในกระเป๋าเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นก็อาศัยใช้อำนวยความสะดวกรถก็อาศัยขี่มันก็ไม่ใช่ของเราอาศัยของอาศัยเนี่ยมันก็เป็นเศษเหล็กไปบ้านเดี๋ยวก็เป็นเศษไม้เศษปูนไปเป็นเศษดินไปอาศัยอยู่เงินทองอาศัยอยู่มันเป็นกระดาษไม่ใช่เงินใช่ทองแล้วกระดาษสมมุติแบงค์ห้าแบงค์ร้อยแบงค์สิบนี่เป็นของสมมุติแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองก็ไม่ใช่เงินใช่ทองอะไรหรอกอย่าไปหลงมันเลยเป็นของสมมุติทำให้มันเป็นประโยชน์เถอะเอาไปกระความสนีเสียอย่าไปเสียดายมันเป็นกระดาษไปหลงแล้วตัวก็ตายไปกับเงินเพราะที่สุดนึกว่าเงินนึกว่าทองเป็นของเราไม่ใช่ก็เหมือนกระดาษเขาต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมาทำก็ไปปั๊มเป็นโน่นเป็นนี่ก็เป็นค่าสมมุติมันไม่ใช่เงินใช่ทองหรอกอย่าไปหลงมันดูมาสิมันใช่เงินไหมหยิบมันเมื่อไรก็เป็นกระดาษทันทีบางคนเขาบอกว่าแพ้เงินเขาสมมติให้เป็นเงินไอ้เงินนี่นะพอนับใช้กันไปใช้กันมานะไอ้เงินแบงค์สิบแบงค์ห้าแบงค์พวกเนี้ยนะแบงค์บาทพวกเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคนขี้เหล่าคนขี้รักขี้ขโมยคนติดแคปกัญชาพวกเข้าไปในคลับในบาร์เข้าไปสู่มือคนดีคนไม่มีเงินเนี่ยมันไปทั่วหมดคนขี้โลกคนเป็นโรคอะไรแล้วก็จับเงินที่ใช้กว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยโอ้โหร้อยหมื่นพันเจ้าของบางคนเวลาเขานับเงินเนี่ยก็ต้องไปล้างน้ำก่อนถ้าไม่งั้นมันมีเชื้อโรคติดมือบางคนแพ้เงินนับไม่ได้นับได้แต่แบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยเพราะมันไม่ค่อยเปลี่ยนมือเจ้าของบ่อยให้บาทสองบาทเนี่ยมันเป็นกระดาษมันติดเชื้อโรคได้บางคนพอนับไปแล้วแพ้ต้องไปล้างมือให้เกลี้ยงแล้วเราหลงเลยนึกว่าของวิเศษโหยพอได้มาหอมเลยแหมของดีวิเศษพวกเราหลงมานานแล้วคิดว่าเงินทองเป็นของเรานะของพวกนี้เป็นของค่าแลกเปลี่ยนเป็นของสมมุติเมื่อก่อนคนเราเนี่ยเอาเงินไปแลกของเอาทองไปแลกของเพชรจินดาที่ของที่เขาสมมติมันเนี่ยเพราะมันของหายากไอ้ทองคำนี่เขาก็เป็นแร่เอามาจากแม่น้ำลำคลองมันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินชนิดหนึ่งก็มาผสมเป็นทองคำบอกนี่นะของหายากมีค่าเท่านั้นทนิหนักและเท่านั้นทนิบาทเงินก็เหมือนกันแล้วก็เป็นของอยู่ใต้ดินเพชรจินดาก็เป็นของอยู่ในหินของพวกนี้เป็นของแผ่นดินดังนั้นไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกแต่เขาเอามาสมมุติให้มันเป็นของมีค่าไม่ใช่ของวิเศษนะเป็นของสมมุติให้ของมีค่าว่ามันหายากทีนี้จะเราจะถือเงินไปแลกถือทองไปแลกถือเพชรนินจินดาไปแลกของพวกนี้มันก็หนักก็เลยมาทำเป็นกระดาษคนสมัยนี้วิวัฒนาการก็มาทำเป็นกระดาษทุกประเทศทำเป็นกระดาษหมด แต่ก็ตีกาเป็นค่าสมมุติของแผ่นดินว่าเท่านั้นบาทเท่านี้ลอยสมมุติให้ใช้แลกเปลี่ยนได้มีค่าเท่านั้นเท่านี้คนก็ยังหลงอยู่นั่นแหละก็ยังคิดว่าเป็นเงินเป็นทองอยู่นั่นแหละทั้งที่มันเป็นกระดาษแล้วนี่คือความหลงของคนหลงไม่ยอมหลงสมมุติมากไหมหลงนะบางคนไม่ยอมยอมตายกูไม่ให้ใครมาขี้มาปล้นกูสู้ตายกูไม่ยอมให้เงินของกูผลที่สุดตายถูกฆ่าตายเพราะคิดว่ากระดาษนั้นเป็นเงินเป็นทองที่จริงของของเราก็อยู่กับเราของเขาก็อยู่เขาเอ้าขายอยากได้ก็เอาไปขอชีวิตมันมีค่ากว่าเงินทองพอรู้ว่าชีวิตนี่มีค่ากว่าเงินทองก็ไม่ตายก็หาได้มากกว่านั้นไอ้นี่มันจำเป็นจริงโยมจำเป็นสำหรับแลกเปลี่ยนนะแต่มันเป็นของที่มันเป็นทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ทรัพย์ภายในจะเอาไปไหนเอาไปไม่ได้ของใช้ในมนุษย์เองของที่มีค่าเหนือเงินเหนือทองเนี่ยคือธรรมะคือทรัพย์ภายในศีลธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในอยู่เหนือเงินเหนือทองสิ่งนี้สิมีค่ามากเราควรจะมองสิ่งที่เอาไปได้ชื่อเราเนี่ยนะก็ถูกสมมุติตัวเราเนี่ยก็ถูกสมมุตินะตัวเราก็ถูกสมมุตินะไม่ใช่ปรมัตถ์นะผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็หนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกมันไม่มีชื่อหรอกโยมพ่อแม่เขาตั้งให้มาให้ลูกเนี่ยเรียกถูกว่านี่ผมนะลูกนี่ขนนะลูกนี่หนังนะลูกนี่ฟันนะลูกชื่อลูกนั้นชื่อนี้เขาสมมติให้เราทั้งนั้นเลยมันถูกสมมติไปหมดเลยแม้แต่ร่างกายเลยเนี่ยที่พ่อแม่ยกให้มาเนี่ยเป็นดินน้ำไฟลมนี่ก็สมมติทั้งนั้นเอาดินมาไว้ในกายเอาน้ำมาไว้ในกายเอาไฟมาไว้ในกายเอาลมมาไว้ในกายถูกพ่อแม่สมมติให้มาเป็นกายเราไม่มีของจริงโยมในโลกนี้ไม่มีของจริงของสมมุติทั้งหมดแม้แต่ชื่อเสียงเราก็สมมุติฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นค่าแลกเปลี่ยนมันไม่มีของจีหลังยั่งยืนเราก็ควรจะรู้ชัดว่าเออแล้วอะไรล่ะเป็นของจริงอะไรเราเป็นที่พึ่งเราจะเอาไปได้เนี่ยแม้แต่ร่างกายก็ถูกสมมุติเป็นของติดตังหมดเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็สลายไปหมดแล้วอะไรล่ะที่มันไม่สลายที่เรากำลังทำอยู่นี่เนี่ยของที่ไม่สลายไปจากใจเราสิ่งนี้ที่มันไม่สลายไปจากใจเราที่เราทำใจสงบทานที่เราให้ไว้ในใจเราเนี่ยทำไว้ในใจเราเนี่ยศีลที่เรารู้จักสงบเนี่ยสมาธิที่เราตั้งมั่นไว้แล้วด้วยความดีเนี่ยปัญญาที่เรารู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อกายใจเนี่ยเป็นของสมมุติทั้งหมดแม้แต่ชื่อเรายังไม่มีมาเลยยังถูกสมมุติเลยเมื่อเรารู้สัจธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่หลงนะเราก็จะเอาความดีที่ใจของเราไปได้ว่าโอ้เราไม่หลงแล้วเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือสมมุติคือวิมุตติสิ่งที่อยู่เหนือสมมุติก็คือวิมุตติคือหลุดพ้นจากการยึดติดบ้านติดเรือนติดลูกติดหลานติดเงินติดทองติดอารมณ์ความโกรธนี่ก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาถ้าเราไปยึดถือมันก็โกรธถ้าเราไม่ยึดถือมันก็ดับไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะต้องพิจารณาธรรมพิจารณาอารมณ์พิจารณาธรรมก็คือพิจารณาใจเรานี่เองให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาที่จะตรรตรองพิจารณาเห็นตามธรรมะอันนี้คนเราจะไปหาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ได้นะบางคนทุกข์ขึ้นมาก็ไปหาหมอดูไปหาพระ

น้ำมนต์ไปหากระตุดพายัญหาคนทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเราจะได้ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นคือต่อใจตัวเองให้ปีติทานทำให้เรามีปีติทำทานมากๆเราจะสะเดาะเคราะห์ได้ศีลไม่มีรักษาศีลนั่นจะสะเดาะเคราะห์ได้ทำให้ใจปีติในศีลให้มั่นใจในศีลตัวเองก็จะมีศีลตลอดสมาธิทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้เย็นทำใจให้มีองค์บริกรรมภาวนาทำให้มีฌานเกิดขึ้นทำให้จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมันจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้ทำปัญญาให้รู้ว่าขันธ์ห้าทั้งหลายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมีทุกข์ทั้งนั้นเราแบกขันธ์ห้าแบกไปแบกมาหนักไปหนักมาต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายพาอุจจาระปัสสาวะเราผ่าร่างกายเราเนี่ยลำบากตลอดวันตลอดคืนร่างกายเนี่ยเป็นของหนักนั่งนานก็หนักเดินนานก็หนักยืนนานก็หนักนอนนานก็หนักกินนานก็หนักหายใจมากก็หนักคิดมากก็หนักโอ้ร่างกายเราเนี่ยอยู่นานก็หนักอายุมากก็ยิ่งหนักมากขึ้นนี่คือมันทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้เราต้องหาทางพ้นทุกข์อันนี้อะไรใดที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแสวงหาธรรมะคือพระนิพพานคือทำใจให้เบาๆนั่งให้เบานอนให้เบากินให้เบาคิดให้เบาไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เรียกว่าหาทางดับทุกข์มีที่พึ่งทางใจอุจจาระปัสสาวะเราผ่าร่างกายเราเนี่ยลำบากตลอดวันตลอดคืนร่างกายเนี่ยเป็นของหนักนั่งนานก็หนักเดินนานก็หนักยืนนานก็หนักนอนนานก็หนักกินนานก็หนักหายใจมากก็หนักคิดมากก็หนักโอ้ร่างกายเราเนี่ยอยู่นานก็หนักอายุมากก็ยิ่งหนักมากขึ้นนี่คือมันทุกข์เมื่อเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้เราต้องหาทางพ้นทุกข์อันนี้อะไรใดที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแสวงหาธรรมะคือพระนิพพานคือทำใจให้เบาๆนั่งให้เบานอนให้เบากินให้เบาคิดให้เบาไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เรียกว่าหาทางดับทุกข์มีที่พึ่งทางใจอุจจาระปัสสาวะเราผ่าร่างกายเราเนี่ยลำบากตลอดวันตลอดคืนร่างกายเนี่ยเป็นของหนักนั่งนานก็หนักเดินนานก็หนักยืนนานก็หนักนอนนานก็หนักกินนานก็หนักหายใจมากก็หนักคิดมากก็หนักโอ้ร่างกายเราเนี่ยอยู่นานก็หนักอายุมากก็ยิ่งหนักมากขึ้นนี่คือมันทุกข์เมื่อเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้เราต้องหาทางพ้นทุกข์อันนี้อะไรใดที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแสวงหาธรรมะคือพระนิพพานคือทำใจให้เบาๆนั่งให้เบานอนให้เบากินให้เบาคิดให้เบาไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เรียกว่าหาทางดับทุกข์มีที่พึ่งทางใจ

วยอยากจะรวยตัวเองมีอาชีพที่ดีแล้วคนที่เป็นช่างเสริมสวยเป็นคนแม่ค้าแม่ขายเนี่ยโถเอาเงินพวกนั้นมาทำบุญดีกว่าดีจะไปเล่นใต้ดินบนดินให้เสียเงินเปล่าๆบางจังหวะมาเคยทุดงไปเนี่ยไปตั้งแต่นี้ไปเลยตั้งแต่หนังบวชไปยันสิงห์บุรีอ่างทองไปยันภาคอีสานเนี่ยโหคนงมงายจังระยมไปล่องไปทางใต้ก็ไปเรื่อยไปเลยเห็นพระทุดงนี่ขอตะหวยอย่างเดียวยันภาคใต้ระยมอาตมามารดสลดสังเวชโอ้โหคนไทยนี่งมงายจังเลยนะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยใต้ดินบนดินเป็นที่พึ่งกันโหงั้นก็จนหมดทั้งประเทศเลยคนไทยเนี่ยคนที่ยังเล่นใต้ดินบนดินเนี่ยคนจนนิยมนะสงสารไปทางใต้ก็กลายเป็นแต่คนจนทางนั้นนะพวกเล่นใต้ดินบนดินไปทางจังหวัดสิงห์อ่างทองไปสระบุรีลพบุรีคนเล่นใต้ดินบนดินไปยันภาคอีสานคนจนทั้งนั้นเลยโยมคนมีนี่เขาไม่เล่นหรอกโยมคนมีเขาโอ้เขาถือว่าลาภของเขาเขาพอแล้วเราจะสังเกตที่คนที่ชอบเล่นลอตเตอรี่เล่นใต้ดินบนดินเนี่ยพวกคนจนโยมคนมีเขาไม่เล่นหรอกพวกพระเนี่ยเขาเล่นได้เล่นไม่ได้พระเล่นหวยไม่ได้นี่น่าสงสารเราไม่มองดูตัวเราว่าเราเนี้ยควรจะตั้งตัวควรจะเลิกสิ่งพวกนี้มาพิจารณางี้อ๋อแสดงว่าคนไทยเราไม่มีที่พึ่งทางใจเลยไปหาพระก็จะไปหาหวยนอนหลับก็ยังต้องการจะฝันก็เลยไม่เจอความสุขโยมนอนหลับก็ยังต้องฝันให้เห็นหวยนอนให้ที่คนเราจะนอนหลับเป็นสุขเนี่ยต้องนอนแบบไม่ฝันนอนแต่พระอรหันต์นั้นนอนไม่ฝันเลยนอนหลับสนิทไม่ฝันจะมีความสุขมากพวกเราเหล่านี้ที่มาวัดได้ดีแล้วพวกคนที่ไม่งมงายไม่ไปเสี่ยงถ่ายผิดๆก็จะทำให้เกิดความจนกับตัวเองเมื่อมันนึกนี้สะลดใจคนไม่มีที่พึ่งเยอะเลยทำบุญก็หวังจะให้รวยจะให้ถูกหวยที่จริงคนไทยเรารวยอยู่แล้วแค่ไม่เล่นหวยก็รวยอยู่แล้วไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยนี่รวยอยู่แล้วสามีไม่กินไม่เล่นไม่มีอบายมุขเนี่ยภรรยาก็ไม่กินไม่เล่นไม่มีอบายมุขสองคนตายายนี่รวยอยู่แล้วแค่อบายมุขออกทั้งคู่เนี่ยไม่จนแล้วมีเท่าไรก็กินเท่านั้นรวยทางใจงวดนี้ไปสักกี่สิบบาทงวดนี้ไปสักร้อยบาทงวดนี้ไปสัก500 บาทหมดแหละทำเป็นเดือนก็ทำเป็นอาทิตย์ก็ไม่พอฉะนั้นที่พึ่งทางใจของพวกเราเนี่ยคือศีลธรรมมาวัดเราต้องหัดทำใจให้ไม่เป็นคนจนไม่อยากได้ของใครทำให้อิ่มใจทำให้พอใจว่ามีอย่างไรขอให้มีอย่างนั้นพอใจแล้วอย่าไปทะเยอทะยานไฟฟ้าหาไอ้ลาบลอยลาบอะไรนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกโยมมันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องอุบายสำหรับคนที่เขาตั้งดีสำหรับคนที่เป็นเจ้ามือดีสำหรับคนที่ขายลอตเตอรี่ขายใต้ดินบนดินเนี่ยนั่นแหละเขาดีคนเล่นนะโชคร้ายเป็นเครื่องมือเขาเป็นคนโง่ไม่ฉลาดทำมาหากินหาศีลหาธรรมนี่ดีกว่าอย่าไปหาสิ่งอื่นมาใส่ใจเลยแค่ตอนนี้เราก็ทุกข์พอแล้วนะเดือดร้อนพอแล้วเราก็สงบกายสงบใจเถอะมาวัดก็ต้องพยายามให้เกิดปัญญาให้เห็นค่าสมมุติว่าของสมมุติเนี่ยของอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามของวิมุตตินี่คือทำใจให้หลุดพ้นทำใจให้ไปนิพพานก็คือทำใจให้ดีนั่นเองทำใจไม่ให้เป็นคนผ่านทำใจไม่เป็นคนโกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่มองใครในแง่ร้ายสาธุอยู่เรื่อยเมตตาอยู่เรื่อยดีอยู่เรื่อยเห็นใครทำดีก็ดีใครทำไม่ดีเราก็เฉยพอเราทำดีได้อะไรมันก็เข้าตัวเองหมดดีเข้าตัวหมดก็มีความสุขเห็นอะไรก็ไม่ดีฟังก็ไม่ดีเห็นก็ไม่ดีไม่ก็เข้าตัวเองหมดเลยร้อนเข้าตัวเองหมดเห็นคนนั้นก็ไม่ดีเห็นคนนี้ก็ไม่ดีได้ยินได้ฟังก็เอาแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวคนที่ชอบเอาเรื่องไม่ดีก็ร้อนใจเอาไม่ดีเข้าตัวไม่ดี

ต้องเอาสิ่งที่ดีใครทำอะไรกรรมของเขากรรมเขาแสดงออกเขาพูดตามใจตัวเองนั่นก็กรรมของเขาเขาทำอะไรไม่ดีนั่นก็กรรมของเขาเราทำกรรมดีก็กรรมของเราพอเราทำจิตใจได้นี่เราจะไม่มีทุกข์เท่าไหร่เรามาวัดเราก็ต้องหาที่พึ่งให้ถูกต้องอย่าไปหาที่พึ่งผิดๆนั่งสมาธินี่ก็เพื่อต้องการดับอะไรดับความวุ่นวายใจดับคนคิดมากดับคนร้อนใจมากดับคนมีปัญหามากคนพูดมากคนคิดมากคนวุ่นวายมากคนมีตัวมีตนมากคือตัวเรานี่ตัวเรานี่ตัววุ่นวายต้องพยายามแก้ตัวเราให้ไม่วุ่นวายพอตัวเราไม่วุ่นวายแล้วก็สบายคราวนี้บ้านช่องเดือนชานก็อยู่เย็นเป็นสุขกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเอ๊ะตั้งแต่เราไม่โกรธได้ไม่คิดใครในแง่ร้ายนี้มันสบายใครจะลำบากใจเราก็ไม่ลำบากใจใครจะเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนอ๋อมันอยู่ที่ใจเราไม่เดือดร้อนนี่เองฉะนั้นทุกคนเรามาแก้ใจตัวเองเถอะพยายามมหาศีลมหาธรรมให้มากขึ้นศีลธรรมจะพาให้เราใจดีให้ทานจนไม่มีความตนีรักษาศีลจนไม่กลัวตายรักษาศีลจนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ทำสมาธิจนมั่นใจไม่ทิ้งศีลธรรมจะถือตลอดชีวิตปัญญารอบรู้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารให้แตกสลายอยู่ทุกเวลาขันธ์5เป็นทุกข์เราไม่ทุกข์กับมันมีปัญญาแล้วว่าขันธ์5เป็นทุกข์พอรู้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์เท่านั้นคนนั้นน่ะคนฉลาดตรงตกปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์5ในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์5มีทุกข์ทั้งนั้นตรงตกปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์5ในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์5มีทุกข์ทั้งนั้นทุกกินทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกปวดทุกเจ็บทรมานก็เนี่ยทุกข์กันทั้งนั้นเลยคนเราเนี่ยเดี๋ยวคนโน้นป่วยเดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนโน้นเกิดเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนโน้นมีเรื่องอย่างนั้นคนนี้มีเรื่องโหขันธ์5นี่ทุกข์วุ่นวายใจจริงๆแล้วก็เรารู้เลยว่ามีขันธ์5มากกับทุกข์มากเรื่องมากจริงๆขันธ์5นี่พาไปพามาแบกทุกข์ไปอยู่นี่เองพอพิจารณานี่ก็อุเบกขาวางเฉยมันแก่มันตายมันเจ็บมันพัดภาคจากกันก็มันมีขันธ์5นี่ก็อยากมีอันนี้มันก็ต้องทุกข์สิต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องโกรธต้องโลภต้องหลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทุกข์เพราะมีขันธ์5ก็ปล่อยวางเป็นก็สบายเพราะมีปัญญาใครจะทำอะไรก็ไม่ไปด่ากับใครไม่ไปทะเลาะกับใครปลงใจได้คราวนี้อุเบกขาวางเฉยได้ก็กลายเป็นคนใจเย็นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยังไงขันธ์5เป็นทุกข์ทุกตอนนี้ดีโยมทุกตอนกำลังดีเนี่ยดีนั่งกรรมฐานตอนนี้ดีจะไปภาวนาตอนเจ็บป่วยมันไม่ดีนะจะภาวนาตอนจะหมดลมไม่ดีทำใจไม่ได้จะไปภาวนาตอนแก่ไม่ไหวกำลังมันไม่พอภาวนาตอนกำลังวังชาดีเนี่ยดีจะให้ฐานก็ให้แต่วันนี้จะรักษาศีลก็รักษาแต่วันนี้จะทำสมาธิก็ทำแต่วันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะทำหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีเวลากลับมาวัดนี้หรือเปล่าบางคนบางแม่กินมื้อสุดท้ายอ่ะบางคนกินมื้อสุดท้ายนอนมื้อสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายเที่ยวมื้อสุดท้ายมาวัดมื้อสุดท้ายคิดว่าจะไปมันเป็นมื้อสุดท้ายของคนเรานะทำบุญวันสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายนอนมื้อสุดท้ายชีวิตคนเรามันมีวันสุดท้ายของตัวเองฉะนั้นจะไปรู้ว่าวันสุดท้ายของเราเมื่อไรก็ทำทุกวันมีโอกาสรีบทำจะไปรอว่า
ปีหน้าจึงจะทอดกฐินปีหน้าจึงจะทอดฝ่าปีหน้าจึงจะมาถืออุโบสถปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วอ้าวมันยังมาพูดด้วยว่าปีหน้าจะมาทำสมาธิมาถือศีลมันไม่ถึงปีหน้าเป็นปีสุดท้ายปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วใครจะรู้ได้ว่าความตายมีมากับตัวเราคนเราคิดผิดทุกคนนะหลงว่าคิดว่าปีหน้าจะเป็นมาทำบุญปีโน้นจะมาทำบุญแต่หารู้ไหมปีนี้ปีสุดท้ายของเราถ้าเราไม่ได้ทำปีนี้ไปรอปีหน้าก็เลยไม่ได้ปีสุดท้ายเลยคันนี้ฉะนั้นเราต้องทำทุกวันรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนารักเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สู้เวทนาได้ตายก็ดีใจเจ็บก็ดีใจใครเคยดีใจก็ตายไม่ยอมมีไหมใครหัวเราะตายมีไหมใครมีอะไรมีแต่ร้องไห้ตายแล้วหลังพ่อแม่ตายมีลูกร้องเราหัวเราะไหมไม่หัวเราะเลยร้องไห้มีประเภทหนึ่งที่ดีใจกับพ่อแม่ตายคนที่ดีใจกับพ่อแม่ตายรู้แม่เนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแม่สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วแม่ตายไปสวรรค์แล้วไปนิพพานเขาดีใจโอ้โหแม่พ้นทุกข์สังขารนี่อยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอแม่ทำบุญไว้พอแล้วแม่ควรจะไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าแม่จะได้เปลี่ยนร่างไอ้แก่ๆนี่ออกไปเจ็บๆนี่ออกไปจะได้ไปสนุกกว่านี้นั่นดีใจที่แม่ตายได้เร็วๆแต่ไม่ใช่แช่งว่าเออตายได้เร็วกูจะได้ไม่ต้องห่วงดูแลปฏิบัติคือดีใจว่าแม่เนี่ยมีคุณธรรมและดีใจว่าลูกเออตายนะลูกมันเจ็บทรมานลูกมันมีศีลมีธรรมแล้วมันตายแล้วมันทิ้งร่างมนุษย์ได้มันไปเป็นเทวดามันสำเร็จแล้วไม่ต้องมาเกิดก็ไม่เสียใจว่าลูกมันตายดีอ่ะดีใจกับแม่ตายดีดีใจกับพ่อตายดีคนไม่มีปัญญาต้องเสียใจคนที่มีปัญญากับดีใจแต่คนหลงเนี่ยเสียใจมากแล้วโหตายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่น่าจะตายเลยทิ้งไว้เราคนเดียวอะไรเงี้ยลำพันค่ำครวญแต่หารู้ไหมว่าอยู่เขาก็ออกซิเจนจะตายแล้วจะตายอีกเราก็จะให้เขาอยู่อยู่นั่นนะฮะอย่าปั๊มหัวใจเขาอยู่ที่จริงควรให้เขาไปโยมคนไหนตายได้คนไหนถ้าทำบุญตายคนนั้นโชคดีคนไหนเจริญสมถะวิปัสสนาทำใจให้หลุดพ้นได้คนนั้นตายเมื่อไรก็ไปเถอะแล้วคนโมทนาสาธุเออตายจะได้ก็ดีแต่คนบอกไม่ได้ไปแช่งให้เขาตายแต่คนที่ตายไปดีเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเขาตายเมื่อไรเขามีสุขมานั้นอย่างพุทธเจ้านะอานนท์บอกจะพระองค์อย่าเพิ่งนิพพานเลยอยู่ไปสักหมื่นปีเถอะพุทธเจ้าบอกอานนท์เราต้องการจะทิ้งของเก่านิพพานเป็นสุขที่สุดตรงนั้นการนิพพานจะได้เราเป็นสุขเราไม่อยากอยู่หรอกพระอานนท์อยากให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกไปนิพพานดีกว่าไม่ต้องมีเจ็บอีกไม่ต้องมีตายอีกถ้าคนเรามาคิดกันตรงนี้โยมนะถ้าคนไหนที่ยิ้มตายได้คนนั้นเป็นคนฉลาดคนไหนที่เจ็บแล้วยิ้มในความเจ็บตัวเองได้คนนั้นฉลาดเจ็บไม่หายก็ดีใจเจ็บหายก็เออทำบุญต่อไปเจ็บไม่หายตายซะเลยดีครูอยากจะรู้จักความตายเป็นยังไงตายเราก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายนี่นี่เราก็ไปเกิดเป็นทิพย์เทวดาใหม่ถ้าทำฌานได้ก็เป็นพรหมร่างกายละเอียดอ่อนถ้าเป็นเทวดาก็ร่างกายมีทิพย์ก็มีวิมานมีอะไรอยู่ไม่ต้องมาทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้สนุกเลื่อนเลิงลืมไปเลยโยมลืมไปเลยถ้ายังอยู่ในร่างกายเนี่ยทุกทรมานนะร่างกายคนเนี่ยหวาดเสียวมากเลยโยมเวลาขึ้นรถเนี่ยเสียวจังเลยหักโครมไปเลยเอาเจ็บไปแล้วเนี่ยพิการแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเสี่ยงภัยทุกวันทุกเวลาโยมใช่ไหมเสี่ยงทุกวินาทีจะทำไงนั่งอยู่ดีอะไรมันตกมาทับก็เจ็บแล้วเนี่ยหกล้มก็เจ็บแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ำว่าโขไปพลาดฟื้นก็เป็นอัมพาตแล้ววินาทีทุกวินาทีคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาเสี่ยงไม่มีอะไรเป็นของสุขเลยโยมขึ้นรถลงเรือเนี่ยเสี่ยงอันตรายดังนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาเขาไม่มีต้องกลัว
สบายหมดการเสี่ยงแต่เราต้องทำบุญไว้ดีจะได้ไม่ต้องกลัวทำให้มั่นใจก็จะได้สนุกในเวลาเจ็บเวลาตายเอ๊ะพวกแกมาสนุกกับเจ็บตายไงมันได้กำไรน่ะคนที่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายนี่คนได้กำไรพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่เขากลัวเจ็บมากเลยกลัวตายมากเลยเขาทรมานใจเขามากเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายเขาขาดทุนมากเลยพวกเศรษฐีก็ทำไมจะไม่ขาดทุนนายมมีต้องเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยแล้วตัวเองตายเนี่ยขาดทุนพนายมขาดทุนเป็นพันล้านเลยกูไม่ได้ใช้แล้วสีแล้วแต่เราไม่ขาดทุนบอกเสมอตัวกูมาแต่ตัวกูก็ไปแต่ตัวไม่ขาดทุนเลยใช่ไหมพวกเราได้กำไรมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวแถมเอาบุญไปด้วยทานก็ให้ศีลก็รักษาเจริญภาวนาพวกเรามาแต่ตัวแต่เอากำไรเอาบุญไปแต่พวกคนรวยขาดทุนนะใช่ไหมโยมคนรวยขาดทุนโหตึกก็เอาไปไม่ได้รถเก๋งก็ขี่เอาไปไม่ได้เงินก็เอาไปไม่ได้ขาดทุนแย่เลยกูตายแล้วอะไรไปได้เป็นตะคินเดียวคนที่ขาดทุนคือคนรวยนะโยมนะคนที่ได้กำไรคือคนที่ไม่เอาอะไรไปเอาแต่บุญไปพวกนี้ได้กำไรนะโยมใครอยากขาดทุนแล้วกลับมาพวกนี้พอมองเห็นไหมใครอยากขาดทุนแล้วกำไรถ้าโยมอยากได้กำไรก็เอามาทำบุญได้หมดโยมจะไม่ต้องห่วงเอามาหลอกละหมดคนไหนอยากขาดทุนก็เก็บไว้เยอะนั่งเฝ้านอนเฝ้านั่นแหละพอตายเขาเสียใจจังเลยตั้งร้อยล้านกูยังใช้ไม่หมดเลยกูก็ไม่อยากจะใช้ด้วยไอ้ลูกหลานมันก็ขาดทุนต่อยนั่งนับเงินเสียดายเงินอยู่นั่นอีกขาดทุนต่อไปอีกตายก็เอาไปไม่ได้น้องร้องไห้อีกคนที่ได้กำไรนี่อย่างพุทธเจ้าเนี่ยกำไรท่านมีทุกอย่างมาแล้วแต่ท่านไม่เอาอะไรไปเลยท่านยังสอนพวกเราไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านเห็นต้องโลภโมโทสันเอาอะไรไปเลยโยมท่านสอนให้พวกเราปลงให้พวกเราละพวกเราก็ยังไม่ยอมตามท่านอยู่นั่นน่ะจะไปตามพวกขาดทุนอยู่นั่นน่ะอย่างนี้ทําถ้าโยมกลัวขาดทุนก็รีบทําบุญเลยนะคิดทำบุญให้ทานรักษาศีลจะได้ไม่ขาดทุนมีร้อยล้านพันล้านก็ขาดทุนนะโยมนะเวลาตายจริงจะรู้ว่าตัวเองขาดทุนตอนเป็นๆนี่ยังไม่รู้หรอกนึกว่าตัวเองได้กำไรตอนตายจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะไปถามหัวใจก็ได้ไงถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะรู้ซึ้งเลยว่าโอ้โหเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ความสุขเลยตอนจะตายนี่ทุกข์ที่สุดเพราะตัวเองไม่คิดจะตายน่ะเพราะเสียดายทรัพย์สมบัติมหาศาลแม่จะต้องมาตายจากกันอย่างเงี้ยคล้ายๆมันของดีฮะคิดว่าไปในการที่ตัวเองหลงว่าเป็นของดีของวิเศษทำให้ตัวเองทุกข์มากเวลาจากไปนะเหมือนคนเราแต่งงานตายกันตอนหนุ่มๆสาวๆโอ้โหเสียดายจังคิดว่าร่างกายมันยังดีอยู่เคยเสียดายแม่น่าจะให้แก่สักหน่อยโสมสักหน่อยค่อยตายแต่ที่นี่พอคนก็แก่ตายก็เออมีแต่ความหลังมีแต่ความหลังก็ไม่ค่อยเสียดายกันเท่าไหร่บางทีก็ทะเลาะกันจนเบื่อแล้วก็ตายซะก็ดีไงอีตอนที่ตายยังหนุ่มยังสาวรู้สึกมันเสียดายเหมือนก็ขาดทุนนั่นเองฉะนั้นเราจะอยู่แบบผู้ขาดทุนไม่ได้โยมต้องอยู่แบบคนมีกำไรนะใครจะทำยังไงให้มีกำไรบ้างก็ทำไปอยู่แบบผู้ขาดทุนเนี่ยจะนั่งเฝ้านอนเฝ้าทรัพย์สมบัติเป็นของกูของกูไม่ทำบุญทำทานอยู่นั้นแต่บ้านเนี่ยเวลาตายแล้วเขาเอาไปไว้วัดตัวเองก็เลยไม่ได้สักชิ้นเดียวในแต่ผ้านุ่งยังไม่มีติดตัวไปเลยขาดทุนขนาดนั้นเนี่ยศีลนี่เป็นอภรณ์พระเจ้าบอกศีลเนี่ยเป็นผ้านุ่งเป็นอภรณ์เป็นเครื่องประดับคนมีศีลเนี่ยตายแล้วมีผ้านุ่งคนไม่มีศีลนี่มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีผ้านุ่งเพราะไม่มีศีลตายแล้วไม่มีผ้านุ่งคนไม่มีฐานตายไปแล้วก็เป็นคนจนรวยชาตินี้แต่ชาติหน้าก็จนคนไม่มีภาวนานี่ไปเกิดชาติหน้าก็เป็นคนหงุดหงิด
คนโมโหโทโสเป็นคนคิดมากเป็นคนประสาทเป็นคนไม่มีความสุขใจเลยเพราะไม่มีภาวนาปรงไม่ตกกลายเป็นคนโลภมากโกรธมากหลงมากเพราะไม่เคยสงบใจไม่ชาตินี้พอไปชาติหน้ากลายเป็นคนไม่สงบเลยพวกโรคประสาทเนี่ยพวกประเภทภาวนาไม่เป็นมาเกิดแล้วก็เป็นคนปัญญาทึบเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนคิดไม่หยุด ไม่มีใครขาดทุนใช่ไหมโยมมาแต่ตัวไปแต่ตัวเนาะจะขาดทุนยังไงบอกไม่ขาดทุนแล้วฉันแบ่งให้ลูกหลานหมดแล้วห่วงลูกของหลานด้วยนะแต่บุญไม่ทำหรอกแบ่งลงให้ลูกหลานหมดตัวเองไม่เอาไปหรอกตัวเองจะอดก็ยอมพอให้ลูกหลานมีกินแต่ตัวเองไม่เอาอะไรเลยทำให้ลูกให้หลานเพื่อสุดไม่ทำอะไรกลัวลูกหลานจะอดจะจนตัวเองก็เลยไม่ต้องทำบุญแบ่งไว้ลูกหลานหมดก็ไปจนข้างหน้าอีกเลยคราวนี้เพราะไม่ได้ทำทานลูกหลานมันก็ยิ้มมันก็เรียกว่าคนแก่โง่อยู่แล้วเนี่ยคนแก่หลงอยู่แล้วนี่อะไรเราก็จะให้มันหมดน่ะมันก็เลยดูถูกคนแก่อยู่ด้วยเลยก็ไปรักมันหลงมันจะให้เขาท่าเดียวอ่ะมันก็ว่าเออ7วันทำให้ซะหน่อยนึงทำบุญ7วันให้ซะหน่อยนึงทำหน่อยเดียวไม่เอามากหรอกให้มันไปต้องเยอะทำแค่7วันมากก็100วันก็ทำ100วันก็ยิ่งนานใหญ่เลยครับโยมนับไปตั้ง100วันแต่ทำวันเดียวเนี่ยนับคอยกินไปตั้ง100วันทำวันเดียวเหมือนกับ7วันนั่นแหละก็เราทำ100วันไม่ดีโยมทำบุญมัน100วันตัวเองเนี่ยทำบุญ7วันให้ตัวเองทำทุก7วันเนี่ยทำให้ตัวเองทุก7วันทำบุญให้กับตัวเองก่อนตาย100วันเนี่ยเนี่ยได้กินโยมให้ทำบุญ100วัน7วันของความตายมันเลิกนับถือสำหรับตัวเองเถอะโยมอย่าไปคิดให้คนอื่นทำให้ตัวเองไงโยมทำเอาเองอย่าไปรอทำบุญ7วัน100วันนี่คนไม่ฉลาดต้องทำทุก7วันเนี่ยทำให้ตัวเองก่อนตายทำให้พอกินไม่ต้องอุทิศบุญกุศลไม่ต้องให้ใครอุทิศบุญกุศลให้เราเราอุทิศให้เราเองแล้วก็โยมทำ100วันให้กับตัวเองทำก่อนตายแต่นั่นน่ะได้ไอ้ร้อยวันเนี่ยได้โยมไอ้ร้อยวันที่เขาทำกันทั่วไปนั้นไม่ได้หรอกร้อยวันถึงทำวันเดียวเจ็ดวันทำวันเดียวมันเรื่องงมงายได้มั่งแต่มันได้แค่วันเดียวให้เราจะมาถันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผีอื่นย่างไปกินหมดก็เข้าไม่ถึงมั้งก็ปู่ย่าตายายมันเยอะแยะจังเลยนะเผลอๆเราก็เข้าไม่ถึงอ่ะไม่พอกินน่ะมันนานๆทำทิ้งอ่ะเราก็เป็นผีก็ไม่ได้บุญพอเรื่องอย่างนี้มันน่าจะเลิกคิดกันได้แหละต้องทำให้ตัวเอง7วัน100วันทำไปเถอะโยมทำเป็นปีเป็นเดือนเป็นชาติเนี่ยเนี่ยจะได้โยมไม่ต้องเวลาตายเราบอกไม่ต้องทำให้กูหรอกนะกูไม่มาคอยกินมึงหรอกบอกไปงั้นเลย7วัน100วันกูไม่คอยกินมึงหรอกกูเห็นหนูเห็นแมวกินเนี่ยนะเอามาไว้ปากโรงกูเห็นแมวกินหมดนะกู ไม่ได้มากินทั้งทีก็นอนอยู่ในโรงกันเนี่ยเอามาทำไมดูเล่ห์เปล่านะให้โยมจะลุกขึ้นมากินหรือเปล่าอ่ะกินไม่ลงตั้งแต่วันจะตายแล้วไม่วันจะตายก็กินไม่ลงเลยใช่ไหมโยมเอาน้ำหยอดไปก็ไม่หลงขอเอาข้าวให้กินก็ไม่กินแล้วโหเรื่องอะไรจะลุกมากินนะโยมไม่มาแล้วไปที่ชอบที่ชอบนะต้องทำไว้ก่อนโยมนี่ต้องสำหรับคนที่มีที่พึ่งทางใจอย่าไปงมงายแหมไร้สาระโดยมากเราจะไปพึ่งลูกหลานตอนนั้นใช่ไหมโยมไม่ได้อะไรเลยคนที่คิดให้ลูกหลานทำบุญให้คนนั้นไม่ฉลาดเลยไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าเลยคนที่เชื่อพุทธเจ้าไม่ทำหรอกทำเลยทำทุก7วันทำทุก100วันทำทั้งปีให้ทานทั้งปีรักษาศีลทั้งปีฟังธรรมทั้งปีภาวนาทั้งปีทั้งชาติตายปุ๊บมึงไม่ต้องทำอะไรให้กูเอาไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี่กูไว้ให้มึง
กูแบ่งไว้ให้มึงแต่กูว่าให้เยอะกว่ากูเอาไปเพราะกูยังรักมึงอยู่

ก็ต้องบอกมาตามความจริงใช่ไหมกูยังรักมึงอยู่ยังหลงมึงอยู่แต่กูก็ต้องเอาไปมั่งอ่ะจะไม่ใช่เอาไม่เอาไปเลยอ่ะหรือว่าแก่อะไรแก่เพราะแก่อะไรนะแก่ฟักแก่แฝงแก่ฟักแก่แฝงแก่อะไรล่ะแก่พวกนั้นยังมีประโยชน์น่ะคนแก่นี่ไม่มีประโยชน์ตรงที่ว่าไม่รู้จักศีลธรรมแก่กะโหลกแก่กะลาก็ยังดียังไปทำกะทิทำอะไรได้แก่คนไม่รู้เรื่องอะไรนี่แย่เลยแก่แล้วหลงนี่ไม่ได้อะไรเลยแก่เพราะกินข้าวเท่าพออยู่นานนี่โง่จังเลยนะแก่เพราะกินข้าวนะแก่กินถ้ายังแก่เลยอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นเท่าพออยู่นานอยู่มาแก่พระอยู่นานอะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเดียวสวดมนต์ก็ไม่เป็นทำสมาธิก็ไม่เป็นรักษาศีลก็เป็นห่วงแต่หลานห่วงแต่ลูกว่ามันจะไปทางไหนกันมันมากันครบหรือยังตกเย็นก็คอยนั่งเฝ้าหมากันหมดหรือยังไปไหนกันกินข้าวกันหรือยังห่วงแต่ลูกแต่หลานนี่ก็แก่เพราะกินข้าวเท่าพออยู่นานพวกนี้เอาไปไม่ได้ทำบุญ7วัน100วันก็เอาไปไม่ได้พวกหลงลูกหลานคนแก่พวกนี้ตายแล้วทำบุญไงก็ไม่รับเพราะตอนเป็นไม่ทำบุญมันไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะรับได้เพราะไม่มีปัญญาก็หลงตายอ่ะจะเอาไงกลับมาไม่ถูกพวกหลงตายเนี่ยกลับมาไม่ถูกก็แก่กันทุกคนนะโยมทุกคนที่เกิดมาก็แก่กันทุกคนใช่ไหมเขาบอกว่าผมเนี่ยงอกออกมาติดตั้งแต่ในท้องเนี่ยเกิดมามีงอกมาเส้นหนึ่งเลยโยมมันแก่มาตั้งแต่ในท้องอ่ะแก่กันทุกคนนะแก่จนอยู่ในท้องไม่ได้9เดือนนี่แก่แล้วออกมาแล้วแก่ทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแต่เราไม่รู้เองว่าเราแก่ทุกวัน ถ้าไม่แก่ทุกวันมันจะเป็นถึงขนาดนี้เลยโยมนะก็นี่มันแก่มาทุกวันจึงไม่มาโตขนาดนี้เหลืออย่างเดียวเรายังไม่เชื่อพระตายนั่นแหละมีอะไรยังไม่เชื่อพระไอ้ตรงที่เราจะตายเลยไม่เชื่อจะตายเมื่อไหร่เชื่อเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นใจมันจะตายเมื่อไหร่แต่ตายนึกโอ้โหใจแล้วเชื่อแล้วพระท่านว่าตายจริงๆโหตายอย่างนี้จริงๆถึงไม่เชื่อว่าตายเป็นอย่างนี้เองแต่วันนี้ยังไม่เชื่อหรอกสงสัยไว้ก่อนต้องทำไว้นะโยมนะอย่าให้ขาดทุนนะเอาไปเท่าไหร่สี่ส่วนเอาไปเท่าไหร่โยมเอาไปสักส่วนนึงอย่างดีเอาไว้ลูกไว้หลานสามส่วนไม่เอาไปสงสารมันแต่มากกว่านั้นส่วนเดียวก็ขอให้ได้ไปเถอะเผื่อไม่เอาอะไรสักชิ้นเดียวก็ลูกหลานสมัยนี้มันเชื่อเราที่ไหนละโยมก็มันฉลาดกับเราเรื่องอะไรจะเอาไว้ให้มันนะก็มันฉลาดกับพ่อแม่จะเอาไว้ให้มันทำไมอ่ะพูดอะไรมันก็รู้หมดน่ะเราก็เอาไปให้หมดที่โยมฮะก็มันก็ทำกินแล้วที่มันอยากฉลาดกับเราอ่ะกูไม่ให้มึงเลยมึงอยากฉลาดกับกูโง่กูไปหมดเลยเอางั้นไม่ดีเลยโยมตัดสินกันเลยมันไม่เชื่อเราเอาไปให้หมดเลยสมบัตินี่ไม่ให้มันเลยมึงฉลาดกับกูมึงทำกินเอาขนาดกูโง่กับแม่กูยังทำกินรวยกับแม่เลยนะเราว่าเออเราเคารพพ่อแม่เนี่ยเราเชื่อฟังพ่อแม่เรายังทำกินรวยได้พวกเองฉลาดเนี่ยพวกเองต้องรวยกับข้าแน่เองฉันไม่ให้อะไรก็เองนะฉันจะขายทำบุญให้เกลี้ยงเลยแล้วแกก็ฉลาดแกก็ทำกินเอาเถอะลองเล่นไม้นี้กับมันว่างไงโยมมันก็หาว่าเราโง่อีกแม่คิดอะไรถ้าลูกคนไหนมันฉลาดกับเราว่าไม่เชื่อโยมขายให้หมดเลยทำบุญให้หมดเลยแล้วมาอยู่วัดเลยเอาพวกมึงฉลาดมึงต้องรวยกับกูไม่ต้องพึ่งกูละบางคนโง่นะพ่อแม่ไม่ฉลาดนะแม่จะไปลงทุนแม่พ่อจะไปลงทุนเอาไว้กับแม่ก็มีประโยชน์อะไรเซ็นพินัยกรรมให้ผมเถอะให้นั่น
ตอนที่อีตอนที่อีตอนนั้นนะลูกภัยมาทุกวันลูกเขยมาทุกวันโหรักแม่แม่ในเนื้อหอมหน้าดูเลยพอแบ่งสมบัติให้ปุ๊บมันไม่มาเลยให้มาเลยหาไม่เจอครูคุณนึกว่าไอ้เงินที่ให้ไว้จะเป็นหนี้บุญคุณมันไม่มาเลยโยมนักเข้านักเข้านานมาทีบอกตอนนี้ไม่ว่างกำลังลงทุนผลที่สุดโยมได้ไปอยู่กับใครเขาก็ไม่เลี้ยงเนื้อไม่หอมมันเก่าหรอกแม่ที่ไม่มีสมบัติในเนื้อไม่หอมหรอกไปบ้านไหนก็เหม็นบ้านนั้นไม่ขยับให้อยู่ข้าวก็ยังไม่ตักจะตักให้กินนะโยมเสียใจนะโดดน้ำตายก็มีขายที่ได้ต้องรวม10 ล้านโยมแบ่งให้ลูกหมดเลยนะโอ้ลูกมันมาบ้านทุกวันมาอ้อนทุกวันเลยแบ่งให้หมดเลยพอหมดปุ๊บไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงจะกินยาตายเลยโยมกินยาตายไปพอโดดเลยโดดน้ำเนี่ยฝนตกใหม่ๆเนี่ยแค่กินยาก็ตายกระโดดลงแม่น้ำแฝน้อยตายก็แบ่งสมบัติให้ลูกหมดอย่าไปแบ่งนะสมบัติให้ลูกนะโยมมาแบ่งให้พระดีกว่าพระยังเลี้ยงนะโยมนะลูกไม่เลี้ยงก็เสียใจโดดน้ำตายนะแล้วก็ช้ำใจอ่ะไม่แบ่งมันไม่ให้หรอกถ้าโยมฉลาดนะโยมทำพินัยกรรมไปเอาไว้ให้หลานอย่าให้ลูกนายโยมนะทำพินัยกรรมไว้ให้หลานหลานคนไหนเลี้ยงกูให้หลานคนไหนไม่เลี้ยงไม่ให้ไอ้ลูกชายลูกสาวไม่ต้องไปงอมันยังไงมันก็ต้องเลี้ยงเราอยู่ดีเพราะมันจะได้กับลูกมันอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเอาใจเราทำพินัยกรรมไว้ให้กับลูกกว่าลูกมันจะโตรับนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีพอมันอายุ18-19มันบรรลุนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีก็มรดกนั้นก็เป็นของหลานเราไปพ่อมันจะขายก็เรื่องของพ่อมันเพราะลูกมันโตแล้วใช่ไหมคนไม่คนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยน่าสงสารเป็นคนแก่สิ้นเนื้อประดาตัวกันเยอะเลยโยมนะที่เนื้อประดาตัวเพราะลูกหลานไม่เลี้ยงแบ่งมรดกให้ลูกหลานหมดเนี่ยเสียใจมากเลยพูดก็

0: กฎหมายเขาบอกถ้าไม่เลี้ยงดูไปขอคืนได้อีกขอต่อศาลศาลก็ให้อีกแต่มันฉลาดโยมพอให้มันปุ๊บมันแปรรูปเลยมันแปรรูปขายเรียบเลยอ่ะเขามันรักเราน้อยกว่าเรารักเขานะลูกนะโยมจำไว้เลยนะเขารักเราน้อยกว่าเรารักเขาเรารักตายแทนเขาได้แต่เขาไปรักลูกเขาเมียเขามากกว่าเราเขาตายแทนลูกแทนเมียเขาเขาไม่ได้ตายแทนพ่อแทนแม่เขาตายแทนผัวแทนเมียเขาได้เขาตายแทนลูกได้เราเนี่ยรักลูกเนี่ยตายแทนลูกได้แต่เขาไม่ได้รักเราอย่างนั้นโยมอย่าไปหลงเขามากเกินไปนะจำมาจะได้เอาสมบัติไปสักส่วนหนึ่งก็ยังดีเป็นยังไงไหมโยมยังไงก็เลิกไม่ไอหลานนะโยมนะไอลูกเนี่ยแค่รักนะโยมหลานนี่หลงนะหลานนี่หลงใครเคยหลงหลานไหมโยมหลานนี่ถูกตัวแล้วหลงเลยโยมมันมีเสน่ห์ยิ่งกว่ายาแฝดอีกมันขี่คอแล้วทีเดียวโหมันไปทางไหนค่อยมองหาทางเดียวเนี่ยยอมเคยหลงไหมหลานเนี่ยลูกนี่แค่รักนะหลานนี่หลงนะเข้าวัดไม่ได้กับพวกหลานนี่แหละทำบุญไม่ได้กับพ่อหลานพ่อลูกพ่อหลานนี่แหละยอมมาวัดได้นี่โชคดียังหลงน้อยอยู่กลับไปบ้านก็ยังไปหลงนิดหน่อยยังได้ฟังธรรมะมั่งใครมีหลานจะรู้มันหลงขนาดไหนคนบางคนบอกฉันนะไม่หลงหลานเราดูฉันเลี้ยงลูกหมดแล้วฉันจะเข้าวัดเลยอย่าพูดเลยยังไม่มีหลานไม่รู้ว่าเสน่ห์หลานมันร้ายแค่ไหนจริงๆโยมพอไปจับหลานบอกอย่างนี้มันไม่มีใครเลี้ยงไงฉันก็ต้องเลี้ยงสิมันไปทำงานกันหมดฉันก็ต้องเลี้ยงมันลืมสัญญาเก่าเลยโยมคือเลี้ยงลูกเป็นทุกข์มากรับผิดชอบลูกมากกล่าวว่าลูกเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วจะไม่เลี้ยงหลานเด็ดขาดจะเข้าวัดสัญญากับพระแน่นอนแน่นอนแน่นอนบอกงั้นเลยพอหลานก็แวะมาหูกันนี้ใครมาแตะต้องไม่ได้เลยกันนี้กูจะเลี้ยงคนเดียวไปจ้างเขาเลี้ยงก็สู้กูเลี้ยงไม่ได้พอเราเลี้ยงมาเก่านี่เขาเรียกว่าหลงที่พระเจ้าท่านบอกหลงหลงตรงนี้นะโยมนะโมหะคือความหลงหลงตรงนี้เองไปจับอะไรมันหลงเลยมีลิเกเรื่องหนึ่งมันเล่นตลกจริงๆเลยสมัยก่อนตมาเป็นเด็กยังจำได้เลยตลกมันเล่นหนึ่งเหมือนเรื่องจริงโยมลิเกเนี่ยนะดีกับหนังน้ำเน่าทุกวันเองไอ้พวกหนังน้ำเน่ามันเล่นไม่จริงอ่ะลิเกแต่ก่อนเล่นมีคติเตือนใจโยม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินเพลินโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกข์ทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้หลักปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

10. มาระตัชนียสูตรว่าด้วยการคุกคามของมารข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ณเพสกะลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงสูงสุมาระคีระในแคว้นภัคคะสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท้องเราเป็นเหมือนว่ามีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระสอบที่บรรจุถั่วเหลืองเต็มเพราะเหตุไรหนอจึงลงจากที่จงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหารนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้มนสิการโดยแยบคายเฉพาะตนท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้แล้วจึงได้กล่าวกับมารใจบาปว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานลำดับนั้นมารใจบาปมีความดำริอย่างนี้ว่าสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานแล้วจึงดำริว่าแม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉไหนสมณะที่เป็นสาวกจะรู้จักเราได้ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวว่ามารเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้ท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านมีความดำริว่าสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านสิ้นกาลนานแล้วจึงดำริว่าแม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉไหนสมณะที่เป็นสาวกจักรู้จักเราได้ลำดับนั้นมารใจบาปมีความดำริว่าสมณะนี้รู้จักและเห็นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานจึงออกจากป่าของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วยืนอยู่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารใจบาปยืนอยู่ข้างบานประตูแล้วจึงถามว่ามารเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่เห็นเราท่านนั้นยืนอยู่แล้วที่ข้างบานประตูเรื่องเคยมีมาแล้วเราเป็นมารชื่อทูสีมีน้องสาวชื่อกาลีท่านเป็นบุตรของน้องสาวเราท่านเป็นหลานชายของเราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงมีคู่พระอัครสาวกชื่อว่าวิทุระและสันชีวะในบรรดาพระสาวกของพระกกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่มีอยู่ไม่มีสาวกองค์ใดที่จะเสมอด้วยท่านพระวิทุระในการแสดงธรรมด้วยเหตุนี้ท่านพระวิทุระจึงมีชื่อว่าวิทุระวิทุระส่วนท่านพระสัญชีวะอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อยเรื่องเคยมีมาแล้วท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อยเรื่องเคยมีมาแล้วท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ
พระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วเอาละพวกเราช่วยกันเผาท่านเถิดครั้งนั้นคนเหล่านั้นจึงหาหญ้าไม้และมูลโคมากองสุมกายท่านพระสัญชีวะจุดไฟเผาแล้วจากไปเมื่อราตรีนั้นผ่านพ้นไปแล้วท่านพระสัญชีวะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้าครองอันตรวาสกแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะเที่ยวบิณฑบาตแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วกลับฟื้นคืนชีพได้ด้วยเหตุนี้ท่านพระสัญชีวะจึงมีชื่อว่าสัญชีวะสัญชีวะมารครั้งนั้นทูสีมารมีความดำริว่าเราไม่รู้จักการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ทางที่ดีเราควรดลใจพวกพราหมณ์และคหบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริภาคเกลียวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านด่าบริภาคเกลียวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสครั้งนั้นทูสีมารก็ดลใจพวกพราหมณ์และคหบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริภาคเกลียวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านด่าบริภาคเกลียวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสพวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมารดลใจแล้วก็ด่าบริภาคเกลียวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมว่าภิกษุพวกนี้เป็นสมณะหัวโล้นเป็นคหบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมพูดว่าพวกเราเจริญฌานพวกเราเจริญฌานเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียจคร้านย่อมรำพึงซบเซาเหงาหงอยเปรียบเหมือนนกเค้าแมวจ้องหาหนูที่กิ่งต้นไม้รำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่สุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาใกล้ฝั่งน้ำรำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่แมวที่จ้องหาหนูที่รางน้ำท่อน้ำครําและกองหยากเยื่อรำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่และลาที่ปลดต่างแล้วก็รำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่แม้ฉันใดภิกษุพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสมณะหัวโล้นเป็นคหบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมพูดว่าพวกเราเจริญฌานพวกเราเจริญฌานเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียจคร้านย่อมรำพึงซบเซาเหงาหงอยมารสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตและนรกโดยมากมารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมารดลใจชักชวนว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริภาคเกลียวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านด่าบริภาคเกลียวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่
ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มารครั้งนั้นทูสีมารมีความดำริว่าเราทำอยู่แม้ถึงอย่างนี้ก็มิได้รู้ถึงการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้เลยทางที่ดีเราควรชักชวนพราหมณ์และคหบดีว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสลำดับนั้นทูสีมารชักชวนพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นว่าเชิญท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นถูกทูสีมารชักชวนแล้วพากันสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมารสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยมากมารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมารชักชวนว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาจงพิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถิดมารภิกษุเหล่านั้นผู้ที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีก็พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่มารครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระวิทุระเป็นปัจฉาสมณะผู้ติดตามเสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตครั้งนั้นทูสีมารได้เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนหินขว้างที่ศีรษะของท่านพระวิทุระแตกท่านพระวิทุระมีศีรษะแตกเลือดไหลอาบอยู่เดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชำเลืองดูเหมือนช้างชำเลืองดูแล้วตรัสว่าทูสีมารนี้ไม่รู้จักประมาณเลยก็แลทูสีมารเคลื่อนแล้วจากที่นั้น
ได้ไปเกิดในมหานรกพร้อมกับพระกิริยาที่ทรงชำเลืองดูมารมหานรกนั้นมีสามชื่อคือ 1. ชะผัสสายตนิกะนรก 2. สังกุสมาหตะนรก 3. ปัจจัตตะเวทนิยะนรกครั้งนั้นพวกนายนิริยบาลเข้ามาหาเราผู้เป็นทูสีมารแล้วบอกว่าเมื่อใดเหล้าเหล็กกับเหล้าเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของท่านเมื่อนั้นท่านจะพึงรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วเรานั้นหมกไม่อยู่ในมหานรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีและหมกไม่อยู่ในอุสทะนรกซึ่งเป็นบริวารแห่งมหานรกนั้นเสวยทุกขเวทนาหนักกว่าก่อนอีก 10,000 ปีเรานั้นมีร่างกายเหมือนมนุษย์มีศีรษะเป็นปลา

อาวสานคาถาทูสีมานประทุษร้ายพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูสีมานประทุษร้ายพระสาวกนามว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้คือมีเหลาเหล็กร้อยเล่มล้วนก่อให้เกิดทุกขเวทนาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักนรกนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพฑูรย์มีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชติช่วงเป็นประภัสสรมีเหล่านางอับสรมีผิวพรรณต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่ภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วเมื่อภิกษุสงฆ์เห็นอยู่ทำปราสาทของมิคารมาตาให้ไว้ด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดมีกำลังเข้มแข็งด้วยกำลังฤทธิ์ทำเวชยันตปราสาทให้ไหวด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าและทำเหล่าเทวดาให้สังเวชภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดทูลสอบถามท้าวสักกะในเวชยันตปราสาทว่าท่านวาสวะท่านย่อมรู้ความน้อมจิตไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาบ้างไหมท้าวสักกะถูกถามปัญหาแล้วจึงตอบแก่ภิกษุนั้นตามควรแก่คาถาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดสอบถามพรหมณที่ใกล้สุธรรมสภาว่าท่านเห็นทิฏฐิของท่านในวันนี้

ฐิของท่านที่มีในวันก่อนท่านเห็นทิฐินั้นล่วงไปแล้วและรัศมีเป็นประภัสสรในพรหมโลกบ้างหรือพรหมตอบแก่ภิกษุนั้นตามลำดับโดยควรแก่คาถาว่าท่านผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าไม่มีทิฐินั้นและทิฐิในวันก่อนข้าพเจ้าเห็นทิฐินั้นล่วงไปแล้วและเห็นรัศมีเป็นประภัสสรในพรหมโลกฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าเราเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดได้สัมผัสยอดภูเขาใหญ่ชื่อสิเนรุชมพูทวีปปุพพวิเทหทวีปอมรโคยานทวีปและอุตรกุรุทวีปด้วยวิโมกภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักคนพาลมาเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนย่อมเดือดร้อนอยู่ว่าไฟย่อมไม่คิดจะเผาเราแต่เราเผาตนผู้เป็นคนพาลเองมารท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วจักเผาตัวเองดังคนพาลที่ถูกไฟเผาฉะนั้นมารท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วต้องประสบบาปท่านเข้าใจหรือว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราผู้ที่สั่งสมบาปย่อมโอดครวญตลอดกาลนานมารท่านเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าอย่าหวังที่จะทำให้ภิกษุทั้งหลายพินาศเลยภิกษุได้คุกคามมารในเพสกะลาวันด้วยประการละชนี้ลำดับนั้นมารนั้นเสียใจได้อันตรธานไปจากที่นั้นดังนี้แลมาระตัชนียสูตรที่10จบจูละยมกะวรรคที่5จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สาเลยกะสูตร 2. เวรัญชกะสูตร 3. มหาเวทละสูตร 4. จูละเวทละสูตร 5. จูละธรรมสมาทานสูตร 6. มหาธรรมสมาทานสูตร 7. วีมังสกะสูตร 8.โกสัมภิยสูตร 9. พรหมนิมันตนิกสูตร 10. มาระตัชนิยสูตรรวมวรรคที่มีในมูลปัณณาสนี้คือ 1. มูลปริยายวรรค 2. สีหนาถวรรค 3. โอปัมมวรรค 4. มหายมกวรรค 5.จูละยมกะวรรคมูลปัณณาส

ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่13พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาส

พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ขหปฏิวรรคหมวดว่าด้วยขหบดี 1. กันธรกะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อกันธรกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้สะโบกขรณีชื่อคัคราเขตกรุงจำปาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลบุตรของควานช้างชื่อเปสะและปริภาชกชื่อกันธรกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนายเปสะบุตรของควานช้างถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรส่วนกันธรกะปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันได้ยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเหลียวดูภิกษุสงฆ์ผู้นั่งนิ่งเงียบอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมก็ชื่อว่าแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้วข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการก็ทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโคดมทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการก็จักทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโคดมทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้

มนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นกันทรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกันทรกะแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลก็ทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนเราแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตกาลก็จักทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนเราแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้จริงอยู่กันทรกะในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุจำนวนมากผู้เป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอันหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้ยังมีภิกษุอีกจำนวนมากผู้ยังเป็นเสขะบุคคลมีปกติสงบมีความเป็นอยู่สงบมีปัญญามีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและโทมนัสความทุกข์ใจในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วในเปสะบุตรของควานช้างได้

กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสติปัฏฐานสี่ประการนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะความเศร้าโศกและปริเทวะความคร่ำครวญเพื่อดับทุกข์ความทุกข์กายและโทมนัสความทุกข์ใจเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่จริงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวก็มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการนี้อยู่ได้ตามการที่สมควรขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนรกโลกคนเดนคนคนเจ้าเล่ห์ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงที่คนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายเพราะข้าพระองค์สามารถให้ช้างที่ฝึกแล้วทำตามได้เช่นให้เดินไปเดินมาในระหว่างกรงจำปาก็ได้ให้ทำอาการต่างๆคือยกชูขาหน้าทั้งสองกลิ้งคู่เข่าย่อตัวได้ทุกอย่างแต่เราชนคือทาสก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนงานก็ดีของข้าพระองค์ทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนรกโลกคนเดนคนคนเจ้าเล่ห์ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงที่คนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่าย

ุคคลสี่ประเภทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นเปสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นเปสะคนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายบุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเปสะบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลประเภทไหนเล่าในเปสะบุตรของควานช้างกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าพระองค์ชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน

และเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปสะเพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนี้นายเปสะบุตรของควานช้างกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงชอบใจบุคคลนี้เอาเถิดบัดนี้ข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปสะเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้นนายเปสะบุตรของควานช้างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปครั้งนั้นเมื่อนายเปสะบุตรของควานช้างจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายเปสะบุตรของควานช้างเป็นคนเฉลียวฉลาดมีปัญญามากถ้านายเปสะบุตรของควานช้างจะพึงนั่งสักครู่เพียงชั่วเวลาที่เราจำแนกบุคคลสี่ประเภทนี้โดยพิสดารก็จะได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวงแต่ถึงจะฟังโดยสังเขปเพียงเท่านี้นายเปสะบุตรของควานช้างก็ยังได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการที่สมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการที่สมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกบุคคลสี่ประเภทนี้โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะประพฤติเปลือยกายไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำละถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบละถึงยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันละถึงกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจ็ดวันถือการบริโภคอาหารสิบห้าวันต่อหนึ่งมื้ออยู่ด้วยประการอย่างนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นยังชีพเขานุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบังสุคุณนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงเหยียบพื้นไม่เต็มเท้านอนบนหนามคือถือการนอนบนหนามอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน

บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน

บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรทาภิเษกแล้วก็ดีเป็นพราหมณ์มหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครปรงพระเกศาและพระมสุทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาพระปฤษดางด้วยเขามรึกเข้าไปยังโรงบูชายัญหลังใหม่พร้อมด้วยพระมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพราหมณ์ปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามทรงบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโคมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชารับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแกะประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าม้าประมาณเท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นเหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาชญาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปทำงานไปภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน

พระพุทธคุณบุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าบดีบุตรข้าบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

สิกขาและสาชีพของภิกษุเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. และเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. และพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 6. ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 7. ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา 8. เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 9. ฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล 10.เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล 11. เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14.เว้นขาจากการรับธัญญาหารดิบ 15. เว้นขาจากการรับเนื้อดิบ 16. เว้นขาจากการรับสตรีและกุมารี 17. เว้นขาจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 18. เว้นขาจากการรับแพะและแกะ 19. เว้นขาจากการรับไก่และสุกร 20. เว้นขาจากการรับช้างโคม้าและลา21. เว้นขาจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดิน 22. เว้นขาจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 23. เว้นขาจากการซื้อการขาย 24. เว้นขาจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25. เว้นขาจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง26. เว้นขาจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีนกบินไปณที่ใดใดก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์นี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน

การสำรวมอินทรีย์ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอริยอินทรียสังวรนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการ

พานละนิวรณ์ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจาก

อินทบาทภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาละพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายใน

พระอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้มีฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจะกุกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา

ฌาน4ภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่

วิชาสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณ

รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกันทรกะสูตรที่หนึ่งจบ

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้ขาขึ้นยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้ขาขึ้นเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: แล้วตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ต้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกเหยียดขาตึงแล้วตัวขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าช้า9ไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ปล่อยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3 ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท ้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1

0: ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3 ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยกัน ธรรมเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่1จังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะนี่ในป่าเนี่ยยุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกัมมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกๆท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวศหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจใช้มองดูใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดให้อยู่กับองค์พระสมาธิเราทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำนงสติให้มันเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วเราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นคิดอยู่แต่ว่าพระอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราขัดสมาธิไว้แล้วทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบานเมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ ทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระสมาธิอยู่ทุกขณะพอเราทำองค์พระแล้วทีนี้เราก็ทำใจให้มีสมาธิขึ้นเพราะกายมีสมาธิกายทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วใจฝึกให้มีสมาธิขึ้นเมื่อใจนี้มีสมาธิแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นปัจจตังเห็นเฉพาะตนเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางพุทธลมหายใจเข้ากำหนดรู้โทในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำความรู้อยู่ทุกขณะทำใจให้สบายสบายทำกายให้เบาเบาทำใจให้เบาเบาจิตนี้เข้าผวังแล้วอย่างหนึ่งจะสว่างขึ้นอย่างหนึ่งจิตนี้เข้าผวังสบายกายสบายใจไม่สว่างแต่สบายกายสบายใจเพิ่งรู้ว่าจิตนี้มีสมาธิแล้วทำใจให้สบายสบายใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้เมื่อใจสงบก็รู้พึงรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นเราแล้วสมสติสมัฏฐัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่สติสมัฏฐัญญะความรู้ตัวอยู่พึงรู้ว่าจิตนี้สงบแล้วก็รู้จิตนี้ยังไม่สงบก็รู้พยายามทำความรู้เห็นให้มากขึ้นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาก็จะเกิดได้ทำใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออกกำหนดรู้มีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกทำให้สบายมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกมีสติในลมหายใจเข้าปีติในลมหายใจออก

อยู่ทุกขณะธรรมนี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้ก็เพราะลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าแล้วลมไม่ออกในสมาธิเจริญขึ้นการปฏิบัติก็จะกระสรู้ได้ดีลมไม่ออกหมดลมไม่เข้าก็จะสบายกายสบาย

ายดีลมไม่ออกหมดลมไม่เข้าก็จะสบายกายสบายใจยิ่งที่สุดจึงสมาธิทำให้สบายใจทำให้สบายกายทำให้ปีติเกิดให้ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและลึกพระสงฆ์พระเจ้าให้มีปีติเสริมศาสตร์ทางห้าแล้วปีตินี้จะได้มีขึ้นกับกายใจของเราเราทำสมาธิตามแนวทางยุคุณบาทคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าระลึกให้มีปีติให้มีความเอิบอิ่มยินดีขึ้นธรรมะก็จะเจริญขึ้นกับนักปฏิบัติถ้ามีการความง่วงเหงาเข้านอนขึ้นนี่เรียกว่านิวรณ์ห้าแล้วจึงลุกขึ้นยืนอยู่เราเดินจงกรมเดินให้หายง่วงธรรมะก็จะเกิดขึ้นกำลังเดินกายก็จะเบาขึ้นใจก็จะเบาขึ้นกำลังเดินจงกรมสมาธิก็จะดีขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้มากขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเดินจงกรมให้กัสรูทำได้ทำเพราะกายเบาใจเบาก็เพิ่งรู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดกับนักปฏิบัติบางครั้งพอจิตเข้าสมาธิแล้วจะมีสีเหลืองเหลืองสีเขียวเขียวเพิ่งว่าให้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้วและพยายามทำใจไว้ให้ดีทำให้ปีติทำใจภาวนามองดูที่เส้นผมอยู่บนเกศาผมมองดูผมให้มากขึ้นปีติจะได้เกิดใจทำตามองดูที่เกศาผมมองดูที่ชายถอยทำความรู้เห็นที่ชายถอยถ้าเรานั่งกรรมฐานทำมองดูรูปนั่งให้เป็นอารมณ์ธรรมะสว่างใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจมองดูที่ชายถอยดูกลงหูสองข้างทำความดูเห็นวางหูวางที่ใจถอยทำให้ปรากฏทำใจให้เบิกบานฝึกสมาธิดูกลงหน้าหัวอกของเราหัวใจอยู่ในภายในเราต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่อใดฝึกสมาธิอยู่ผู้นั้นจะตรัสรู้ธรรมที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องเจริญทางใจคุณนึกว่าเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีปฏิ

พระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเท่าไรยิ่งดีทำใจให้เบิกบานทำสมาธิถึงจะรู้ความเป็นจริงได้หลับตาให้มันแน่นนะหลับหนุ่มๆถ้าหลับนั่นเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีมันใช้มองดูในกายทำดูมองดูนอกกายผมขนเล็บฟันหนังมีนอกกายในกายก็ฟันเส้นเอ็นกระดูกตับปอดใช้มองดูนึกมองดูภายในทำความรู้อยู่ทุกขณะเลยผู้ฝึกสมาธิมองถอยๆก็ได้แล้วดูคอต่อที่คอเราก็ได้แล้วดูกระดูกสันหลังเรื่อยๆลงไปก็ได้เมื่อเราฝึกสมาธิถ้าจิตเข้าภวังค์ย่อมจะรู้เห็นเมื่อจิตเข้าภวังค์จะสบายกายสบายใจขึ้นนี่เรียกว่าปีติสมาธิมีการง่วงเหงาหัวนอนก็ลืมตาดูตัวเองแล้วดูสักกระเดียวแล้วก็หลับตาก็ไปใหม่มีความง่วงขึ้นก็ลืมตาสักกระเดียวแล้วก็หลับตาใหม่พอหลับตานี่จะเห็นใกล้ลืมตานี่จะเห็นไกลเพราะงั้นเราจะต้องฝึกสมาธิหลับตาบ้างลืมตาบ้างบางครั้งหลับตาง่วงอยากหลับเพราะสมาธิจะเกิดความง่วงเหงาเข้าครอบงำเราก็ใช้ลืมตาสักกระเดียวพอใจมันเบิกบานเราก็หลับเข้าไปใหม่วิธีนี้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติทำตามหรือจะไปอยู่ที่บ้านเราก็จะทำที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปและเราก็จะได้มีความรู้จะได้มีความเพ็ดขึ้นเราต้องมีเพียรมีมันจึงจะมีความสุขได้ต้องทำใจให้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้เบิกบานดูเรานั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตาเราดูให้นานๆและหลับตาให้รู้เห็นว่าเรามองเรามีความรู้หรือความเห็นแล้วก็ให้มีหลับลืมบ่อยๆแล้วธรรมะจะได้ดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะได้เกิดปีติขึ้นเมื่อมีปีติสมาธิกายจะเบาใจก็เบาผู้ปฏิบัติถึงจะมีศรัทธาถ้าไม่งั้นไม่มีศรัทธาเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเอาเงินมาทำบุญจักเท่าไรเท่าไรก็ไม่บุญก็ไม่เกินฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่ทำเกิดปัญญาได้ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นจะไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นขึ้นมาได้แล้วศรัทธามันจะแรงกล้าขึ้นมาได้จึงเรียกทีนี้เมื่อปีติสมาธิ
มันเกิดแรงกล้าความศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวขึ้นก็จะดีขึ้นเราจะเดินฝึกสมาธิเดินช้าๆเดินให้ได้ปัจจุบันพุทโธพุทโธให้ยกเหยียบยกเหยียบให้ได้ปัจจุบันทีนี้เมื่อบางคนจะเดินมีสมาธิปิติสมาธิกำลังเดินจุกลมอยู่กายจะเบาใจจะเบากำลังเดินจุกลมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เดินให้มากขึ้นมีสติสมณจะให้มากขึ้นก็สามารถจะกัสรูกำลังเดินจุกลมก็ได้ในปฏิปทาสี่เนี่ยขอให้ญาติโยมเราทำให้สมบูรณ์ในปฏิปทาสี่บางคนจะไม่เข้าใจว่าก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละนั่นก็จะเดินไม่ได้เดินได้เดินให้หายง่วงนอนจึงจะมีศรัทธาขึ้นนำลูกหน้าลูกตาขึ้นแล้วก็จะสว่างสวัยขึ้นความง่วงเหงาก็ไม่มาบีบคั้นเราได้ตัวง่วงเหงาของนอนเนี่ยมันบีบคั้นไม่สมาธิเกิดได้ที่การจะระลึกชาติไม่ได้ก็เพราะความง่วงเหงานี่แหละง่วงเหงาของนอนหรือฟุ้งซ่านทำให้ระลึกชาติไม่ได้การหลับลืมหลับลืมอยู่บ่อยๆความก็สว่างขึ้นแล้วก็ปิติจะเกิดได้ถ้าเราหลับตาบ่อยๆลืมบ่อยๆทำให้ใจเบิกบานได้ถ้าไม่งั้นมันคับแคบใจสมาธิก็จะไม่ดีขึ้นมาได้จิตนี้พอเข้าพอวางแล้วจิตก็ต้องมีความรู้เห็นขึ้นเมื่อจิตรู้เห็นแล้วทีนี้มันก็จิตนี้ก็จะฉลาดขึ้นจิตนี้ก็จะมีเพียรมีมั่นขึ้นจิตนี้ก็จะทำให้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้เพราะจิตถูกอวิชชาฉาบทาจิตจิตนี่เลยไม่รู้อะไรจิตนี่เลยโง่ทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อมีปีติทั้งในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกทำให้เบิกบานฌานสมาบัติก็จะเกิดมีคือขึ้นคือผู้ปฏิบัติเรามีเพียรมีหมั่นอยู่วันหนึ่งวันใดก็คงจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์แนะนำเราพระองค์ได้แนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยสิ่งเท่าจิตเรามีสมาธิแล้วที่พระองค์แนะไว้จิตเป็นสมาธิแล้วย่อมมีความรู้มีความเห็นจริงๆถ้าความเชื่อความเลื่อมเลื่อมใสก็จะมีขึ้นในเราโดยไม่ต้องใครบอกใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองดูวางคิ้วดูวางคิ้ววางคิ้วไม่เป็นนิโรธสัจจะถึงจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็มันทำดูใบหน้าเจ้าของให้เห็นแล้วศรัทธาจึงจะเกิดได้เมื่อยังนอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นเราก็ใช้มองดูที่ใบหน้าของเราแล้วที่หลังมันจะ
จะรู้ตัวตนขึ้นมาก็จะทำบ่อยๆขึ้นขณะเรานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นนอนเราก็ใช้มองที่ใบหน้าเลยวางคิ้วมองดูให้กลงลูกตาให้กลงลูกตาเจ้าของเช่นเราหายใจไม่ค่อยชัดเราทำใจให้หายใจยาวๆหายใจยาวๆแล้วยาวๆเราก็ใช้ตามองๆดูที่ลมเข้าทางจมูกลมออกช่องจมูกหรือทำตาไม่ให้หลับจนเกินไปแล้วย่อมจะสว่างเร็วแล้วเมื่อใจมีความรู้เห็นในลมเข้าลมออกแล้วสมาธิมันก็จะดีขึ้นได้กายก็จะเบาใจก็จะเบาแล้วความสว่างมันก็จะมีขึ้นขณะปฏิบัติใจมันก็จะเบิกบานได้จึงจะเรียกว่าทำใจมนสิการให้มากขึ้นแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงนิโรธสัจจะอยู่ที่วางคิ้วจะรู้ความเป็นจริงในที่วางคิ้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ปฏิบัติเนี่ยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเข้าความมาต่อสมาธิกันมาประชุมให้ความพร้อมกันจึงสมาธิก็จะเกิดได้ด้วยรวดเร็วเพราะความมากขึ้นเอาลุกเราก็ลุกเขายังไม่ลุกเราก็ไม่ลุกแล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อยก็ควรต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกข์ก็ดับไปสุขมันเกิดขึ้นอีกเราก็ควรกำหนดรู้สุขก็เกิดขึ้นกับเราก็นั่งได้ไปเดินนานๆแล้วนั่งไปนั่งไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นอีกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกแล้วทำสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระธรรมเจ้าให้ปิติในพระสงฆ์เจ้าทำให้เบิกบานใจเมื่อเรามีเพียรมีมันทำให้เบิกบานใจนั่นแหละท่านเรียกว่ามนสิการทำให้เจริญขึ้นสมาธิเราก็นำความรู้และความเห็นเสียก่อนใช้มือขวาออกจากสมาธิใช้รูปไปที่หน้าแข้งทำให้เห็นทำให้เห็นทำความรู้ยังมีแหละทุกครั้งนักเข้าก็ยังมีทำความรู้ก็จะมีทั้งความเห็น เอามือซ้ายออกวิธีเราก็ลากไปตามหน้าตักทำความรู้เห็นแล้วทีนี้มือซ้ายขวาเราจับหัวเข่าไว้ทั้งคู่เราทำความรู้เห็นไปนานๆทำให้รู้เห็นชัดนี่ว่ามือเราวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็เจริญอานาปานลมหายใจเข้าคุณรู้
ลมไม่ใช่ออกกำหนดรู้

ทำใจให้สบายสบายยกมือขึ้นสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาไว้ผนมไปที่หน้าอกทำความรู้เห็นนี่เราก็สร้างความแสงสว่างให้เกิดมีขึ้นเราก็จะต้องเห็นกระแสไฟฟ้าของเรามันมีอยู่ในตัวแล้วเอามือผนมไปที่หัวอกเราควรจะกำหนดรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาถ้าได้จะรู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มีปัญญาดีแต่เราก็ฝึกหัดไว้เวลาเราจะยกมือขึ้นวางคิ้วแล้วกำหนดรู้เห็นที่พาดไว้ที่วางคิ้วจะเห็นหรือไม่เห็นทู่เห็นแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้บ่อยๆขึ้นพยายามถ้าไม่พยายามจะไม่รู้จักกระแสไฟฟ้าในตัวเองยกมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่กายใจที่หูตาจมูกลิ้นกายใจภาวนาเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิตจิตเนี่ยมันลุ่มหลงอารมณ์ความโกรธความชังความรักจิตมันอยู่ในระหว่างนี้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานนี้ให้โลภโกรธหลงมันดับไปฌานสมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้เห็นขึ้นได้มันหมดจะได้นี่มันไม่รู้ตัวหรอกแต่ให้เรามีเพียรมีมันเราเดินทางไม่เข้าไปหาความตายที่เราฝึกสมาธิวันนี้เราเดินออกจากความตายนะเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามฝึกให้มากฝึกภาวนานี่แหละฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วจิตมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นเพียรจันทนจึงเรียกว่าจิตนิวิตวิสังขารพอจิตนิวิสังขารไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดมีกับจิตขึ้นจิตก็เป็นพระอริยเจ้าไปนี่จึงเรียกว่าวิสังขารจิตนิวิตสังขารก็กิเลสหน้าปัญญาอยากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรามันยังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงานปฏิปสานสี่เนี่ยต้องจิตนิวิตสังขารก็กิเลสหน้าปัญญาอยากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรามันยังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงานปฏิปสานสี่เนี่ยต้องทำให้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำนี่ก็เรียกว่าปฏิปทาสี่

0: ที่เราทำเนี่ยที่เรารับสินข้อห้ามเนี่ยเป็นสินที่ขาแล้วมาสำรวมอินทรีย์ขึ้นนี่เป็นสินสังวรที่ยกระสรงธรรมะธรรมวิเศษที่พระองค์แนะนำให้กระทำความเพียรอยู่เราก็ทำตามและเราก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีแล้วต้องได้ทีนี้เมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยชาติที่เรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุญของเราไม่ใช่น้อยนี่เรามาเจริญพระไตรปิฎกให้รุ่งเรืองสุขใสขึ้นพระไตรปิฎกของเราจะได้งดงามพระไตรปิฎกก็หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ในหัวปึงหัวกระดาษหรอกอยู่ที่กายใจเรานี่เองเราหูตาไม่บอดจิตใจไม่ใบบ้านี่พระไตรปิฎกของเรางดงามพระไตรปิฎกของเราสมบูรณ์นะพระไตรปิฎกของเราไม่วิบัตินี่พระไตรปิฎกวิบัติยังไงล่ะตาบอดหูหนวกจิตใจบ้าบ้านั่นแหละเขาว่าพระไตรปิฎกวิบัติของเรานี่สมบูรณ์ดีไม่มีบ้าบ้าเสียจริตไรเราก็พยายามทำให้สติสมัญญะมีดีขึ้นทำเถอะทำความรู้ตัวเถอะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าเป็นหมัวอย่างอื่นเลยเพราะเราจะทำอะไรต่ออะไรก็ทำงานทางบ้านเรือนเราก็ทำสติสมัญญะความรู้ตัวฝึกหัดไปนี่แหละจึงเรียกว่าคนไม่ประมาทคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำประกายวิโดกให้สมบูรณ์ขึ้นเขียนเขาเขียนให้มากกว่าอาจจะไปสำเร็จเมื่อตายอีกก็ได้ขณะจะตายจะได้มรรคผลที่เราเคยฝึกหัดเคยต้อนจิตให้เข้าผวังอยู่เรื่อยๆเพลาเมื่อแตกดับก็ระลึกถึงอันนี้ได้ก็จิตนี้ก็มีอำนาจขึ้นมันก็สลัดกิเลสออกหลุดพ้นก็เป็นพระอริยเจ้าไปนักปฏิบัติเนี่ยได้พระอริยเจ้าเมื่อขณะตายเนี่ยมากบุญเนี่ยบุญอะไรไม่เป็นยอดแห่งบุญก็นักปฏิบัติเนี่ย
1: ถ้ามันสบายกายสบายใจโยมก็เพิ่งรู้ว่านี่จิตมีสมาธิแล้วถ้ามีทุกข์ขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเลยทุกข์นี่มันจะเกิดขึ้นหรอกทีนี้โยมก็จะต้องจำไปทำอยู่ที่บ้านก็ทำขึ้นให้มากขึ้นแล้วความรู้เห็นใหม่ๆที่เรายังไม่รู้ได้เราก็มาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำนี่ต่อธรรมะให้อีกนี่เพราะเรื่องก็เหมือนกันพวกท่านที่ไปเรียนหนังสือที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้ก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเขียนค่อยอ่านก็จะกว้างขวางขึ้นสามารถก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นี่พอสั่งสอนได้พอเราได้เรียนได้สมถภาวนาวิปัสสนากรรมนาภาวนานี้ก็ครูบาอาจารย์แนะนำก็จะต้องรู้ต้องเห็นและครูบาอาจารย์นี้ก็จะแนะนำลูกศิษย์ต่อไปนี่ลูกศิษย์ต้องมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอันนี้แหละก็จะนำธรรมะของพระองค์ให้รุ่งเรืองสุขใสไปได้แล้วก็จะเกิดมากขึ้นความว่าน้อยลงไม่มีเท่ากับการผู้เห็นผ ู้ปฏิบัติพอได้ธรรมะแล้วการเลิกไม่มีการไม่พอเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มคนได้ธรรมะนี่คนได้ธรรมะนี่ไม่อิ่มไม่เต็มเพราะมีความสุขมากซึ่งพระนิพพานจะรู้ว่าเป็นพระอริยเจ้าแค่นั้นที่นี่เช่นว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาแล้วเครื่องกายลักษณะญาณก็จะเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาปรากฏอยู่ไม่ขาดว่าที่นี้พระโสดาบันนี้ก็จะมีอารมณ์ในธรรมะที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนไว้ได้ก็รู้ว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมสิ้นแห่งทุกข์จริงๆพระโสดาก็รู้พระโสดาก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วองค์แรกทุติยฌานเนี่ยก็สกิทาคามก็เกิดขึ้นตติยฌานก็คืออนาคามีนี่พึงจะได้ภูมิของอนาคามีก็เข้าอยู่ในตติยฌานนี่แหละเป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่แล้วพวกเราก็ต้องมีเพียรมีหมั่นสิว่าเราก็มันจะเรามาเรียนให้รู้จักความตายแล้วมาเรียนให้รู้จักความไม่ตายเป็นอย่างนี้นี่ว่าเราจะไปถ้าพวกโสดาเนี่ยหรือสกิทาคาก็ตามหรือเราก็จะไปสู่ในลูกศิษย์ของหมู่พระอริยเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าอนาคามีก็ไปอยู่สุทธาวาสปฏิพันธ์มโนนที่ตามที่ตำหนุกตำราที่เขาเขียนไว้นั้นเราไม่ผิดเนี่ยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระอริยเจ้าท่านรู้จริงๆพระโสดาบันท่านก็รู้จริงๆจึงเรียกว่าเข้ากระแสพระนิพพานนี่เข้าพระนิกระแสพระนิพพานคือนิพพานเนี่ยท่านละสังโยชน์สังโยชน์ความไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่โกหกหลอกลวงไม่ผิดกามมคุณซึ่งลูกเมียและภรรยานี่พระโสดาทำไม่ได้นี่จึงเรียกว่าพระโสดานี่ความละอายตบะพระโสดานี่รู้ว่ากรรมเป็นของตนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นของตนพระโสดาก็ต้องสร้างความดีเป็นพระอริยเจ้าก็หมดความคล่องทางโลกก็มีจริยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้อาตมาที่มาแนะนำหรือสั่งสอนให้ฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปรู้เองอย่าเข้าให้ไปเห็นเองเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วก็ได้มาถามครูบาอาจารย์ได้ก็ยังมีเรื่องถามครูบาอาจารย์ได้ก็จะมีสถาปัตถะความเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้เข้านิพพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนนี้พระองค์ไม่ได้ไปหรอกทิ้งไว้ให้กับพวกเราลูกๆข้างหลังนี่แหละเพราะที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติแต่คนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยน่าสงสารน่าเสียดายว่าเกิดมาเสียนานแล้วไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นนี่ถ้ามีศรัทธามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนไหวเป็นพระอริยเจ้าได้นี่พูดถึงว่าละสังโยชน์นี่จะฟังง่ายหน่อยว่าสังโยชน์ก็คือคนชาวบ้านเนี่ยรับธรร มยมีนกใหญ่ภรรยาสามีกันอยู่เป็นหนึ่งนิดหนึ่งนี่เขาเรียกว่านี่แหละกิเลสมารกิเลสมารมันเครื่องรอยรัดจิตใจของเรานี่พวกเราทีนี้เมื่อเป็นพระโสดาเขาแล้วมีฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นได้ก็กลับใจจะได้นี่เช่นว่าโสเวณีเนี่ยได้ฟังธรรมของพระองค์พระองค์นี่พูดไพเราะพวกชาวบ้านเรียกว่าคนชั่วหรือคนกะลีอะไรนี่แต่พระองค์นี่พูดเหมาะสมที่เป็นพระองค์จริงๆเป็นผู้หมดจดแห่งสิ้นสมาธิปัญญาที่คุณเป็นผู้วาจานี้ไพเราะงดงามมากเรียกว่าโสเภณีเป็นผู้งามเมืองคนเหล่าเรียกว่าเมียเช่าเนี่ยทีนี้แต่พระองค์ว่าโสเภณีนี้เป็นผู้งามเมืองเป็นผู้แต่งตัวไว้ให้ชายอื่นดูเนี่ยผู้เพราะพระองค์นี้ผู้เพราะจริงๆแล้วพยายามเราก็ต้องเรียนตามพระองค์เมื่อเราทำตามพระองค์พูดตามพระองค์ทำให้เหมือนพระองค์อินทรีย์สังวรสมรมระวังความสง่างดงามเราก็ทำสมรมมาเถิดแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นกับเราได้พอธรรมะเกิดได้พระโสดาเนี่ยเป็นเครื่องสัมผัสกับเครื่องทิพย์ได้นะได้ตั้งสัมผัสได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละโยมพออย่างนั้นจึงเรียกว่ากิเลสดับพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นเพราะอันนี้ที่พูดที่ก็พูดมายกย่องในพระธรรมคำสอนแล้วก็ยกย่องทางจิตใจของพวกโยมเพื่อยกย่องเพื่อจะให้ธรรมะที่ในของญาติโยมที่ความไม่โลภไม่โกรธก็มีอยู่เพื่อจะให้ตื่นขึ้นมามือสถามีความตื่นขึ้นมาแล้วธรรมที่ไม่ดีไม่ชอบก็ดับไปธรรมที่เจริญขึ้นมาที่คำสอนว่าพระพุทธผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เจริญเนี่ยก็ได้สาพวกเรามาเจริญธรรมะนี่แหละธรรมะก็เกิดขึ้นกับพวกเราทีนี้ดูสิโยมพวกโยมมาบวชเนี่ยมาบวชกันแล้วมาบวชกันอีกยังมีที่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้จะได้เข้าไข่คำสอนของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีมหากรุณากับพวกเรามากที่คำสอนอยากให้พวกเราพ้นทุกข์มุทิตาขอให้เราทำความดีให้มากขึ้นนี่ก็เราก็ทำความดีมากแล้วเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เรื่องกระแสของพระอริยเจ้านี่ต้องรู้ท่านอุปมาเหมือนที่บุรุษที่โจรขับไล่ฟันมาวิ่งหนีมาโจรก็ขับไล่ฟันทีนี้วิ่งเข้าถึงทะเลแล้วความกลัวโจรมากก็เลยหลงในทะเลก็ว่ายเลยว่ายเพื่อใจคนโจรทีนี้เมื่อว่ายไปแล้วในยามกลางคืนมืดเหนื่อยเหน็ดมากว่ายข้ามในทะเลก็เหนื่อยมากทีนี้ศพนั้นลอยน้ำมาผู้นั้นในกลางคืนนั้นไม่เห็นก็นึกว่าขอนไม้ก็เกาะศพนั้นไปเกาะศพนั้นก็ได้ศพนั้นแหละที่ถึงฟังกันโน้นได้

0: เนี่ยพอน้ำทะเลลุกขึ้นเนี่ยตีซากศพให้ขึ้นตะลิ่งอยู่เสมอผงเล็กผงน้อยก็ต้องซับให้ขึ้นตะลิ่งในทะเลนี้จึงจะสะอาดได้เนี่ยฉันใดก็เกาะศพมาเรื่อยๆทีนี้ก็ตะวันก็จวนจะสว่างแล้วทีนี้ก็พึงว่าเห็นศพตะวันขึ้นแล้วก็บุรุษนั่นก็ละศพไม่ได้ถ้าละศพไปต้องตายเพราะคลื่นทะเลมันใหญ่ทีนี้ก็ก็ใส่ศพนั่นแหละเกาะศพมาเรื่อยๆทะเลก็ซัดน้ำก็ซัดเข้าถึงชายตะลิ่งได้ชายนั้นบอกสัตบุรุษนั้นก็เห็นซากศพก็มีทั้งเกลียดทั้งน่ากลัวทั้งอะไรก็พอเกาะพัดตีนอย่างดินได้ข้ามฟ้าโนดาก็ผลักศพให้ลอยจากน้ำชายนั้นก็ชำระตัวก็เดินขึ้นตะลิ่งไปนี่ทำได้ความเปรียบเทียบนี่เมื่อตะวันขึ้นแล้วสว่างแล้วก็พระโสดานั่นแหละเป็นผู้เห็นภัยในเป็นผู้เห็นภัยในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเราได้กอดซากศพเหล่านี้นะกินซากศพอยู่ทุกวันอยู่กับซากศพอยู่ทุกวันเรานึกว่ามันไม่เห็นซากศพที่ตัวเราของเราเราจึงพอใจอยู่ในสภาวะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเท่าผู้นักปฏิบัติได้อสุภกรรมฐานนั่นแหละจึงจะรู้ความอุปมาอุปไมยในข้อนี้ก็จะรู้ได้เห็นได้เมื่อรู้ได้เห็นได้ล่ะโยมก็จึงว่าสังโยชน์เหล่านี้โลกกดลงสามนี้มันก็จะดับไปนี่ผู้นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็จะเกิดมีกับพวกเราขอให้รักษาศีลไว้เถอะโยมทุกคนรักษาศีล5ไว้เหมาะกับคนของพวกญาติโยมพวกศีล8เนี่ยเป็นศีลที่ออกจากโลกนี่ที่ออกจากโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราแม้ถึงเราจะมาอยู่กันด้วยกันในศาลาโรงธรรมที่โรงที่นี่ที่เรามาเป็นชายเป็นหญิงก็ตามที่เรามานอนก็อยู่ในศาลาโรงธรรมอันนี้ก็ไม่ได้นึกอะไรกันเลยนั่นแหละธรรมะของพระอริยเจ้าก็เป็นแบบชนิดนี้แหละอยู่กันได้กิเลสตัณหาไม่มีถือว่าเรามารักษาสิ้นข้อห้ามอปรมจริยาเวรมณีเราซึ่งเว้นกามคุณด้วยกันทั้งหมดแล้วทีนี้เมื่อจะถึงแดนของพระอรหันต์แล้วชายก็ไม่มีหญิงก็ไม่มีและนั่นคือพระอรหันต์อยู่ไม่ไกลอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราหมดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เลยว่าเราสิ้นอาสวะแล้วนี่ขอให้เราตั้งใจไว้ให้มากเถอะมันจะได้ไม่ตายแล้วไม่ตายอีกนะนี่เราจะได้ไปสู่แดนของพระอริยเจ้าพระองค์เป็นผู้นิพพานไปแล้วนิพพานนี้ไม่ใช่ว่าหมดตัวหมดตนนะมันหมดกิเลสนะแล้วก็นิพพานเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยอายตนะนั้นยังมีอยู่พิสุทธิ์นี่พระองค์กล่าวอย่างนี้นิพพานนั้นน่ะอายตนะนั้นยังมีอยู่อายตนะก็คืออะไรละหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละ ว่าเมื่อจะทำนี่มันหมดกิเลสนี่มันก็เลยแก่เลยเจ็บเลยตายถึงทันทีจึงพระองค์นี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้คนพบปะผู้เดียวแล้วก็แพร่หลายให้กับพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายถ้ามากระทำกันอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะไปสู่อย่างน้อยๆก็เทวโลกสมบัติเราก็จะไปอยู่โน่นแหละทีนี้มือพระองค์เนี่ยเมื่อเราไปอยู่โน่นอะไปอยู่กับพระองค์เลยไปอยู่กับเทวโลกสมบัติพอว่างศาสนา 5,000 ปีนี้ก็พระองค์ความอัศจรรย์ของพวกหมู่เทพเทวดามีบุญมากพระองค์ก็จะรวมพระธาตุประชุมธาตุขึ้นอีกเป็นมีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นธรรมะสั่งสอนพกเทวดาได้เหมือนอย่างพระองค์ที่อยู่ในที่นิพพานไปแล้วพวกเทวดานี้จะได้ฟังธรรมะอีกก็จะบรรลุธรรมะพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระอริยเจ้าเป็นลานลานเป็นโกดโกดเอวังทีเดียวนี่นะขอให้พวกเราในตั้งใจมันยังไม่หมดกิเลสถึงขั้นพระอรหันต์ก็แค่สินห้าเราก็ทำชื่นชมยินดีให้มากเราจะได้ไปสู่เทวโลกสมบัติจะได้ไปอยู่ลูกศิษย์พระอรหันต์ชั้นเทวโลกชั้น4บรมโพธิสัตว์ก็อยู่นั่นทั้งนั้นพระสีอานก็อยู่นั่นทั้งนั้นเราไม่ต้องให้พระสีอานมาโปรดเราขึ้นไปหาท่านเลยดีกว่าจึงจะเรียกว่ามีมนุษย์ใจสูงพวกเราอย่างกับพวกเรานี้ก็แต่งตัวไปสวรรค์แต่งตัวไปพระนิพพานทั้งนั้นนะอันนี้ก็อาตมาก็จะขอยุติเรื่องเท่านี้เอวันก็มีขอจงให้มีดวงตาสิครับคำสั่งสอนสมาธิพระพุทธเจ้าจงเจริญมรรคสี่สมผลสี่พระนิพพานหนึ่งจิตใจเป็นหนึ่งหนึ่งนี่แหละจะซึ่งพระนิพพานมันเรียนมันทำให้มากขึ้นจงสมันเนี่ยเราก็ฝึกขัดเถอะไม่เป็นไรหรอกดีเรามาฝึกขัดนี่แหละถึงว่าสมรวมอินทรีย์คือรักษาผู้ตาไว้ดีแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกๆคนใครสนใจมากคนนั้นก็จะกระสรู้ได้เองอินทรีย์สังวรก็เกิดขึ้นแล้วปัญญาอินทรีย์ก็จะมีขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันก็จะห้ามหันกิเลสได้เนี่ยพุทโธพุทโธนี่ก็หมายกันทำหันกิเลสนะเป็นมากกว่าลายมนะก็มีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
2: กราบพระพร้อมแล้วกราบ

หริตวานเมตังสเมตาภทันตาอวิคิตาจิตาปริตังภนันตุสาเกกาเมจรูเป

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะ
3: ค
4: ่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมาก

0: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: น้ำพระทัยอันใหญ่ล้วนอาพื้นดินจริง
2: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
3: ์ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
4: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
5: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
6: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
2: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโถหายใจเข้าโพหายใจออกโถหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบาย

ล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติและระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติและระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติและระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์งานจิตเราจะเป็นธาตุของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์

แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆ เมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบ

มากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้ม

ลืมแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักในลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเอง
มาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัตถิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหาริปฏิกูลปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี่เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาในหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลาง
พิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจเราก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้น
นี่ถ้าใจเราขาดภาวนา

จเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ปนนะเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นนี่ใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมาสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรม

เราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจนั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นในบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบนั้นใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐาน
เมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิตุขาชราปิตุขามรณำปิตุขาที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยนี่จิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแส

แสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจจะทำคำสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายาวานาคือลึกสอบกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจแล้วก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้า
ด้วยการปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหม่องไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

0: ดูก่อนสุภัททะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูก่อนสุภัททะถ้าภิกษุหรือใครก็ตามจะพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8นี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์จากหนังสือพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทวะวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ความรู้สึกของพระท่านเปรียบไว้เหมือนแม่เนื้อระวังนายพรานหรือสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นจะหาจุอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในอิริบทต่างๆของแม่เนื้อเต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นยังโดนสัตว์ร้ายกัดหรือนายพรานยิงก็ได้นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนคล้ายคลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออกจากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงำอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจำต้องใช้ความพยายามความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักหนักด้วยการระมัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่จมอยู่ภายในจิต

ใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรและความหลุดพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการดำเนินของท่านและโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่แสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมมีความคมคืนกันตรงไหนหรือไม่หรือหันหลังให้พระโอวาทของพระพุทธเจ้าและหันหลังให้การดำเนินของท่านที่เป็นคติตัวอย่างอันดีซึ่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะคิดคำหนึ่งเสมอความระวังตัวมีคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวออกแต่ตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอจะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อัตสู่ธรรมเพื่ออัตเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมากเมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญายังไม่พอจึงต้องได้ถูไถต้องได้บังคับบัญชากันอยู่ทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบถต่างๆแม้ที่สุดไปวินทบาทท่านที่ท่านกล่าวไว้ว่าบิณฑบาตเป็นมัดหมายความว่าอย่างไรก็คือมีข้อวัดปฏิบัติมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมออยู่ปกติก็มีการระวังมีความมีสติอยู่แล้วแล้วกล้าออกจากวัดไปเราจะสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอัตของธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใจที่แสดงออกอยู่เสมอไม่สนใจกับอะไรเดินบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลำดับลำดาใส่เขาใส่บาตรรับบาตรก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประคองความเพียรไปโดยลำดับลำดาไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนนี่คืองานของพระที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดหรือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของเราเป็นอย่างนี้การบิณฑบาตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมาใครจะออกมาจากสกุลใดก็ตามปิณฑิยาโลกโภชนังนิสัยปปชาตัทธโวยาวชีวังอุสาโหกรังอยู่ต้องเป็นกิจประจำองค์ประจำตัวของพระคือบิณฑบาตมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเพียรไปและให้ทำความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระเวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคอาจจะได้ประณีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไรไปตามกิจวัตรนี่เรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรมแต่ไปมีความคิดความรู้สึกโลเลในอาหารประเภทต่างๆหรือชนิดต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกของกิเลสซึ่งมีความหิวโหยหาความอิ่มพอไม่ได้ไปด้วยความปัดแต่งของจิตไปด้วยความหิวโหยของจิตไม่ใช่กิจวัตรของพระผู้จะฆ่ากิเลสมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียการเดินไปบิณฑบาตจะมีกี่รูปกี่องค์ก็ตาม

ต่างองค์ต่างรักษาจิตของตนไปโดยลำดับลำดาไม่พูดไม่คุยเรื่องอะไรกับผู้ใดทั้งนั้นเป็นจิตจำเป็นของตัวโดยเฉพาะทั้งไปทั้งกลับนี่หลักประเพณีของท่านบิณฑบาตท่านเป็นอย่างนั้นเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบฉันหรือได้อาหารมาก็พึงพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วซามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันสิ่งใดอาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันธ์

สิ่งใดอาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันธ์ไม่แสดงกันแล้วก็รับได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภาโรสุภาโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบายลูกศิษย์ตถาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนอยู่ตามถ้วยตามชามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาตักเข้ามารวมกันในบาตรแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิมดับเพื่อจะตัดความโลภโลเลในอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจึงต้องให้พิจารณาเรื่องความปฏิกูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งรสเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปคลุกเคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรังแห่งความปฏิกูลทั้งหลายแล้วเริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไปคลุกเคล้ากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วคือลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดูแลไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆกลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมดท่านพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่มีความโลภตัดความโลภความโลเลในอาหารแล้วเป็นธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมาพอได้ยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเพราะอัตภาพนี้ไม่ต้องการของสดสวยงดงามมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องเป็นของปฏิกูลเบื้องตามกันหมดจะเอาเพชรนินกินดาให้ธาตุขันธ์นี้รับมันไม่ยอมรับมันรับแต่ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นี้จิตใจก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสำคัญเช่นนั้นเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเราพิจารณาแล้วก็ลงมือฉันฉันไปจะพิจารณาอาหารนี้ไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะทำงานอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเคยแล้วปฏิบัติมาอยู่แล้วก็ได้อย่างภาวนามีความรู้สึกตาทั้งรวมอยู่ในบาตรไม่ให้เธอให้มองที่โน่นที่นี่เวลาขบเวลาฉันก็ไม่เถอให้มองในลักษณะที่ว่าสติลอยจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฉันด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องของธรรมท่านถึงสอนให้สังรวมลงไปนี้ปัตตสัญญีให้มีความสำคัญอยู่ในบาตรให้เสกียวัฒน์ท่านก็บอกแล้วอัตตาสัญญีปินนาปาทังเนี่ยทำความสำคัญในอยู่ในบาตรอย่าไปสำคัญอย่างอื่นฝึกหัดจนได้จนชำนิชำนาญนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยในขณะที่ฉันไม่ค่อยได้เถื่อได้มองนั่นโดยความไม่มีสตินะมันจะเริ่มฝึกหัดปฏิบัติตาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ในนั้นมันเริ่มเป็นกายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอกมันมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนั่นนาลิ้นมือลอยไปอย่างนั้นไม่เป็น

ในเวลาฉันก็ให้มีสติอย่างนั้นไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการกบฉันไปแล้วก็ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักปฏิบัติงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงานทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ได้ก้าวเข้าสู่ธรรมะและได้บวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่างานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิดกันกับงานของพระซึ่งทำด้วยความมีสติความละเอียดละออยู่มากนอกจากเราจะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทำของเราเสียมันก็ไม่ผิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งกว่างานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทำแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขานะแล้วอยู่ด้วยการมีจำนวนมากอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละรูปและนามนั้นไม่เหมือนกันต้องพร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจและทำให้เป็นพื้นฐานของใจตนเองว่าให้อภัยกันนี่คือความเป็นธรรมระหว่างที่อยู่ด้วยกันอย่าได้ไปยกโทษยกกรกันว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ความคิดเช่นนั้นมันกวนตัวเองด้วยนอกจากนั้นก็ระบายไปสู่เพื่อนสูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทางโน้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากิเลสต่อกิเลสมันก็เผากันได้ง่ายเมื่อมองกันด้วยแง่ของความเป็นธรรมคือมองในความให้อภัยหรือมองด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางตื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเพ่งเล็งในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความมุดหงิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของกิเลสสติปัญญาต้องตามต้อนทันทีหากมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงๆนี่คือเรื่องของธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไหร่อยู่ได้เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนได้ทั้งนั้นผู้เพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อธรรมไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลสเนี่ยองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้าก็เห็นใจทุกรูปทุกนามว่ามีคุณค่าด้วยกันจึงต้องรับไว้มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอาทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี้องค์หนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองค์หนึ่งองค์นี้องค์หนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นสิบก็เป็นจำนวนดังที่อยู่ด้วยกันนี่ต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาถึงให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละรายละลายแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจด้วยความอุตสาห์พยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสดานี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศาสดาพระศาสดาเป็นจอมแห่งความเพียรไม่ว่าในแง่ใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลกไม่มีใครเสมอแหละทำประเภทนี้เนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆ
ความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมที่จะยังพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสำเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอดก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยพิจารณาก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะนั่นก็ดีนี้ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดีบวกกันเข้าคร้าวกันเข้ามีแต่ของดีจะเสียไปที่ตรงไหนนอกจากมีสิ่งไม่ดีเข้าไปทำลายเสียเพียงรายหนึ่งเท่านั้นก็กระเทือนกันทั้งวัดเราอย่าว่าถึง400 500องค์เลยเพียง2องค์เท่านั้นก็ทะเลาะกันได้ถ้าใจไม่เป็นธรรมนี่หลักแห่งการอยู่ร่วมกันก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสาเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมที่กล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นการที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดมันอดคิดไม่ได้ท่อแบกพ่อหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนารับมาแต่ละองค์ละองค์รับด้วยเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนใหเต็มสติกำลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้ไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจำต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาคเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขการประกอบความภาคเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกันนี่อันนี้เรียกว่าปุคละสัปปายะเพื่อนฝูงน่ะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายในนั้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราไงก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกปุคละสัปปายะกับเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบายต่างองค์ก็ต่างมีอัตมีธรรมธรรมต่อธรรมเข้ากันได้สนิทแต่ธรรมกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นข้าศึกกันทันทีอย่าได้นำมาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อเราและเป็นข้าศึกต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับดับมันด้วยความภาคเพียรและระมัดระวังเสมอการทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาหมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุขก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่แหละงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดละออและเป็นงานที่หนักอยู่มากจนต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็นงานภายนอกเช่นหามไม้หามเสาแบบนั้นหามนี้ก็มองเห็นกันว่าสิ่งนั้นๆที่แบกที่หามานั้นคาดกันได้ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างนั้นอย่างนั้นผู้แบกผู้หามมานั้นมีความหนักเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่งานภายในใจนี้มองไม่เห็นมันแบกมีอยู่ลึกๆอยู่ภายในงานความเพียรนี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามอยู่เสมอเพ
ผู้ตั้งใจปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็เจตนาให้ฝังลึกอย่าเป็นโยกโยกคอนคอนใช่ไหมล่ะแบบคอนแขนคอนแขนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบุคคลหญิงชายหรือหน้าที่การงานอะไรอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทำลายงานของเราที่กำลังทำอยู่นั้นให้ล้มเหลวไปไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจตรงถืองานที่ทำนั้นเป็นงานสำคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่าสิ่งนั้นเข้ามายุ่งสิ่งนี้เข้ามายุ่งเรื่องนั้นเข้ามายุ่งเรื่องนี้เข้ามายุ่งนั้นมันเป็นคำพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตำหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตำหนิตัวเหตุอันสำคัญมีอยู่ภายในใจตัวนี้แลเป็นผู้แยบออกไปเรื่องนั้นปรุงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใดๆมีแต่ผู้นี้ปรุงออกไปไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทรกมาแสงทั้งที่เราทำงานอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีอะไรมายุ่งแต่เรื่องภายนอกเข้ามายุ่งไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่กำลังทำงานอยู่นี่แหละเล็ดลอดตัวออกไปในขณะที่ไม่มีสติแล้วไปปรุงภาพเรื่องนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเองความจริงภาพของตัวเองที่ปรุงขึ้นจากใจนี่แหละความปรุงนี้ไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุ่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ปรุงอยู่นี่แหละในขณะที่จิตเถองานของตนที่ทำนั้นเถอเวลานั้นจิตก็แยบออกไปปรุงไปแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็หาว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุ่งมากวนใจหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือผู้นี้แหละมันถลายออกไปในขณะที่กำลังบังคับให้ทำงานอยู่นั้นแต่สติผู้บังคับได้เผลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายก็ออกไปฉกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเองนี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งการความหลุดพ้นจริงๆจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรนี้ไปได้เลยจะต้องปรากฏเห็นผลอายัมปทันตาเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามขอให้ถือหลักความจริงเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทั้งหลายท่านสอนไม่ว่าอย่างไรนะที่ว่าสวัคขาตธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ตรัสไว้ชอบนะฟังสิมีที่ค้านที่ตรงไหนชอบต่อความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดคลาดเคลื่อนไปไหนพระองค์จะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตามหลักที่ประทานไว้อันสำคัญก็คือธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนอัตถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่ออัตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่าศาสดาแทนก็คือศาสนธรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตชี้บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้นแล้วชี้บอกเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกข์มีอยู่ทั้งกายทั้งใจ

ทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้นี่เป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกพร่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลสได้แจกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นดูที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี้นี่นี่แหละสัจจะธรรมคือความจริงเนี่ยเป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้และศาสนธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแสดงชี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกรายไปนิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นดับสนิทลงไปนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเครื่องให้ดับทำให้ดับเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติแล้วถ้าจะพูดไปให้สุดในองค์8ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นอยู่ที่ไหนนะมรรคก็อยู่ที่ใจการกระทำก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมคมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใช้ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบทำอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญแห่งงานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานี่เดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่งทำความเพียรภายในใจก็เอาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดผู้ค้นเนี่ยอยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวมันอยู่นี่ๆทั้งนั้นเป็นผู้จะทำไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทำสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นจึงเป็นปัจจุบันสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้ง4เพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้ง4ตู้แห่งสัจธรรมทั้ง4มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนนางพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่นั้นให้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัดระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้จึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบินยาโลปโภชนังบินธบาตมาฉันด้วยน้ำพักน้ำแดงด้วยกำลังปีแข้งของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าลืมตัวมั่วสุมนี่อันหนึ่งเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ก็เอากายนี่แหละไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องเลี้ยงจิตชอบภายในจิตเพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชารสแก่จิตอยู่แล้วในมรรคแปดนี้สัมมาวายาโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่4สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4นี้หรือเพียรอยู่ในสัมมาประธาน4นั่นสัมมาสติระลึกชอบระลึกอยู่ในกายในจิตนี้ระลึกอยู่ออกไปข้างนอกก็ไม่หนีจากหลักสัจธรรมระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่

สมาสมาธิจิตมีความสงบสบายสมาสติสมาสมาธินี่แหละท่านว่ามรรคอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงโรยไปตามพระสัจจะของพระพุทธเจ้าแล้วเหรอการว่าปรินิพพานนั้นหมายถึงพระสัจจะของพระพุทธเจ้าสลายจากส่วนผสมลงไปเท่านั้นหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องดีงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไว้แล้วในที่กายที่จิตของเราทุกสัตว์ทุกส่วนบกพร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดีนี่แหละเหมือนองค์ศาสนาประทานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่สดร้อนร้อนเพราะเป็นสวากขาธรรมตัดไว้ชอบและตรัสลงที่กายที่ใจของเรานี้แม้พระพุทธองค์จะมาประทานพระโอวาทเองก็ไม่ประทานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไว้แล้วนี่เลยจึงว่าเป็นองค์เป็นศาสดาแทนเราตถาคตท่านถึงได้รับสั่งอย่างนั้นนี่ล่ะกายใจของเราเป็นปัจจุบันอายาศาสตร์คือทุกขสมุทัยนิโรธมากเป็นหลักแห่งสัจธรรมซึ่งมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักสัจธรรมประธานพระโอวาทก็ประธานลงที่นี่เรื่องรวยไปไหนเวลานี้มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าสัจธรรมของเราล่วงโรยไปแล้วที่จะทำงานทำไม่ได้แล้วนี่เราทำได้อยู่พิจารณาลงไปนี่แหละที่ว่ามรรคมีสมาธิติสมาสังโปเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมรรคที่กล่าวนี้ไปได้เลยมีสดสดร้อนร้อนอยู่มิใช่เหรอค้นขึ้นมาสิค้นขึ้นมาใช้สิปัญญาพินิจพิจารณาไกลกรองดูตามหลักความจริงอย่าฝืนความจริงความฝืนความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจริงคือธรรมไม่ให้ปรากฏภายในตัวเอาตั้งแต่ความรุนร้อนขึ้นมาเพราะความเสกสรรปัญญาในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นเอายาพิษเข้ามาเผาโรงจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแม้สกลกายนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของมันทำไมจะไม่เห็นดูลงไปที่ตั้งแต่บนทิศะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนสะอาดสะอ้านมีตรงไหนเน่ารักใคร่ชอบใจมีตรงไหนที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบอยู่ดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหนมันน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดกำหนัดยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไอ้เรื่องที่น่ารักน่าชังว่าเป็นของสวยงามซึ่งเป็นของจำปอมนั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่อย่างทราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่สถานที่พิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้พระพุทธเจ้าจึงเหมือนไม่ได้ปรินิพพานไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสนาที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กำลังเป็นนักโทษอยู่เวลานี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุมห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีกพุทธะนั้นเป็นชั้นใดพุทธะนี้จะแปลกปลอมไปไหนนี่ที่ว่าตรงกันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในจิตใจจึงให้พิจารณาที่ตรงนี้อย่าหนีจากหลักความจริงคือธรรมกิเลสเคยฉุดเคยลากเอามากี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอธรรมเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหลุมลึกทำไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจกิเลสเครื่องหลอกลวงจำปองและฉุดลากไปกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันซึ่งเต็มไปด้วยความหาผามทุกข์ไปด้วยกันทั้งนั้นทำไมจึงไม่เข็ดไม่หลาบสติปัญญามีเท่าไรทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้าง
เราต้องมาเทียบเคียงช่างความหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดความจริงความปลอมของกันและกันคุณและโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบนี่ละธรรมพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอบตัวลงไปมันท่องเที่ยวอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างทั้งข้างในข้างนอกในกลสกุลกายท่านที่เรียกท่านเรียกว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ตั้งแห่งงานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลออกจากจิตใจและเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจากหลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้อันนี้เรียกว่ากรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐาน5คือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับปุณณบุตรผู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนักก็สอนเจสาโลมานขาสันตตะโจไปถึงหนังแล้วมันหุ้มห่อไปหมดหนังเป็นประโยคใหญ่โตมากโลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นสำคัญถ้าทะลกหนังออกหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกระดับหน้าร้านข้างในมีอะไรมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดดูให้ชัดเจนดูให้ทั่วถึงดูให้ลึกซึ้งจะเห็นความจริงเป็นลำดับลำดาไปจิตนี้จะถูกกิเลสตีตะปูไว้อย่างเหนียวแน่นก็ตามเถอะเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปตรงไหนแล้วจะบีบถึงขึ้นมาเลยไม่ต้องสงสัยดีขึ้นมาจนหลุดลอยไปโดยไม่มีเหลือเลยนี่แหละงานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญมากเพราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปูคือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็ว่าเป็นของเรามันจะพังทลายอยู่ก็เป็นของเราเหม็นคุ้งหมดทั้งตัวมันก็ว่าเราเป็นว่าเป็นเราเป็นของเรายังจะจมกับมันอยู่หรือของจริงมีอยู่ทำไมไม่ยึดของจริงมีอยู่ทำไมไม่ค้นหาของปลอมไปติดมันหาอะไรพิจารณาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบังคับบัญชาพิจารณาจิตลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาซะมากต่อมากแล้วก็หาความทุกข์เข้ามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกไปหามนี้มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิตให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้หลายครั้งหลายหนงานนี้เด่นขึ้นมาตามหลักความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล้มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไปโดยลำดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงเอาละทีนี้นั่นจะเรียกว่าได้การก็ได้ทีนี้ก็เห็นร่องรอยแล้วทีนี้จิตใจจะสว่างสวัยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะอำนาจของสติปัญญาอย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาผลที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึงแล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีจิตติดกับสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนถึงขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบทัพสัมภาระที่หนักอยู่บนบ่าแทบหลังจะหักบ่าจะฉีกพอทิ้งตุ่มลงไปแล้วทำไมตัวจะไม่ดีดจะไม่ลอยขึ้นมาจะไม่สบายนี่การพิจารณานี่เพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ออกนั่นเองเอาให้จริงนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสถ้าจับใจถ้าลงได้พิจารณาเช่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเห็นคุณค่าของธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความจำปลอมของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลสุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเครื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเดียวนี่แหละความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจ
ความเป็นคุณอย่างถึงใจความเพียรหมุนตัวไปเอง

ติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความภาคเพียรหมุนไปตามสติปัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพลินเพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลกเพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาความบางความสว่างสวัยความสุขความสบายเพลินเรื่องของกิเลสเพลินเท่าไรทำให้จมลงไปจมลงไปนี่ผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกข์บีบบังคับมันสิแล้วเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วแต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแม้ไม่เคยเป็นแต่ต้องยึดศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถแห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงนะสั่งเลยพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิดมากี่กับกี่กันเช่นเดียวกับเรานี้ทำไมจะไม่เคยเห็นได้จึงฉลาดตัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อรถแห่งธรรมได้แทรกถึงประทัยและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับระหว่างธรรมกับพระไทยกับใจแล้วปล่อยเสียโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เหนือกันปล่อยกันได้อย่างไรรถแห่งธรรมไม่เหนือรถของกิเลสปล่อยกิเลสได้อย่างไรรถแห่งธรรมเหนือกิเลสจึงปล่อยกิเลสได้จึงปล่อยรถของกิเลสได้ปล่อยได้โดยสิ้นเชิงนอกจากปล่อยแล้วยังปล่อยด้วยความเห็นโทษแห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกนี้อีกด้วยพระองค์ทรงทราบได้หมดเนี่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอกได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้วนำมาสั่งสอนโลกเราเป็นลูกศิษย์มีครูสิ่งเหล่านั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุทธังสนังคฉามิเอายึดเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสนังคฉามิล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐทั้งนั้นเอายึดเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าด้นละท้อถอยให้เห็นความจริงดังที่ศาสดาสอนไว้ธรรมนี้ธรรมเป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่องสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนมาแล้วนี้จะไม่เป็นอื่นอย่าทำจิตใจให้จิตจืดจางๆว่างๆเปล่าๆไปด้วยคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้จิตใจมีรสมีชาติกับคุณค่าแห่งธรรมประจำใจคอยจะฟังกิเลสมันกระซิบเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในยาบทใดท่าใดก็ตามกิเลสจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันมาต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลำดับลำดาของการแทรกแซงของกิเลสจนกระทั่งกิเลสมันพังทลายไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่เราจะรู้ได้ชัดที่ว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิหรือปัจจังเวทิตุโบวินยุเต็มภูมิไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนอยู่ใต้กฎใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะดิดตนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งไม่ได้ถูกมันตีจมลงไปจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่กับกี่กันมาแล้วทีนี้ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นยังไงอะไรจะมากวนใจอีกมีไหมไม่มีอิริยาบถทั้งสี่ก็อยู่ด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมากวนจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกเลยเพราะกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วเป็นอกุปธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทกิเลสตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบแน่นจนหาอะไรพูดไม่ได้นอกจากกับปรมังสุขขังเท่านั้น

0: พอครองธาตุขันธ์กับครองกายมีอะไรก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นพาราหาเวปัญจคันธาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่และใช่พาราหาเวปัญจคันธาในการยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ว่าเป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีดตัวออกแล้วจากขันจากกิเลสประเภทต่างๆหากเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบกันเพียงเท่านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เช่นเดียวกับรถซ่อมนั่นซ่อมนี้ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้มีแต่คอยจะพังกระทั่งก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้เยียวยาด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ปล่อยเสียทีนี้อนาลโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้วนั่นท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันธ์นั้นขันธ์สมมุติยังมีการเกี่ยวข้องยังมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่จึงเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสมมุติเจือปนอยู่คือขันธ์เป็นต้นนี่อนุปาทิเสสนิพพานปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในขันนี้หมดความรับผิดชอบขันสลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนาลอยู่หมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูกท่านห่วงอะไรนั่นหมดความรับผิดชอบนั้นท่านสนิทเองเนี่ยผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากวุ่นวายจากความหนักหน่วงทวงใจในความภาคเปลี่ยนทั้งหลายจากการต่อสู้คือกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความปิณิปีนาความพยายามวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใดนอกจากเสียเวลาไปกับการประกอบความเปลี่ยนเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะสลัดตัดทิ้งทุกข์ทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นได้ชัดๆนี่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ปลอมเมื่อไหร่องค์เอกจริงเต็มที่ก็คือองค์ศาสดาธรรมะที่ตรัสไว้ชอบก็ชอบยิ่งก็คือศาสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบายวิธีการละการบำเพ็ญบอกไว้หมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัยมีบกพร่องตรงไหนศาสนาธรรมเวลานี้ไม่บกพร่องสัจธรรมทั้งสี่ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคสัตว์สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเรายังอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพรวดขึ้นหมดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมรรคที่ทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะขณะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านั้นของกิเลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่นิยมเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากจะใช้ก็มาใช้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปเวลากิเลสมันสิ้นสุดหลุดลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นปัญญาก็นำมาใช้ตามการแต่เวลาในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไปหลุดลอยจากใจไปทันทีทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่ว่าหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดไปทำไมท่านแน่ของท่านแล้วเต็มตัวแล้วสติก็คือสมมติขาดสติก็มีสมก็คือสมมติมีสติก็คือสมมติ ถ้าไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับคำเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจังสิท้าทายเราอยู่นั่นแหละในสัจธรรมทั้งสี่นี่ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทำไม่ได้ใครจะทำได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลแล้วถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยผู้ทรงมรรคทรงผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักบวชและนักปฏิบัตินี้จะเป็นใครที่จะออกหน้าออกตาของการทรงมรรคทรงผลพระเราเท่านั้นนอกนั้นเขาก็เดินตามหลังแต่วาสนาเรายอมรับว่าวาสนาไม่ว่าจะเป็นคารวะไม่ว่าพระเป็นได้โดยกันอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่เพศอันนี้เป็นเพศที่ออกหน้าออกตาเป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อจะปราบที่เหลือให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจบ้างยิ่งกว่าเพศใดๆเราจึงพูดในจุดนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งอกตั้งใจเป็นพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถของตนอย่าได้เสียดายอะไรมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสมมุตินิยมแล้วมันครอบอยู่หัวใจเพราะกิเลสพาไปกว้านออกมาไม่มีอะไรไปกว้านออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละมันไปเที่ยวเสกเที่ยวสรรปั้นยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความโลภมันก็มากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันก็ปาด้วยกันความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในเราสงสัยอะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียดายอะไรน้ำลมไฟเสียดายอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเรานี่วิเศษอะไรถ้าวิเศษโลกนี่เกิดมากับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าในน้ำบนบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจำตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะวิเศษทั้งหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีธรรมโมปดีโปนั่นคิดดวงนี้แหละในการกรองสำลักปอกกันให้หมดสิ่งใดที่จอมปลอมภายในจิตเมื่อได้ถอดเอาหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละโลกุตระโลกุตระหมายถึงอะไรทำไมหมายถึงจิตที่เหนือสมมุติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้เราวิเศษอันนี้เราเลิศนะเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไม่มีวันหมดวันสิ้นอากาลิโกอากาลิกจิตอากาลิกธรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายให้เห็นนะประกอบความภาคเพียรมีเกี่ยวข้องอะไรกับสลมสลากับธุระหน้าที่อะไรให้ทำแล้วให้นี่ไปประกอบความภาคเพียรแม้มาประกอบการงานในทางสถานที่ต่างๆด้วยกิจงานการต่างๆก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่าแห่งนักครบอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่จองหลืมทำกิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาดูไม่ได้เลยนักปฏิบัติเราเอาละขอยุติเพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

มงคลชีวิตมงคลที่1ไม่คบคนพาลอเสวนาจะพาลานังเอตัมมังคลมุตตมังคนพาลหมายถึงคนที่มีชีวิตสักว่ามีเพียงลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นเพราะมิได้มีชีวิตเพื่อประกอบคุณประโยชน์ใดๆแก่ใครๆ การคบหมายถึงการนั่งใกล้พูดคุยสนทนาร่วมทำกิจและประพฤติตามคนพาลอาการที่ทำให้เรียกว่าพาล 1. ขณะที่จิตเป็นบาปคือเกิดความโลภความโกรธและความตระหนี่เป็นต้น 2. ขณะที่ประกอบอกุศลกรรมบท 10มีฆ่าสัตว์และลักทรัพย์เป็นต้น 3. ขณะที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเช่นการดื่มเหล้าทะเลาะวิวาทเป็นต้นคนพาลนี้เรียกได้หลายชื่อเช่นปาปมิตรหรือมิตรชั่วบ้างอสัตบุรุษหรือคนชั่วบ้างลักษณะของคนพาล 1. คิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว

2ชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ3ไม่เอื้อเฟื้อสิ่งดีงาม4ไม่ยกโทษเมื่อมีผู้ขอโทษ5ไม่ขอโทษเมื่อทำผิด6แนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำ7ไม่ทำกิจที่ตนรับผิดชอบ8ไม่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต9เมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบก็โกรธ10ไม่ยอมรับคำสอนและคำตักเตือน11มากด้วยความเห็นผิดความเชื่อผิดการไม่คบคนพาลจัดเป็นมงคลเพราะ1. โภคทรัพย์เจริญมั่นคง 2. เป็นผู้ไม่เสื่อมจากความดี 3. ไม่ต้องประสบความทุกข์อันเกิดจากคนพาล 4. ประสบแต่ความสุขกายสุขใจจากการไม่ได้ทำชั่ว 5. เป็นผู้มีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าหลังจากที่ตายไปแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน ก็ขอนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายในธรรมก็ให้นั่งสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยนั่งสมาธิฉะนั้นการฟังถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองต่ออารมณ์เราเองถ้าใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าได้น้อยกว่าเสียมันมากกว่าที่ว่าได้น้อยคืออะไรคือเราไม่สามารถรับรู้หรือว่าเก็บความจำหรือข้อมูลที่ว่าเสียประโยชน์คืออะไรเสียเวลาเสียโอกาสที่เรานั่นได้สละเวลาละภารกิจการงานจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราตั้งใจมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างและสังคมฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเมื่อมี

ร่างกายมีอัตภาพก็ได้มาสร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่ามนุษย์นี้ยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องเก็บยังต้องตายยังแสวงหาภพสาแสวงหาชาติต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นกิเลสตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากถึงว่าจะเป็นความอยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากฉะนั้นสิ่งที่เรามีที่เราเกิดที่เราเป็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุ

บังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุเหตุมาแต่ชาติที่ปางก่อนของเราก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เรานั้นมาเรียกว่าวิบากกรรมฉะนั้นใครทำกรรมดีไว้มากวิบากกรรมก็แสดงออกให้จิตใจแล้วฝักใฝ่แต่คุณงามความดีให้มีใจนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความลำสบายของตัวเองเป็นผู้เสียสละฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดทำไมต้องฝึกต้องหัดจ้ะเพราะว่าบารมีของเรามันยังไม่เต็มถ้าฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนั่นย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ฝ่ายในความสงบผู้แสวงหาความสงบแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็คือพยายามทำจิตใจของตัวเองให้สงบให้ระงับกายอยู่ตรงไหนกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคิดกายนึกกายทำอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตต้องคอยตามไปกับกายไม่ใช่กายนั่งอยู่แต่จิตไปไหนจิตออกนอกกายเมื่อจิตออกนอกกายแล้วมันเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นหน้าที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเมื่อตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งไปหูได้ยินก็ปรุงแต่งไปจมูกได้กลิ่นก็แต่งไปปรุงไปตามแต่ความชอบใจตามพอใจของตัวเองแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยแต่เป็นได้เหมือนกันก็คืออะไรก็คือทำความดีเหมือนกันได้นะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำก็ได้แค่เรามาบวชถือศีลฟังเทศฟังธรรมกันบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเขาเรียกมีเหตุมีปัจจัยเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สำเร็จยังตัดกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราก็แล้วแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติเดียวเมื่อไหร่ท่านก็สะสมบารมีไปของท่านทศชาติอะไรมั่งแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเอาอะไรไปได้ไปไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆเรียกว่าประมาทในบุญของตัวเราเองฉะนั้นเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวันไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจนั้นมันขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สร้างด้วยวันเดียวปีเดียวนะมันเป็นภพเป็นชาติยิ่งถ้าเราเลิกถ้าเราละได้ในชาติปัจจุบันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานะเมื่อเรามาบวชในคัมมะบารมีเนี่ยวันสองวันสามวันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้สูญเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะนะจงรีบตักตวงนะโอกาสเรามีแล้วนะอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเพราะประการนะก็คือกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันนะประการก็คือรายการและเวลายักษ์ตรงนี้เป็นยักษ์ที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวกินไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันไม่ยืดไม่ยาวแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉยๆจะอธิษฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นบารมีเนี่ยมันต้องบำเพ็ญเพียรนะเนคขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนะหลายสิ่งหลายอย่างภาวนาบารมีนะอุตสาหะมีความภาคความเพียรสละความขี้เกียจขี้ค้านออกจากจิตใจของเรานะฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราพยายามพิจารณาดูจิตของเรานั่งตรงไหนก็ได้นะไม่จะเป็นส

ต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้ความคิดเรามันอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้เท่านั้นเองคนเรานั้นทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีที่มันไม่งามที่มันเพ้อที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดตัวรู้นั่นเองถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้กายวาจาและใจของเราฉะนั้นใจของเราเนี่ยบางครั้งมันควบคุมไม่ได้มันก็ยังมีความคิดมีความนึกก็ปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาหน่ายเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดนะฉะนั้นมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราถามตัวเองว่าเราคิดเราปรุงแต่งเพื่ออะไรคิดไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมของที่มันผ่านมาแล้วจะเอาขึ้นมาจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่คิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มแต่เมื่อย้อนหลังไปแล้วถึงอดีตที่ไม่ดีไม่งามที่มันผิดมันพลาดมันพังมันเผลอไปแล้วเนี่ยก็เกิดความเศร้าหมองใจขึ้นมาอีกนะใจเศร้าหมองเมื่อใจสมองแล้วมันทำให้เราไปตรงไหนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสุขแต่สมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหวังความสงบเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรนะต้องมาเรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้อะไรง่ายๆก็เรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำรับตำราไปขวายคว้าไปค้นคว้าอยู่ดูในอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยภายนอกภายในอวัยวะ32แล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในฉะนั้นคนเราที่มาเดือดร้อนวุ่นวายที่ทะเลาะกันนะตกเถียงกันแย่งชิงกันก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อารมณ์ตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้จริตว่าเราเป็นคนที่มีจริตมีนิสัยอย่างไรเห็นไหมถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นโทสะจริตเนี่ยเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆถ้าเราเป็นโลภะจริตขี้โลภเนี่ยเราก็รู้จักให้ทานบริจาคสิ่งของที่เราบริจาคไม่ได้ให้ได้เนี่ยมันก็ตัดไปนะสำคัญโมหะจริตเนี่ยความลุ่มหลงเนี่ยมันทำกันยากที่จะให้ไม่ลุ่มหลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ลุ่มหลงอะไรอ่ะลุ่มหลงในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันดีกายของเรานั้นมันสวยกายของเรานั้นมันสะอาดแต่ที่จริงแล้วพิจารณาลงไปแล้วศึกษาลงไปแล้วเนี่ยกายเรามันสะอาดไหมมันไม่มีของสะอาดหรอกถ้าสะอาดเราทำไมต้องชำระล้างร่างกายของเราต้องชำระล้างเพราะมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ชำระล้างได้ไหมมันก็มีแต่ความสกปรกอยู่ในจิตใจของเราเพิ่มไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นภพเป็นชาติตามไปไม่ว่าภพชาติไหนถ้าเราไม่ขจัดไม่ชำระล้างให้มันขาวให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องไปชำระล้างในชาติในภพต่อไปฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วนะมีวาสนาแล้วมีบารมีแล้วบุญมาถึงแล้วอย่าประมาทในบุญนั้นอย่าไปคิดว่าไม่ยังไม่ต้องทำหรอกนะพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้ก็มะรืนค่อยทำวันหน้าค่อยทำผัดไปผัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะเมื่อหมดโอกาสแล้วพอจะตายแล้วโอ้ยรู้งี้เราทำใจของเรานะให้มันสงบมันจะได้ไม่ไปนรกเพราะคนเราน่ะเวลาจะดับขันจะหมดลมนะโยมนะมันไม่ใช่ว่ามันไปกันง่ายๆนะมันมีเวทนามากแล้วแต่เราทำกรรมอะไรไว้มากนะบางคนนี่หลับไปเฉยๆก็ถือว่าเขามีบุญอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้หลับไปง่ายๆหรอกคงต้องทุรนทุรายกันนะระโยงระยางด้วยสายนู่นสายนี่เจาะมั่งแทงมั่งพามั่งนะอันนี้ก็เป็นวิบากของเรานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกใช่ไหมก็เป็นของเราที่เราทำมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รักษาศีลเพราะเราไม่เจริญภาวนา
ถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมก็จะเป็นศีลสิ่งที่ดีนะเราจะได้พบสวรรค์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติฉะนั้นคนเราถ้าอยากจะให้มันพ้นทุกข์น่ะมันต้องทำให้ข้ามอารมณ์ตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนะยึดฉะนั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์มันยากเพราะอะไรยึดเป็นตัวเป็นตนคิดว่าสิ่งนี้มันเที่ยงนะสิ่งนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรามาศึกษาความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนคือธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติที่เรานั้นอยู่กันทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะนี่แหละใช่ไหมเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องทำละล้างร่างกายต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเราจะอยู่เหนือธรรมะได้ไหมมันอยู่เหนือไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้จักธรรมะมารู้จักธรรมะแล้วมารู้จักการปล่อยวางก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพบที่เราเห็นที่เราได้ประสบมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันก็ปล่อยวางอะไรจะได้มาเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปอะไรจะเสียไปเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปทำใจให้เฉยเฉยทำใจให้ปกติฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาของนักปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาของคฤหัสถ์อุเบกขาของคฤหัสถ์ก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจอะไรมันจะลกอะไรมันจะสกปรกอะไรมันจะวุ่นวายเราก็อุเบกขาวางเฉยแต่อุเบกขาของนักปฏิบัติคือมีปัญญาว่าอะไรที่เราควรจะบำรุงรักษาไว้อะไรที่เราจะยึดไว้อะไรที่เราควรปล่อยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องยึดมั่นไว้ก่อนยึดมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยึดมั่นเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางยึดมั่นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมยึดให้มั่นเพื่ออะไรให้มีฐานอันมั่นคงถ้าเรามีฐานมั่นคงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่หวั่นไหวใครจะมาทำให้เรานั้นหวั่นไหวไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วหูเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วใจของเราก็มีเครื่องป้องกันด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นเองนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัญญามันมีแต่เราจะใช้หรือยังเท่านั้นเองเรามีแต่เรายังไม่รู้จักใช้บางทีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษใช้ยังไงใช้ในทางโลกก็คือใช้ทำหากินใช้เอารัดเอาเปรียบกันถ้าเราได้เปรียบนี่เราถือว่าเรานั้นฉลาดแล้วนะแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่คิดอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้นั้นเป็นผู้มีแต่ความสุขแต่ผู้รับนั้นบางครั้งไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะรับแล้วไม่รู้จักพอไม่มีคำว่าพอแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันรู้จักคำว่าพออะไรพอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมพอควรแล้วถามว่าพอดีตรงไหนมีอะไรเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าอันไหนมันพอดีกับเราเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราจะกะเกณฑ์ได้ไหมว่าคนนี้ชามทานได้ชามเต็มชามครึ่งชามสองชามสามชามมันกัดเกณฑ์ไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวของตัวเจ้าของเองแล้วถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหมมันให้โทษเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์มันให้โทษเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละมันเมื่อละแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันมีแต่ความเบาสบายแต่ถ้าไม่ละแล้วนี่มันก็เกิดโทษเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องแบกมันใช่ไหมฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ให้มีพื้นฐานให้มีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิต
ราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งสารพัดสารพันเจ็ดจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วผลสุดท้ายรวบรวมแล้วใจเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเบาๆเอาสิ่งดีๆนะเขาเรียกว่าความจำนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก memory ใช่ไหมความจำสมัยก่อนเนี่ยไม่ไอเครื่องเก็บความจำมันไม่ยอมจะอันนี้พูดสมัยใหม่หน่อยเครื่องเก็บความจำ memory มันจะใหญ่ๆใช่ไหมเก็บได้หน่วยความจำได้มากสมัยนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันนิดเดียวแต่มันเก็บความจำไว้ได้มากฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันใหญ่นะให้มันเล็กแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นเมมโมรี่ธรรมดาเดี๋ยวมี SD เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นไมโครเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณค่ามันมากเหมือนกันดังนั้นที่เราต้องพยายามนะเก็บสิ่งเหล่านี้อย่างที่พูดว่าเรามาบวชวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีของเราทั้งนั้นเลยนะเรามีศีลเราก็ภูมิใจในศีลของเราว่าเราได้รักษาศีลเรามีสมาธิเราก็ภูมิใจในที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสมาธิของเราเรามีปัญญาเราก็ภูมิใจในปัญญาของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่บางครั้งเราดูคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราทำดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นการเห็นการดูการได้ยินการได้ฟังต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามไม่หมดได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็ตามไม่หมดเก็บไม่หมดแต่ต้องมีการพิจารณาเมื่อการพิจารณาเกิดขึ้นก็คืออะไรตัวปัญญาญาณฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตนี่จะเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คืออะไรคือความดับอะไรก็ดับความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปดับอะไรที่ไหนเลยนะความร้อนดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจของเราจะไปดับที่คนอื่นได้ไหมไม่ได้นะบ้านเราไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ดับที่บ้านเราไปดับที่ไหนล่ะใช่ไหมต้องดับใจของตัวเองซะก่อนให้มันเย็นลงซะก่อนแล้วถามว่าเย็นด้วยอะไรก็นี่แหละสมาธิของเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็แล้วแต่นั่งก็ทำใจให้เป็นปกติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเราไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดนึกสิ่งภายนอกแล้วทำให้เราเล่าร้อนใจแต่ถ้าคิดถึงแต่คำภาวนาพุทโทพุทโทแล้วมันมีแต่ความเยือกความเย็นความสะอาดความสบาย เพราะว่าพุทโทนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนเราไม่เป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเราไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่เบิกบานเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดจะยึดอะไรก็ยึดอยู่นั่นแหละเสียอะไรไปก็เสียดงเสียดายอยู่นั่นแหละทำไมไม่ช่างมึงช่างมันเสียบ้างปล่อยมันเสียบ้างวางมันเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยแบกขันของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งห้าเป็นของหนักทุกวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่ามันหนักแล้วถามว่าถ้าพิจารณาไปแล้วจะรู้ไหมว่าหนักไม่หนักมันรู้แต่ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเพราะความมืดบอดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกอันคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างสักทีหนึ่งแสงสว่างมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในปัญญาญาณมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจของเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยญาณจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การเราประพฤติการที่เราปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเสียโอกาสเสียเวลามาแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสนะรีบพยายามจิตมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้จักเรื่องสมาธิคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยยังไม่มีสมาธิก็ต้องค้ำให้ถึงสมาธิมันจะได้หมดสงสัยไงไม่งั้นเวลาพระท่านพูดว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีกก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละฐานกายอยู่ตรงไหนล่ะกายนั่งก็ให้รู้กายนั่งกายยืนก็ให้รู้กายยืนกายเดินก็ให้รู้กายเดินกายนอนก็ได้รู้กายนอนนั่นแหละฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายจิตเป็นนายกายเป็นเบาที่สำคัญของเรามันไม่อย่างนั้นเนี่ยทำอะไรมันขาดสติมันไม่มีตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้แล้วมันก็เป็นโทษจะพูดอะไรออกไป
ไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการพินิจพิจารณาก็เรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียเรื่องดีไม่มีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรื่องเสียมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันกั้นกองไว้ก่อนว่าควรจะพูดไหมควรจะคิดไหมควรจะทำไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญามันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วถามว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะไปใช้ตอนตายเหรอก็พิจารณาอะไรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมากใช่ไหมคนเราจะตายเนี่ยเวทนามันมากทุกขเวทนามันมากแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดปัญญาของเราเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้จักการแยกแยะกายกับจิตแยกทุกขเวทนาให้มันออกจากจิตนะทุกขเวทนาให้มันออกจากกายเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยแล้วแยกสิแล้วถามว่าที่มันปวดมันเมื่อยอะไรมันปวดกายมันปวดจิตปวดไหมใจปวดไหมมันไม่ปวดแต่ที่มันปวดที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าอันนี้คือกายของเรานะไม่แยกดังนั้นเมื่อไม่แยกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยกชั่วดีนะไม่แยกศีลไม่แยกธรรมก็เก็บไปหมดเลยแล้วถามว่าใจของเรามันน้อยๆเนี่ยใจของเราที่มันเปราะบางเนี่ยมันมาเก็บอะไรไว้มากๆเนี่ยเมื่อความโกรธของเราเก็บไว้มากๆอุณหภูมิมันมากมันก็เผาใจของเราให้มอดไหม้ไปหมดบางครั้งระเบิดเลยระเบิดด้วยอะไรด้วยวาจาด้วยกายคำพูดปุสวาทกายก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เกิดโทษแล้วถามเมื่อทำลงไปแล้วจะรับโทษไหมก็ต้องเลยรับโทษคืออะไรล่ะวิบากของกรรมทั้งนั้นกรรมคือการกระทำนะเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิบากเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็สนองเราให้นั้นใจสบายแต่เราทำกรรมไม่ดีมันเป็นวิบากกรรมอันนี้ไม่ดีทำให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขอาจจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในที่สบายๆกินดีอยู่ดีนอนดีแต่ว่าใจมันไม่สบายนะมันก็มีแต่ความเล่าร้อนใจเผาใจเราทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใจเราสบายหรือยังใจเราเป็นสุขหรือยังมันยังสุขไม่แท้จริงมันมีเขาเรียกว่าสุขสุขดิบดิบเบื่อๆอยากอยากมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันก็เบื่อโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นมนุษย์ไม่อยากอยากจะเข้าวัดเข้าวาแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งมันก็มีความอยากอีกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันหมดไม่หมดสงสัยอ่ะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปตามอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนั้นมันคิดได้ก็ให้มันคิดไปมันอยากจะคิดก็คิดไปเพราะหน้าที่ของมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราอย่าคอยตามดูมันเฉยๆไม่ใช่คิดปั๊บก็ทำปั๊บเลยไม่ใช่หยุดพิจารณาสักระยะนึงก่อนนะเหมือนกับความโลภของเราเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เห็นเสื้อผ้าสวยๆนะเห็นกระเป๋าดีๆเห็นรองเท้าแฟชั่นใหม่ๆเกิดความอยากแล้วเรายังไม่รู้จิตตัวเองเลยว่าอันนี้มันอยากแต่ถ้ารู้จิตตัวเองไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าของเรามีหรือยังมันมีมากหรือยังเราขาดหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าไอเนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจใช่ไหมเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่สมควรมันยังมีอยู่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่น่าจะสิ้นเปลืองไปเลยมันยังใช้อยู่ได้ไม่ขาดไม่วิ่นไม่ขัดไม่สนนะเราก็อย่าตามใจมันเราก็ไม่เสียทรัพย์ใช่มั้ยแต่เวลาเราไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกเลยโยมคิดแล้วเลือกแล้วเลือกอีกจะเอาแบงค์อะไรดีนะทั้งที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะเมื่อเราบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของใครเลยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของวัดเลยเป็นของเราแท้ๆเลยเขาเรียกว่าฝากธนาคารบุญนะแต่เวลาซื้อของนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพิจารณาเลยว่านี่มันแบงอะไรไม่ต้องเลยเขาบอกราคาเท่านั้นก็ฟักเลยแต่เวลาทำบุญเนี่ยแหมพิจารณาจังเลยนะทั้งที่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะความตนีเพ
พราะคิดว่าให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนมันไม่ใช่นะ

ไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยตมาเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะตมาทำบุญไปล้านหนึ่งนะไม่ใช่เงินตมานะเงินวัดทำบุญกฐินไปล้านหนึ่งสองสามวันโยมเขียนเช็คมาให้สองล้านเราเรียนเนี่ยโยมนะอันนี้เราไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะต้องให้สิ่งตอบแทนมาไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัตินะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้บริจาคพอจะบริจาคก็โอ้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็จนไปคิดอย่างนั้นคิดว่าหมดว่าอดว่าจนมันต้องคิดว่าไม่อดไม่หมดไม่จนยิ่งให้ยิ่งมียิ่งมากยิ่งเพิ่มยิ่งพูนคนเราคิดได้อย่างนี้ไหมน้อยคนมากมีแต่ว่าโอ้ให้มากแล้วจะเอาอะไรกินล่ะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าให้หมดไม่มีอดไม่มีจนคนเราถ้ามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นแล้วไม่อดไม่ยากไม่ลำบากอันนี้เรามันกล้ากลัวเอ้ยจริงหรือเปล่าให้ไปแล้วมันจะเพิ่มได้หรือเปล่าบุญจะเพิ่มเราจะเพิ่มให้เติมให้เต็มหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นไม่เกิดความสงสัยลังเลไม่ต้องสงสัยลังเลทำไปเลยนะถ้าเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นหนทางของเรานะลองดิลองสิ่งดีๆลองกันบ้างสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วสิ่งที่ดีๆลองเลยทำให้หมดกายวาจาทำให้หมดตัวนะเพราะว่าหมดตัวไม่ใช่ไปขายบ้านขายช่องขายรถขายทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หมดด้วยกายวาจาใจของเราให้หมดจากกิเลสหมดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้หมดจริงๆอันนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแต่บางครั้งเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความตนีแต่ลองสละได้ดิโยมมันสบายนะคนเราเนี่ยอันไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราหวงเนี่ยนะถ้าให้ได้มันโล่งไปเลยนะแต่ให้ไม่ได้นี่มันยังมีความหวงมันยังมีความห่วงกลัวจะหมดกลัวจะหายไปแต่ให้ไปแล้วเป็นไงสบายนะเมื่อให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดใจเมื่อบางคนบริจาคทานเนี่ยทำบุญไปแล้วก็ยังมีความติดใจว่าจะเอาบริเงินของเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าจะเอาไปละลายแม่น้ำจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามันเกิดความสงสัยฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะปิดกั้นมรรคผลของเราไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าบอกแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำบุญอย่างไรผลลัพธ์ก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะได้ทุเรียนเมื่อไหร่มันไม่ได้หรอกนะเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาแต่ที่จะพิจารณาด้วยอะไรล่ะต้องใจที่มีความสงบเสียก่อนทำใจให้ว่างๆเสียก่อนทำใจให้มันเป็นบุญเสียก่อนนะถ้าใจยังว่าวุ่นวายเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมันมีหลายทางให้เลือกเหลือเกินนะมันไม่ไปทางตรงมันไม่ไปสัมมาทิฏฐินะบางครั้งมันก็ยังมีฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละนะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์พวกเนี้ยเค้าเรียกปัญญายังทึบอยู่นะคนเราไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอกไม่มีอะไรศูนย์เปล่าทำกรรมอะไรอันนั้นก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นนะอย่างเหตุปัจจัยวันนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบุญสำเร็จหรือปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาแล้วจะทำให้ใจเราเจริญขึ้นก็เพราะอะไรภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็คือทำให้ปัญญาเจริญขึ้นฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ใช่ไปทำมาหากินปัญญาที่นี่ในทางธรรมก็ให้รู้เรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเรานั่นเองฉะนั้นคนเราถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะฉะนั้นทำความดีไม่ต้องลังเลทำความไม่ดีความชั่วต้องลังเลไว้ก่อน
ถ้าทำไปแล้วเมื่อวิบากกรรมมันปรากฏแล้วแล้วก็จะมาโวยวายว่าฉันทำอย่างนี้แล้วทำไมผลบุญไม่อำนวยเลยไม่ช่วยเลยแล้วถามว่าบุญกับบาปเราทำอะไรไปมากถ้าทำบุญมากวิบากกรรมมันก็สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไปมากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี้ยมันจะช่วยจะพยุงกันได้ไงไม่ได้นะฉะนั้นบุญต้องทำให้มากๆบาปละได้ไม่ทำได้เสียดีจะได้ไม่เกิดโทษบุญยิ่งทำยิ่งเกิดทำให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์บุญที่จะมีคุณค่านะมีราคามากที่สุดก็เรียกเป็นยอดบุญก็คืออะไรก็คือภาวนาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่ว่าเสียสละเวลาวางภารกิจการงานไม่ต้องอ้างเพราะไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องอ้างตราบใดที่ยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้ยังคิดได้ยังมีลมหายใจมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาก็คืออะไรก็ทำใจของเราให้เจริญนั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่ภาวนาใจมันก็เสื่อมลงไปมันก็ซามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธหรอกจะอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราคือให้ลมของเรานั้นมันอยู่ในองค์ภาวนาฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะทำให้มันเจริญนะมันต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราเหมือนกันมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจะพัฒนาด้วยอะไรด้วยกรรมฐานนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชที่วัดไม่จำเป็นยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติรู้เท่านั้นเองอยู่ทำอะไรให้มีอารมณ์ในปัจจุบันทำภารกิจการงานก็ให้รู้ว่าเราทำการงานอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในการงานนั้นไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ในการงานแล้วจิตส่งออกไปสู่ภายนอกขับรถก็ให้รู้ว่าขับรถตามองไปข้างหน้าก็รู้ไม่ใช่ตามองไปข้างหน้าจะใจไปไหนก็ไม่รู้ไปคิดถึงอะไรก็มาดูขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงบางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียทรัพย์เสียสินนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ประจำว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคือศีล5มันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรเลยไม่ต้องไปขวายไปคว้าอะไรตรงไหนเลยนะเพียงแต่เรางดเว้นไม่ทำข้อห้ามทั้ง5เท่านั้นแหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมนะไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่เสพติดของมึนเมาแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากยากเพราะอะไรยากเพราะเราไม่ทำเพราะคิดว่ามันไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงเวลาแล้วของมีค่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไปเอาอะไรเพชรไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาก้อนหินก้อนกรวดเหรอแบกไปทำไมให้มันหนักเพชรน่ะเม็ดเดียวแค่กะรัตเดียวมันก็คุณค่ามันมากแล้วก้อนหินน่ะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงทองคำกับตะกั่วหนักเหมือนกันแหละแต่คุณค่าอะไรมันมากกว่ากันต้องใช้ปัญญานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะใช้ก็ไม่รู้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นแต่โทษนั่นแหละแล้วเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีฝังไปฝังใจลงไปตอกย้ำลงไปทุกวันมันทำให้เรานั้นเป็นคนหยาบนะพูดอะไรก็หยาบจะทำอะไรกิริยาอะไรก็หยาบไปหมดเลยแต่นักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมันละเอียดนะจะเดินก็เดินแบบมีสติแบบคนมีศีลจะพูดก็พูดแบบคนมีสติมีศีลจะทำอะไรก็ทำแบบคนมีสติมีศีลมีธรรมนะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดนี่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเดินก็เดินนึกจะทำอะไรก็ทำบางครั้งข้าวของเสียหายขาดสตินะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วมันไม่เสียสตางค์เลยนะถ้าขาดสติแล้วเสียสตางค์แน่นอนนะฉะนั้นเราต้องคอยดูจิตของเราไม่ต้องไปดูการกระทำของคนอื่นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจหลับตาดูกายของเราดูจิตของเราดูความคิดของเราดูลมหายใจของเรา
เมื่อลืมตาเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นน้อมเข้ามาในใจในกายของเราเพราะคนเรานั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้สิ่งอะไรที่เราจะยึดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดได้ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องมันก็ยึดได้ตอนที่เราสบายใจนั่นแหละตอนที่เรามีสุขนั่นแหละมันก็ยึดได้แต่พอเรามีทุกข์แล้วใครไม่สามารถช่วยเราได้เลยตัวของเราเองเนี่ยแหละที่สามารถช่วยตัวของเราได้เมื่อเรายังจะเจ็บเราจะตายนี่บางครั้งหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาหมอถ้าหมอช่วยได้ไม่มีคนเจ็บคนตายหรอกแต่ทำไมคนบางคนหายบางคนไม่หายทำไมบางคนตายก็เพราะอะไรล่ะเพราะกรรมของเขานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไปโทษใครให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพยายามละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเมื่อละกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีแล้วกรรมดีจะตอบสนองเรานั้นให้มีความสุขความเจริญจะอยู่ตรงไหนจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนมีแต่ความผาสุกเท่านั้นเองฉะนั้นศีลธรรมทำให้เรานั้นมีความสุขสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครอบครัวนั้นไม่มีความร่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความร้อนแล้วถามว่าในวัดนี่มีแต่ความทุกข์ความร้อนไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในวัดมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วบ้านเราถามว่ามีความทุกข์ความร้อนมีความวุ่นวายไหมมีเพราะอะไรเพราะบุคคลครอบครัวนั้นไม่มีศีลและไม่มีธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มาได้ฟังนะการปรารภธรรมในเหตุที่ว่ามาบำเพ็ญบุญและกุศลโดยการฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรานั้นนะสวดให้กับหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นเวลาก็เกือบ800วันแล้วนะก็ถือว่าเรานั้นยังมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันตลอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่เบื่อฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าเบื่อสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีภายนอกนั้นจงเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดฉะนั้นคนก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อที่จะไว้กี่เดือนกี่ปีก็จะบอกให้รู้เลยว่าไม่ต้องถามสวดไปเรื่อยเทศไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครจะฟังนะแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครฟังอย่างน้อยทางบ้านก็ฟังนะเพราะว่าทางบ้านก็ติดตามรายการของหลวงพ่อสนองท่านแล้วเราก็มีโอกาสนะสมัยก่อนก็จะพูดว่าไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมเพราะไม่ได้ไปวัดไม่มีใครพาไปวัดคนแก่ก็อยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญเดี๋ยวนี้ก็หมดโอกาสนะแต่ตอนนี้ไม่หมดโอกาสแล้วบางคนอยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีโทรศัพท์มาเอาจะทำบุญนั่นนั้นเท่าไหร่ก็ได้ทำแล้วเช้ามาก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับศีล5 6โมงเช้าแต่ของเรานี่มันตี3ครึ่งเราก็ตื่นกันมาแล้วตี4ก็สวดมนต์ทุกวันพอตี5ก็นั่งสมาธิ6โมงก็สมาทานศีลฉะนั้นศีล5เราต้องสมาทานทุกวันนะโยมตั้งจิตเลยนะให้มันเป็นนิสัยนะให้ศีลรักษาเรานะเราไม่ต้องไปรักษาศีลเขาหรอกศีลจะรักษาเรากายวาจาใจของเรานี้ให้มันเป็นปกติดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ฟังตามแล้วฟังก็เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นอะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตามเพดานพระท่านเทศไปก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะมันฟังไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสฟังก็ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปจิตใจของเราก็จะได้เจริญขึ้น

0: แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะกฐินพวกเราก็ได้ทำบุญกันหลายๆวัดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั้นได้ทำทานบารมีเป็นกาลทานนะเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติจบลงก็ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาที่ท่านได้นำพาพวกเรานั้นได้รู้จักการประพฤติได้รู้จักการปฏิบัติก็ขอบุญบารมีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กฎแห่งกรรมตอนลูกเนรคุณไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกที่จะทรมานใจคนเท่ากับแผลแห่งบาปมันเปรียบเสมือนสนิมก่อกินดวงใจของผู้กระทำเมื่อยามหวนคิดถึงสิ่งใดที่กระทำแล้วต้องเสียใจภายหลังพระพุทธองค์ทรงสอนให้เว้นเสียข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเรามีธรรมะในใจแล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดๆลงไปก็ย่อมจะได้ดีเสมอข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องที่พบเห็นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจของผู้ที่กำลังทำบาปอยู่เรื่องมีอยู่ว่าในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อตนวยตนวยเมื่อแต่งงานแล้วแกก็พาเอาเมียสุดที่รักของแกมาอยู่ด้วยกันกับแม่ตัวเองตอนแรกๆก็ดีอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลายปีต่อมาเมื่อแม่ของตนวยเริ่มแก่ชราลงมากลูกสะใภ้ก็เริ่มรังเกียจเพราะทำอะไรงกๆเงินๆขัดหูขัดตาไปหมดเมื่อความชั่วมันมาบังตาปัญญาก็หดหายจนลืมตนไปว่าตัวเองแท้จริงแล้วเป็นแค่ผู้อาศัยไปทางไหนลูกสะใภ้คนนี้ก็จะคอยนินทาด่าแม่ผัวลับหลังให้ชาวบ้านฟังเสมอๆในช่วงฤดูฝนตกทั้งวันทั้งคืนวันนั้นแม่สามีรีบเดินอย่างเร่งรีบเพื่อจะไปเก็บเสื้อผ้าและของที่ตากอยู่เพราะกลัวข้าวของจะเสียหายแกรีบมากจนเกินไปพอเดินไปได้แค่ครึ่งทางก็หกล้มลงกับพื้นอย่างแรงเพราะพื้นมันลื่นมากแกหกล้มลงไปนอนหงายอยู่กับพื้นหน้าขมำแกลุกขึ้นเองไม่ได้นอนหงายตากฝนอยู่เพื่อนบ้านพอเห็นแกล้มก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยหามแกเข้ามาในบ้านตักน้ำมาล้างตัวจนสะอาดพอตกเย็นลูกสะใภ้กับลูกชายกลับบ้านได้ยินว่าแม่หกล้มแทนที่จะถามไถ่ถึงอาการกลับด่าซ้ำไปอีกว่าทำอะไรซุ่มซ่ามไม่รู้จักระวังทำให้ข้าวของเปียกฝนเสียหายหมดยายแก่เมื่อหกล้มก็กลายเป็นคนพิการไปคือเดินไม่ได้ขาพิการทั้งสองข้างจะไปไหนก็ต้องคลานสี่ขาร่างกายก็เริ่มแก่ชราลงเรื่อยๆลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ไม่เคยที่จะหายามาให้กินเลยไม่เคยสนใจที่จะดูแลพอตื่นเช้าได้ก็หุงหากับข้าวของตนเองแล้วก็รีบออกไปทำงานข้างนอกทิ้งแม่ที่แก่ชราและพิการไว้เพียงลำพังยายแก่ถึงแกจะทำงานไม่ได้แต่แกก็ไม่อยากเป็นภาระของใครพยายามคลานสี่ขาออกไปหาผักมาทำอาหารให้ตนเองและก็ทำเผื่อลูกชายกับลูกสะใภ้ด้วยเพราะความเป็นห่วงลูกชายว่ากลับมาเหนื่อยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินเมื่อลูกชายและลูกสะใภ้กลับบ้านเข้าไปในครัวเพื่อจะทำอาหารก็เห็นกับข้าวที่แม่ทำไว้ให้แทนที่จะดีใจหรือสำนึกในบุญคุณกลับด่ายายแก่ว่าทำกับข้าวไม่ถูกใจไม่น่ากินทีหลังไม่ต้องมาจุ้นวุ่นวายนะเดี๋ยวก็ตกบ้านตายหรอกจุ้นไม่เข้าท่าในเวลาต่อมาไม่นานก็เหมือนนรกมาโดนใจให้สองผัวเมียตัดสินใจไล่แม่ออกจากบ้านผู้เป็นแม่ทั้งที่พิการเป็นอัมพาตเดินไม่ได้แต่เมื่อถูกลูกตนเองขับไล่และเพื่อความสบายใจของลูกจึงพยายามคลานสี่ขาลงจากบ้านคลานไปก็ร้องไห้ไปลองคิดดูเถิดว่าภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นจะน่าเวทนาขนาดไหนมือที่คอยปาดน้ำตาที่ไหลอาบแก้มที่เหี่ยวย่นทั้งสองข้างช่างน่าสงสารเสียเหลือเกินญาติของข้าพเจ้าที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเลยอดสงสารไม่ไหวเลยช่วยพยุงแกเข้าบ้านให้พักอาศัยไปชั่วคราวก่อนเวลาล่วงเลยไปไม่นานนักไม่ทราบว่าเป็นเพราะเวรกรรมอะไรทำให้ลูกชายแกเกิดเป็นอัมพาตที่ขาขึ้นมาด้วยความรักความห่วงใยจึงขอกลับบ้านมาดูแลลูกชายของตนส่วนลูกสะใภ้ก็ยังคงด่าว่าแม่สามีอยู่ตลอด
ไม่เคยสำนึกถึงวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเลยในที่สุดสามีที่ป่วยก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนตายไปในที่สุดและต่อมายายแก่ก็ตายตามไปอีกคนพอสามีและแม่สามีตายลูกสะใภ้ก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวในบ้านจึงหอบผ้าไปอยู่กับลูกชายที่กรุงเทพและญาติของข้าพเจ้าก็ได้ยินข่าวว่าเมื่อแกไปอยู่กับลูกชายก็เข้ากับเมียของลูกชายไม่ได้ทะเลาะมีปากเสียงกันทุกวันและตอนนี้วิบากกรรมก็ตามมาถึงลูกสะใภ้ของยายแก่แล้วเพราะตอนนี้แกตาบอดมองไม่เห็นอะไรไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายไม่มีใครสนใจต้องทนใช้กรรมที่ตนเองก่อโดยลำพังพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าผู้มีความกตัญญูมีแต่ความเจริญไม่มีทางเสื่อมส่วนผู้อกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีทางเจริญข้าพเจ้าหวังว่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องนี้คงจะสอนใจผู้ที่กำลังหลงทางอยู่ให้เดินทางถูกขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยลูกเนรคุณจากหนังสือเงากา

ทำบุญสามแบบของพุทธทาสภิกขุจากหนังสือชีวิตงามบุญมีความหมายสำคัญชั้นสูงสุดว่าเครื่องชำระล้างบาปเปรียบเหมือนกับว่าเราใช้น้ำอาบล้างตัวเราให้สะอาดคนบางพวกใช้น้ำโคลนอาบเพราะไม่มีน้ำสะอาดจะอาบอีกพวกหนึ่งใช้น้ำที่ละลายด้วยเครื่องหอมต่างๆอาบและพวกสุดท้ายใช้สบู่และน้ำที่สะอาดอาบคนที่อาบน้ำโคลนอาบเสร็จแล้วก็ยังมีโคลนติดอยู่ที่ตัวคนที่อาบน้ำหอมอาบเสร็จแล้วก็ยังมีเยื่อของเครื่องหอมติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวส่วนคนที่อาบน้ำสะอาดอาบเสร็จแล้วไม่มีอะไรติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวเป็นเนื้อตัวที่สะอาดเมื่อเปรียบการอาบน้ำล้างตัวด้วยการทำบุญการทำบุญก็มีสามอย่างเช่นเดียวกันทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนก็คือพวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญให้ทานฆ่าวัวฆ่าไก่เลี้ยงสุรายาเมาทำการตามประสาคนเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแต่เรื่องกินเป็นใหญ่แล้วก็ฆ่าสัตว์ทำบุญหรือทำบุญเอาหน้าทำเพื่ออวดคนเป็นการค้ากำไรบุญนี้เหมือนกับน้ำโคลนคนนั้นได้ผลเหมือนอาบน้ำโคลนคนอีกพวกหนึ่งทำบุญด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในบุญเมาบุญเมาสวรรค์วิมานถ้าทำบุญด้วยความคิดอย่างนั้นก็เหมือนกับอาบน้ำที่เจือด้วยแป้งปูนของหอมอีกพวกหนึ่งทำบุญเพื่อจะละเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือของเราทำเพื่อให้กิเลสหมดไปจากสันดานอย่างนี้เหมือนคนอาบน้ำสะอาดได้เนื้อตัวที่สะอาด

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ลอยู่แล้วว่าเนี่ยพวกโยมมามีบุญเพราะว่าได้สร้างวัดไว้เป็นที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราพอเราทำไปเนี่ยใครเอาไปไม่ได้โยมโจรก็ไม่ปล้นน้ำก็ไม่ท่วมไม่มีใครอยากยอกไฟก็ไม่ไหม้นี่บุญของเราที่เราจะเอาไปโยม เป็นทรัพย์ภายในดังนั้นขอให้โยมมั่นใจเถอะว่าโยมทำดีแล้วเนี่ยใครยื้อแย่งไปไม่ได้แต่คนทำความดีเนี่ยก็มีสิ่งอุปสรรคเป็นธรรมดาฉะนั้นก็พยายามแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เราของเราเอาไปได้ดีกว่าเพราะบุญเนี่ยเราจะมองกันด้วยปัญญาจึงจะมองเห็นถ้าเราไม่มีปัญญาเราเอาบุญไปไม่ได้โยมก็คิดดูสิว่าเมื่อเรามาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรนะโยมนะเราเกิดมาก็มีแต่เพียงแต่กายมาแค่ศอกเดียวจะมีแค่ศอกเดียวนะยันนี้เราโตเป็นวาแล้วเราใหญ่เป็นวาเราได้เป็นวาแล้ว เราก็ได้กำไรเป็นวานะเกิดมาเจอท้องแม่เนี่ยมีต้นทุนมาแค่ศอกเดียวแล้วผ้าผ่อนก็ไม่ได้ติดตัวมาไม่มีผ้าสักชิ้นเดียวผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็มีมาแต่ตัวเปล่าๆในที่มามีผ้านุ่งผ้าห่มมีบ้านช่องมีลูกมีหลานเนี่ยกำไรทั้งหมดที่มาตักบาตรให้ทานรักษาศีลทุกวันได้กำไรเนี่ยถ้าเรามามองว่าเมื่อมาเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นของเรามาสร้างใหม่แล้วของพวกนี้จะเอาไปได้ไหมใครจะไปได้มันบางคนมีนาเป็นพันไร่เอาไปได้ไหมได้ไหมโยมถ้าเราไปพันไร่ไม่พอไปโกงเขาอีกฮะไปโกงเขาอีกอยากได้อีกดีไม่ดีตายแล้วจิตมันเศร้าหมองมันจะต้องไปนั่งเฝ้าที่นาเราไปยักยอกเขาไว้อีกที่เราไปโกงเขาอีกเรียกไปแบกแผ่นดินเรื่องคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของมีจริงโยมไม่ใช่ของไม่มีมันมีสำหรับคนที่มีสมาธิก็มีปัญญาจึงจะเห็นอุตตศาสนาเนี่ยถ้าไม่ใช้สมาธิปัญญาไม่รู้นะเอาแค่เชื่อในโยมศาสนาไหนก็เชื่อกันศาสนาคริสต์ก็บอกว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกพระอิสลามก็บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้บังทุกอย่างเป็นของพระเจ้าถ้าเชื่อแล้วมันเป็นจริงโยมนะเขาเชื่อนั่นเอาแค่เชื่อเขาห้ามไม่เชื่อไม่ได้นะเป็นบาปไม่เชื่อตกนรกนะห้ามคิดว่าศาสนาไม่มีจริงคิดก็ไม่ได้คิดก็บาปตกนรกอีกคิดว่าพระเจ้าไม่มีจริงเนี่ยบาปเลยตกนรกเลยคิดก็ไม่ได้เชื่อต้องเชื่อหัวปักหัวปั๊มเลยเชื่อเอาแบบประเภทถอนหัวไม่ขึ้นเลยต้องเชื่อแบบว่าห้ามคิดนึกว่าศาสนาอื่นดีกว่าศาสนาเราต้องคิดว่าศาสนาเราเนี่ยมีดีจริงเขาห้ามคิดด้วยนะคิดจะเป็นบาปนะแค่คิดอิสลามไม่มีจริงมั้งเนี่ยบาปเลยตกนรกเลยพระเจ้าแช่งเลยลงโทษเลยคือคิดว่าพระเยซูไม่มีไม่พระเจ้าไม่สร้างโลกอีกเนี่ยไม่ได้ห้ามคิดแต่นั่นแหละเขาก็เรียกว่าศาสนาอยู่ที่ความเชื่อแต่ศาสนาพุทธตอนนี้ดีอย่างไม่บังคับให้เชื่อเป็นศาสนาอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจอารมณ์อรวย
แต่พ่อแม่ก็ไม่บังคับลูกเข้าวัดผัวเมียก็ไม่บังคับกันนับถือแกจะนับถือหรือไม่นับถือก็สุดแล้วแต่แกจะเข้าวัดไม่เข้าวัดฉันก็ไม่บังคับแต่ศาสนาอื่นนี่ไม่ได้นะถ้าแต่งงานกันแล้วเธอต้องเข้าวัดเธอต้องทำตามไม่ทำถือว่าบาป เข้าบาปมาเป็นคำสอนถ้าไม่เข้าวัดนี่บาปต้องเข้าวัดอย่างนี้ไม่บาปไม่มีทางอื่นหลีกเลยศาสนาอื่นก็ดีอย่างนะเขาให้เชื่ออย่างเดียวต้องเข้าวัดทุกคนต้องไปละหมาดทุกคนต้องไปล้างบาปทุกคนถ้าไม่งานบาปศาสนาเขาถ้าไม่เข้าวัดแล้วบาปมากก็ไม่มีที่อื่นเมื่อเขาบัญญัติแล้วว่าคนที่จะไปสวรรค์ได้คือคนเข้าวัดเท่านั้นเองศาสนาคิดก็คือคนที่จะไปสวรรค์ไปอยู่พระเจ้าได้ตายแล้วไม่ไปนรกไม่เป็นซาตานก็คือต้องไปล้างบาปทุกวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองศาสนาอิสลามก็ทุกคนจะต้องละหมาดทุกวันศุกร์จะต้องเข้าวัดหมดไม่ว่าเด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่วันหนึ่งจะต้องละหมาดได้5ครั้งจึงจะไม่ตกนรกทำไมคนจึงนับถือศาสนาเขามากก็เพราะเขาเคร่งครัดโยมเขาเคร่งครัดว่าแกละหมาดไม่ถึง5ครั้งนี่ก็เป็นบาปแล้วกินบุญเก่าแล้วไม่ทำบุญใหม่แล้วแกไม่เข้าโบสถ์ทุกวันศุกร์วันพระเอ้ยวันอาทิตย์วันเสาร์พระเจ้าก็แช่งแกแล้วแกก็บาปแล้วตายไปไม่ไปก็พระเจ้าไม่รับแกไปแล้วทุกคนก็เลยจะต้องจุงลูกจุงหลานบังคับกันไม่ยอมถ่ายทอดกันมาเป็นเป็นพันปีต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์บังคับมานายมกินเหล้าไม่ได้ศาสนาอิสลามนี่ห้ามกินเหล้าถ้ากินเหล้าบาปมากเลยตกนรกกินเหล้ากินหมูถือว่าบาปร้ายแรงกินเหล้าไม่ได้อย่างอื่นยอมแต่ว่ากินเหล้านี่ไม่ได้นะเป็นศาสนาที่บังคับเลยศาสนาพุทธเราบังคับไหมโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่บังคับแต่ท่านบอกว่าท่านก็บอกให้ฉลาดนะท่านบอกให้ฉลาดว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้แกจะทำไม่ได้ทำเรื่องแกแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยกินเหล้าแล้วบาปเขาบอกว่าบาปเลย

กินเด็ดขาดถ้ากินแล้วไม่ใช่คนศาสนาอิสลามแต่ศาสนาพุทธนี่นะก็คุณรับศีลนะให้คุณแล้วคนที่รับศีลให้คุณแล้วไม่มีโทษแก่ตัวเองแล้วถือว่าบาปทำไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อรับศีลแล้วตายเดี๋ยวนั้นก็ไปสวรรค์เดี๋ยวนั้นพุทธเจ้าท่านบอกให้รับก่อนตายให้รับศีลก่อนตายให้รับศีลก่อนตายแต่ตอนนี้ไอ้ตายเนี่ยเราก็ไม่รู้วันตายเราจะมีเมื่อไหร่เกิดตายซะก่อนไม่รับศีลทำไงโยมนะแต่สมัยก่อนมันยังว่ามาตายไม่ตายโกมคามมาสมัยนี้ใช่ไหม

ถ้าสมัยก่อนมันยังว่าเออมาตายไม่ตายโคมคามมาสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้ขึ้นรถลงเรือโคมคามมาตายเลยยังไม่ทันรับศีลเลยบางทีไปกินเหล้าเมากลับมาเอามาตายแสดงยังไม่ทันรับศีลถ้าบอกว่าไม่เป็นไรทำบาปทำกรรมอะไรไว้เนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าขอให้เลิกทำก็แล้วกันให้สำนึกบาปได้บาปนั้นก็จะไม่ตามสนองขอให้มีศีลก่อนตายทีนี้เราพวกคนแถวพุทธนี่ก็มีทางไปสวรรค์นะโยมนะทางไปสวรรค์นี่มองเห็นนะทางไปสวรรค์ของศาสนาเขาก็คือไม่กินเหล้าเลยเนี่ยต้องละหมาดต้องล้างบาปในทางไปสวรรค์ของเขาแต่ทางพุทธเราก็มีทางไปสวรรค์ก็เราตอนจะตายเรารับศีลสิสมาทานศีลไม่ทำบาปตลอดชีวิตต้องมาสมาทานแล้วไม่ทำตลอดชีวิตแล้วเราจะไปสวรรค์แต่นี่ถ้าจะไปนิพพานล่ะถ้าไปนิพพานเนี่ยมันต้องมีพื้นจากทานศีลภาวนาไปก่อนไปนิพพานไม่ใช่เรื่องง่ายโยมนะไปนิพพานเนี่ยมันต้องมีพื้นทานศีลไปก่อนภาวนาไปนิพพานเนี่ยต้องคนมีปัญญารู้ว่าขันธ์ 5เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แยกขันธ์ 5เป็นวันนี้รูปไม่ใช่ร่างกายอาศัยมาแค่ศอกหนึ่งไปแค่วามาแค่ศอกร่างกายนี้มาอาศัยอยู่ทรัพย์สมบัติพวกนี้เป็นของอาศัยอยู่เป็นของนอกกายตายแล้วก็เผาไหม้เป็นขี้เถ้าหมดร่างกายนี้จะได้ไปก็กรรมดีกรรมไม่ดีเท่านั้นบุญกับบาปท่านที่จะได้ไปปัญญาเกิดแล้วโอ้ใช่พอปัญญาเห็นว่าคนเรานี่เอาอะไรไปไม่ได้ก็ตรงตกว่าถึงข่าวตายแล้วเราก็ไม่เอาอะไรไปเอาแต่บุญในใจเราไปทำใจให้ว่างอย่าไปคิดถึงใครเรื่องราวต่างๆก็ถือว่าจบกันจบฉากแค่นี้ก็ตัดใจพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำจิตเฉยนั่นแหละจะได้นิพพานอึกอักโครมครามจะไปนิพพานได้ไหมโยมใครไปได้ไหมจะว่านิพพานสวรรค์ยังไปไม่ได้แล้วก็ยังไม่ทันรับศีลนิยมมันต้องรับนิจศีลไว้ก่อนนะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนเป็นบันไดเป็นขั้นๆอย่างเนี้ยที่เราจะต้องเดินอย่างเนี้ยถึงจะถูกโยมเดินอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอน2อย่างโยมสอนให้ทำกับสอนไม่ให้ทำนะพุทธเจ้าเนี่ยสอน2อย่างสอนให้ละกับสอนให้ทำคือละน่ะคือทำทำน่ะคือละเช่นว่าสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือสอนไม่ให้โกรธสอนให้ละความโกรธนั่นเองนะให้ละความโกรธพอเราละความโกรธได้ก็คือทำไม่โกรธสอนให้ละก็คือทำอันเดียวกันนะก็คือละบาปได้บุญนั่นเองพอไม่โกรธปุ๊บคือสอนให้ละความโกรธก็คือให้ทำใจไม่โกรธนั่นเองพอละแล้วได้ถ้าไม่ละแล้วไม่ได้ถ้าเราโกรธเนี่ยโกรธนี่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำโกรธให้ละความโกรธให้ทำอะไรให้ทำใจไม่โกรธเหมือนกันนะโยมบางอย่างเนี่ยเช่นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยอบายมุขเนี่ยบอกเล่นการพนันเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่สอนให้ทำสอนให้รักกบายมุขมันอยู่ที่ครอบครัวใครแล้วมันจะวุ่นวายถ้าเราไม่อยากวุ่นวายเราก็เลิกกบายมุขซะครอบครัวนั้นจะร่มเย็นแต่ครอบครัวไหนไม่กลัวความวุ่นวายก็มีกบายมุขไอ้ที่มีนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ทำเชื่อไม่เชื่อไม่บังคับไม่ว่าอะไรคุณอยากคุณบายคุณก็กินเหล้าคุณก็เล่นกันมานั่นคุณก็ผิดลูกเขาเมียเขาคุณก็ทำไปติแต่พระเจ้าถ้าถามพระเจ้าว่าจะให้ทำหรือให้เลิกพระเจ้าบอกให้ละแต่ที่ทำนั้นเอ้าไม่ใช่พระเจ้าสอนนะนะไม่ใช่พระเจ้าสอนเดี๋ยวนี้ก็บางคนเข้าไปทอดกฐินน้ำปลาอาตมาเคยเจอนะไปกับอาตมารุ่นแรกไปพวกกรุงเทพไปทอดพอถึงวัดสมัยก่อนหลวงพ่อสังวานเนี่ยคนไม่รู้จักตมาก็ผ่าพอไปถึงก็มันคนมีความรู้นะเป็นตำรวจเป็นอะไร

ถึงก็หลวงพ่อมีกุฏิว่างไหมเราก็นึกว่ามันเหนื่อยนะสมัยก่อนไปสุพรรณไปยากเนี่ยเอามีไม่ชีขอกุฏิให้พวกโยมพักหน่อยบอกมีกุฏิว่างไม่ชีก็ให้กุฏิหลังนายโยมไปตั้งวงเล่นไพ่กันโยมไปตั้งวงเหล้ากินกันเล่นไพ่กันไอ้คนไหนไม่เล่นคนนั้นก็นั่งกินผมตกใจฉันมากับคนผิดแล้วทำไมพวกทายกเข้ามานะทายกเขากรรมฐานแล้วที่วัดแล้วเขาเรียบร้อยบอกหลวงพ่อทำไมทำอย่างนี้ล่ะที่วัดเราไม่เคยนะกินเหล้าเล่นการพนันในวัดเนี่ยเราก็ไม่รู้นะหรือว่าพวกนี้เข้าวัดสังฆทานแล้วคงจะไม่มีอะไรพวกนี้ฉันเพิ่งเห็นวันนี้เองว่าเขาเป็นอย่างนี้ธรรมาก็เลยไปบอกหัวหน้าเป็นจ่าเป็นโยมวันนี้เขาไม่เคยนะเป็นวัดกรรมฐานโยมขอร้องได้ไหมกินเหล้าไม่ได้นะเล่นไพ่ไม่ได้โยมเอาไปทำวัดอื่นอย่าทำวัดนี้เลยขอเถอะได้ไหมเขาโกรธอาตมานะเขาโกรธมากเลยนะเขาโกรธที่เขาทำผิดนะโยมเขาโกรธอาตมาก็โกรธก็ต้องโกรธกันมีบางคนนะประกาศตัวบอกไม่ขอเดินทางร่วมกับหลวงพ่อต่อไปประกาศสองคนสองฝ่ายโยมไอ้พวกที่ชอบธรรมะธรรมโมก็ประกาศตัวไม่ขอไปทำบุญกับเราหาว่าเราพาพวกคนไปกินเหล้าในวัดเล่นไพ่ในวัดไอ้พวกที่ใจบุญทุนทานนั่นนะพวกนั้นก็มีสตังค์นะประกาศตัวไม่เดินทางร่วมทำบุญกับเราไอ้พวกกินเหล้าเมายาก็ประกาศตัวไม่เดินทางกับเราอีกกูไม่ไปก็หลวงพ่อในอีกต่อไปมาห้ามเรากินเหล้าเล่นไพ่ในวัดเป็นนั้นว่าเราในโดนประกาศตัวไม่เดินทางเราสองฝ่ายโยมทำไมเสียทั้งสองฝ่ายเสียญาติทั้งสองฝ่ายเสียมิตรทั้งสองฝ่ายไปห้ามก็เสียญาติฝ่ายนี้ที่กินเหล้าเล่นไพ่ในวัดไม่ห้ามก็เสียญาติฝ่ายนี้ฝ่ายที่ต้องการประพฤติปฏิบัติไปทำบุญทำบุญจริงๆเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่อยากจะให้ไปทำอะไรจะให้มันอยู่ในบาทจะให้ไปทำเป็นบุญกุศลก็เลยเราต้องเสียญาติสองฝ่ายเลยมาทำไงเอ้าก็ต้องสร้างญาติใหม่เอ้าคนไหนที่เข้าใจเราก็ไม่แคร์ตัวก็เราไม่รู้จะทำไงเพราะเราไม่ได้สอนก็แล้วเขาทำของเขาเองและก็จริงคนคนนั้นไม่ไปกับอาตมาจริงๆเขาไม่ฟังเลยเขาไม่ไปกับเราทุกวันเนี่ยคุณคิดว่าเราจะไปทอดกฐินน้ำปลาไหนเขาไม่ไปทั้งที่เราในทุกวันนี้ก็ไม่ได้พาคนไปอย่างแบบนั้นนะเขาตั้งสัจจะเขาเพราะคนไม่ไปกันแล้วเขาผิดหวังมากเขาพากรรมฐานเนี่ยไปนำคนหนึ่งนั้นเขาก็คิดว่านำคนผิดทางสิแต่คนที่นั้นก็บอกว่าไม่ไปแล้วพวกกรรมฐานนี่มันไม่สนุกแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรนะจะมาดูพฤติกรรมในการเขาไปสร้างวัดสร้างวาที่ไหนนะไปทอดกฐินพระป่าที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาทำแบบว่าไม่ได้อะไรเท่าไหร่มันทำน้ำพริกกระไรแม่น้ำก็สู้อย่างพวกเราตอนหลังเราก็ไปไหนแล้วก็ไปทอดเงียบๆได้มีเล็กน้อยก็ดีแต่ก็ทำได้ทุกวัดนะโยมนะทำเจนวัดเนี่ยเป็นสิบวัดกันเนี่ยเป็นสิบวัดเนี่ยก็ทำเงี้ยไปแต่ตอนไรก็ไปทอดกระถิ่นมั่งพระป่ามั่งทำไปวัดเนี่ยรับไม่ไหวคนน้องก็จะให้สร้างวันนี้จะให้สร้างแสดงว่าไอ้ที่เราค่อยๆทำเนี่ยสำเร็จโยมไอ้ที่ทำโครมค้ามเออาวายมันไม่สำเร็จฉะนี้จึงว่าบุญเนี่ยนะเราต้องมีอุปสรรคโยมมีสติสมัยก่อนเนี่ยสร้างศาลาให้พระพุทธเจ้าวิหารให้พุทธเจ้าสร้างเสร็จแล้วก็ฉลองดีใจไอ้คนที่มันเกลียดสติคนนี้มันอิจฉามันก็ไปฟันขางัวเศรษฐีขาขาดเศรษฐีนี่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ตัดใจไม่โกรธนี่จะทำไงเศรษฐีมันโกรธได้บอกกับเพื่อนบอกเอ้าควันขางัวมันมากเกินสิไปควันเท่าไหร่มันก็ไม่โกรธเออเศรษฐีมันไม่ได้รักงัวมันจริงนี่นะมันจึงไม่โกรธเศรษฐีคนนี้มันรักวัดต้องไปเผาวัดมันจึงจะโกรธเศรษฐีก็เลยอันนี้ก็เลยไปเผาวิหารเผาวิหารเลยวิหารนี่จุพระ500ก็เผาก็คือก็ไหม้หมดพระก็วิ่งหนีกัน
ไอ้นั่นก็ดีใจคราวนี้สติมันต้องโกรธแน่แหละพรุ่งนี้เช้ามันมาเห็นวัดมันไหม้มันต้องเสียใจกากเลือดตายแน่มันลงทุนไว้ต้องเป็นเยอะๆเนี่ยเป็นกดโกรธเป็นล้านๆพอมาสติคนไปบอกสติมีคนไอ้คนที่ตัดขางัวสติน่ะมันมาเผาศาลาวิหารท่านสติแล้วสติก็ไปดูก็นั่งหัวเราะเออมันเผาก็ดีนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เรายังทำไม่ไว้ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวเศรษฐีทำไมไม่โกรธแล้วมานั่งหัวเราะไอ้คนทั้งหลายมันก็เล่าบอกเฮ้ยเศรษฐีคนนี้นะเขาสลาคิดว่ามันเสาวิหารแล้วมันนึกว่ามันจะโกรธเพราะมันรักมากวิหารแล้วมันไปดูทุกวันเลยมันรักมากมันกลับยิ้มดีใจดิอ่ะทำไมยิ้มดีใจก็บอกว่าเขาเนี้ยมันเผาไอ้หลังนี้ไปนะเขาจะทำให้ใหญ่กันนี้อีกทำให้ดีกันนี้อีกจะทำให้หน้าอยู่ก็นี่แหมเผาได้เนี่ยดีแล้วล่ะไอ้หลังเก่ามันไม่เคยดีไม่ถูกใจเราพระสร้างใหญ่ก็นั้นอีกโยมนี่ผลที่สุดเป็นไงเศรษฐีถ้าตายไปเป็นไงเศรษฐีตายไปก็ไปสวรรค์ดิไปบุญหลายต่อไอ้คนตัดขางัวเผาวัดเป็นไงมันไปลงเอาเวจีเลยไฟไหม้เป็นแสนปีเลยโคตรปีเลยผลกรรมที่มันไปเผาไอ้ศาลาวัดเสาวิหารให้เศรษฐีเศรษฐีได้อะไรโยมเศรษฐีก็ได้บุญไม่เป็นไรนี่เราจะคิดว่าเราเสียเราได้โยมคนที่มาเผาวัดเราไม่ได้ต้องมันคงอย่างนั้นนะการสร้างวัดสร้างวาต้องมาฉะนั้นพระเจ้าท่านถึงยกย่องว่าอาณาบินทกะเศรษฐีนะโยมคนสมัยก่อนนะคนสร้างวัดก็ถือว่าเป็นเศรษฐีเป็นคนมีบุญนะโยมคนมีบุญถึงจะสร้างวัดได้เขาไม่เสียดายนะเขาถือว่าของเนี้ยของนอกกายจะเอามาไว้เป็นทรัพย์ภายในเพราะเราเกิดมาเนี่ยเรามาแต่ตัวนะไม่ได้อะไรมาเลยแต่เรื่องโยมไปนะโยมเอาสมบัติไปเยอะเลยได้ทุกอย่างเลยทิพย์ทุกอย่างพาผ่อนท่อนตะไบคลังที่ดินที่กินที่อยู่ไปเนี่ยคนสร้างวัดเนี่ยมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าราชาบางองค์ก็สร้างวัดพระราชาสมัยก่อนถึงสร้างวัดนะเขารู้อานิสงส์มันมากเศรษฐีสมัยก่อนถึงสร้างวัดแล้วอยู่นี้พระราชาเศรษฐีสมัยนี้ได้สร้างวัดไหมไม่ได้เป็นคนรีเริ่มสร้างนะโยมนะโยมได้รีเริ่มสร้างนะโยมควรจะรักษาสมบัติอันนี้ไว้แต่สร้างวัดเนี่ยมันจะสร้างง่ายโยมมันต้องสร้างถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนนะสร้างวัดเนี่ยไม่ใช่สร้างแบบไม่รู้เรื่องอะไรสร้างไปให้มันถูกหลักที่พุทธเจ้าอาตมาไปอินเดียเนี่ยไปหลายสิบครั้งเนี่ยไปต้องเป็นสิบปีไปเห็นวัดใครเนี่ยไม่ซึ้งเท่ากับวัดอนาบิติอินทกะเศรษฐีสร้างโยมอาตมาไปที่อินเดียเนี่ยไปนั่งสมาธิตรงที่เชตวันในที่พระพุทธเจ้าอยู่ประทับ19พรรษาในที่อนาบินทกะเศรษฐีสร้างมันซึ้งใจทุกคนบอกซึ้งใจจริงเขาทำกุฏิเก่าสำหรับฤดูร้อนฤดูหนาวเขาทำให้พระพุทธเจ้าประทับแล้วพระภิกษุสงฆ์500องค์อยู่เขาทำเป็นห้องรวมกันแล้วก็มีบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าหน้ากุฏิพระเจ้าบ่อน้ำเนี่ยยังอยู่เลยโยมรัฐบาลเขามารู้ไอ้หินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขายังกรุไว้พอเขาขุดเอาดินขึ้นมานะบ่อที่พระพุทธเจ้าทรงสงสนานที่กินเนี่ยยังอยู่น้ำนี่อร่อยมากโยมน้ำเนี่ยเย็นไอ้แขกที่มันเฝ้าสวนอยู่นั่นนะมันก็เอาน้ำมาขายพวกเราเจ้าหน้าที่น้ำพระพุทธเจ้าน้ำพระพุทธเจ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำเสียงก็พูดชัดนิดๆหน่อยๆอ่ะรู้ว่าพวกเราไปเนี่ยมันเอาน้ำมาขายญี่ปุ่นก็ไปไทยก็ไปต่างชาติท่านไปกันเยอะปีนึงไปเที่ยวกันที่นั่นอ่ะวัดอนาบินทกะเศรษฐีเขาขุดบ่อไว้ดีมากโยมทำบ่อไว้เนี่ยเอาอิฐเนี่ยเผาแล้วก็ลองฮะเรียงกลมริกเรือโหทำอย่างว่าคนที่ทำเนี่ยนะทำแบบถาวรมั่นคงโยมแล้วก็น้ำตรงที่หน้ากุฏิของพระเจ้าใสสะอาดและกินอร่อยไม่กร่อยแต่ต้องอื่นไม่อร่อยเท่านั้นพวกเราทุกคนก็ต้องเอาละเพราะว่านี่บ่อพระพุทธเจ้าเนี่ย
ขามาขุดค้นคว้าหมดเลยผมค้นคว้ากุฏิตอนนี้กำลังค้นคว้ากุฏิภิกษุณีแล้วก็ขุดเจอสระน้ำใหญ่สระน้ำที่พระพุทธเจ้าทรงสงสนานอยู่ข้างหลังกุฏินั่นเองเขาก่อได้อิฐทั้งหมดเลยขุดลงไปจึงลึกจึงได้เจอสระที่ว่าวินัยบอกว่าเมื่อสมัยก่อนพระเรานางวิสาขานิมนต์พระเราไปทำบุญบ้าน500องค์แล้วก็พระพุทธเจ้าไปแล้วก็ให้มาตามพระไปคนใช้มาถึงก็บอกไม่มีเลยในวัดก็มีแต่ฉี่เปื่อยทั้งนั้นเลยเอาสมัยก่อนพระไม่มีผ้านุ่งลงไปอาบน้ำรวมกันนะฮะเปื่อยผ้าลงไปพอมีพื้นเดียวก็ต้องเปลืองผ้าลงไปคนใช้กลับมานางวิสาขาเอ้นางวิสาขาเนี่ยอยู่ในเมืองหลวงก็ห่างกับเนี่ยฮะโยมบ้านหมี่กับเอาวัดเนี้ยวัดอะไรตรงเนี้ยกับที่ตรงเนี้ยนั่นน่ะคือเมืองสาวัตถีตรงที่ตรงเนี้ยคือวัดพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยอยู่วัดของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ทางใต้แล้วก็เมืองนั้นอยู่เหนือพอข้ามทุ่งนานี้ไปก็ไปถึงกำแพงเมืองพอดีอยู่ใกล้เมืองที่เราสวนเจ้าเชษฐ์นะฮะสวนเป็นสวนผลไม้สวนพฤกษชาติเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปบอกนางวิสาขาก็อยู่ในเมืองเนี่ยไปทันเลยฮะก็ไปแค่นี้นะบอกว่าไม่มีเลยมีแต่ชีเปื่อยเต็มวัดหมดนางวิสาขาก็รู้เพราะนางวิสาขาเนี่ยทำบุญฉลาดเพราะได้ฟังธรรมจากพระอนนท์ฟังธรรมจากพระรู้ว่าพระนี่มีระเบียบวินัยยังไงการเข้าวัดเข้าวาทำตัวยังไงถูกต้องยังไงจึงจะเป็นทางบุญกุศลสวรรค์เขารู้เรื่องศาสนามากพระเจ้าจึงยกย่องว่านางวิสาขาเนี่ยเหมือนแม่พระเลยพระอะไรไม่ถูกเลยตักเตือนให้ถูกรู้วินัยทุกข้อเลยพระไปแอบคุยกับสิกาบอกท่านอย่ามาคุยกับสิกาในที่รับหูรับตานะไปบอกพุทธเจ้าพุทธเจ้าห้ามเลยเรียกพระไปเตือนแต่นี้อย่างที่เรื่องนางวิสาขาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาเยอะเลยแต่แล้วตอนนี้นางก็บอกไปตามมาเถอะไปเถอะนั่นแหละเธอกลับไปใหม่เดี๋ยวจะเจอพระคนชายบอกเอ๊ะก็เมื่อกี้ไปเจอตะทีเปลือยทั้งนั้นอ่ะเพราะทีเปลือยเมืองอินเดียสมัยก่อนอ่ะพวกพระไม่นุ่งผ้าน่ะมีมากแข่งกับศาสนาพุทธก็ถือว่าสำเร็จโยมทุกวันนี้ก็ยังมีนะอาตมาไปยังเจอพระไม่นุ่งผ้าเขาไม่อายหรอกโยมเราเจอที่เราอายเราพวกผู้หญิงเนี่ยเจอแล้วหน้าแดงเลยพระเดินเฉยเลยฮะเขาถือว่าเป็นศาสนาเขาสำเร็จนี่แต่ว่านางวิสาขาก็ให้คนใช้ไปพอไปปุ๊บอ้าวโหพระเต็มเลยพอท่านอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยนางวิสาขารู้เห็นไหมคนฉลาดไหมไปเถอะเดี๋ยวเธอเจอพระเองเนี่ยพอกลับมาแค่มาวัดนั้นมานี้ใช่ไหมถึงอ้าวพระเต็มหมดแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าพระพุทธเจ้าคอยอยู่บ้านนางท่านแม่วิสาขาตักกับไปฉัน500ลูกแล้วนางวิสาขารู้เลยว่าพระนี่ลำบากไม่มีผ้าผัดอาบน้ำ ขอประทานพระองค์จงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนสักผืนเถอะเพราะฤดูเนี่ยน้ำหน้าเข้าพรรษาเนี่ยพระไม่มีน้ำไม่มีผ้าผัดพระจะเปียกฝนอยู่เรื่อยสงสารพระพุทธเจ้าเนี่ยบางอย่างในท่านไม่อนุญาตนะพอนางวิสาขาขอเนี่ยจึงได้อนุญาตผ้าเกินกว่า3ผืนนะให้เป็นผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยอย่างที่เราทำบุญกันเนี่ยถ้าน้ำฝนเข้าพรรษาใช่ไหมพาดูฝนแล้วพอหมดดูฝนแล้วก็ต้องอธิษฐานคืนใช้ไม่ได้ไม่ให้ใช้มากเลยนะพุทธเจ้านะไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้สะสมนี่คือนางวิสาขานะสร้างวัดเลยรู้เรื่องศาสนานะอนาวิธกะก็รู้แต่นางวิสาขาได้รู้แล้วพูดอนาวิธกะจุตินี่รู้แล้วไม่พูดจะนั่งฟังอย่างเดียว จะนั่งฟังพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเขาบอกอนาวิธกะเศรษฐีทำไมเธอสร้างวัด19พรรษาเนี่ยไม่เห็นถามพระพุทธเจ้าสักคำเดียวทำไมไม่สงสัยอะไรมาบอกไม่สงสัยเลยเพราะว่าคนที่สงสัยก็ถามหมดแล้วฉันนั่งฟังอย่างเดียวฉันก็รู้เรื่องหมดเพราะทำไมจึงไม่ถามบอกฉันกลัวเกรงใจพระองค์การที่นิมนต์พระองค์มาอยู่เมืองฉันบ้านฉันได้ยากที่สุด
การที่คนเรามีบุญบารมีจะได้พบพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีหรอก

มีพวกเราเท่านั้นที่มีบุญฉะนั้นเมื่อเราเจอพระพุทธเจ้าเราถือว่าเราไม่สงสัยอะไรเราให้พระองค์พักผ่อนสบายใจเมื่อปัญหามีคนอื่นก็ถามเราก็เข้าใจเองฉะนั้น19ปีที่อนาบิณฑิกสถีสร้างวัดพระพุทธเจ้าไม่ถามเลยสักคำเดียวเพราะเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วสร้างมโยมนะอนาบิณฑิกสถีเนี่ยไปค้าขายจากเมืองสาวัตถีเนี่ยเดินเกวียนไปเนี่ยเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยถ้าโยมไปโยมจะเห็นรอยเกวียนที่เมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยทางกรุงราชคฤห์เนี่ยมีภูเขา5ลูกเมืองภูเขา5ลูกเค้าเรียกว่าปัญจคีรีเวปุระคันธระอิสิคีริคิจกูฏเนี่ยคือภูเขา5ลูกเนี่ยล้อมรอบแล้วในเมืองเนี่ยเป็นเมืองของพระเจ้าพิมพิสารที่ว่าพ่อฆ่าลูกอ่ะขอไปลูกฆ่าพ่อแล้วก็สร้างวัดให้พุทธเจ้าอยู่ที่เวรุวันอยู่ประตูเมืองประตูเมืองเนี่ยนะมีน้ำตะโปธารามีน้ำร้อนออกไหลมาตลอดปี ทุกวันนี้อินดูพวกชาวอินดูคิดว่าเป็นน้ำมาจากสวรรค์ก็ยึดเป็นของฮินดูไปของศาสนาพราหมณ์แต่เมื่อตอนนั้นนะเป็นของพุทธพุทธเจ้าทรงสงสนานตัวเนี้ยที่ว่าอนุญาตให้พระภิกษุอาบน้ำหย่อนกว่า15วันถึงจะอาบได้ก็เรื่องเกิดจากวินัยตรงนี้เองเพราะว่าที่นั่นน่ะพระญาติโยมน่ะอาบที่เดียวกันเลยไม่ให้พระอาบพอพระเนี่ย500เนี่ยพอว่าพระจะอาบเสร็จเนี่ยจะไปดินเข้าเมืองมืดเลยก็เลยบัญญัติไม่ให้พระอาบน้ำก่อน15วันพระไปอยู่เมืองนั้นต้องอาบน้ำ15วันอาบทีแต่เมืองอื่นไม่เป็นไรเพราะน้ำมันเยอะ เพราะน้ำมันผุดมาจากภูเขาจัตตบันน้ำบันทดทำให้มันผุดออกมาเป็นบ่อน้ำร้อนทีนี้พอไปนี้แล้วตัวเองก็ไปค้าขายเนี่ยทางที่ไปเขาที่จะขึ้นไปเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยฮะหินเนี่ยฮะโยมสึกลึกขนาดนี้โยมที่รัฐบาลเขาเอาเว้นมาเนี่ยก้อนหินเนี่ยลึกลงไปเกวียนมันขวางดินลงไปลอยเกวียนเนี่ยถูไปถูมาเขาค้าขายไปเกวียนนะโยมเป็นอัศจรรย์ทางเกวียนเนี่ยก้อนหินเนี่ยลึกได้นะภูเขาเนี่ยฝังลึกไปคลอยเกวียนลอยโคกทุกวันนี้รัฐบาลก็ยังรักษาไว้ไม่ให้ใครทำลายไปอนุรักษ์ไว้ที่เมืองกรุงก็คือแต่แล้วนาบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็มาค้าขายเมืองนี้สิพอมาค้าขายปุ๊บพอวันพระเนี่ยนะทุกคนในบ้านเพื่อนเนี่ยตัวเองเอาเกวียน500มาขาย ทุกคนในบ้านเพื่อนเนี่ยแต่งหน้าผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวนุ่งผ้าใหม่ๆทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสอนาบิณฑิกสถีตอนนั้นยังถือศาสนาชีเปลือยอยู่ยังถือศาสนาที่เปลือยอยู่นะเมืองกรุงราชคฤห์สาวัตถีนั้นพระเจ้าแผ่นดินถือศาสนาเชนชีเปลือยหมดไม่ได้ถือพุทธเจ้าแต่ว่ากรุงราชคฤห์เนี่ยพวกเศรษฐีทั้งหลายเจ้าแผ่นดินนับถือพุทธเจ้าแล้วเอ๊ะทำไมคนพวกนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไปทำบุญกันไปไหนกันพอตกเย็นพวกเศรษฐีนั่นก็กลับถามเพื่อนบอกเพื่อนวันนี้พวกเธอไม่เห็นทำงานอะไรเลยตื่นขึ้นเช้าก็ผัดหน้าทาแป้งยิ้มแย้มแจ่มใสหายกันไปทั้งวันแล้วกลับมาก็เบิกบานดูแล้วเหมือนคนไม่มีทุกข์ไม่มีการงานอะไรเลยบอกอ้าวเธอไม่รู้เหรอก็พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแล้วอ่ะเราไปเฝ้าพุทธเจ้าวันพระ8ค่ำ15ค่ำพวกเราไม่ทำอะไรก็หรอกหยุดหมดทั้งบ้านเลยคนใช้คนเยอะฉันก็เกณฑ์ไปทำบุญหมดไปถือศีลอุโบสถกันวันนี้เรามีความสุขมากเรา7วันเราหยุดวันแล้วไปถือได้อะไรบอกได้สิสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยถ้าเธอไปฟังแล้วนะเธอจะมีความสุขมากฉันคิดว่าไม่มีใครโชคดีเท่ากับคนที่ไปเจอพุทธเจ้าพอเศรษฐีคนนี้อนาบิณฑิกเศรษฐีฟังท่านใจนี้เกิดปิติเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหรือในโลกนี้พระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกเอ๊ะฉันต้องไปดูให้ได้งั้นเธอพาฉันไปได้ไหมบอกได้เธอไปเถอะฉันบอกทางเธอไปก็ได้นะนี่เองอยู่กรงชายเมืองนี่เองข้ามไปออกจากประตูก็ถึงแล้วแค่ไม่ไกลนะฮะก็แค่กิโลเดียวเนี่ยเธอออกจากประตูจากเมืองหลวงเธอไปถึงประตูเมืองทิศเหนือนี่เธอก็ถึงก็ไปก็ตกกลางคืนนายเศรษฐีก็ ขายของอะไรต่ออะไรเสร็จขายกระวานก้านพูซื้อ

ซื้อแล้วขายเสร็จที่ของตัวเองเอามาขายก็ขายหมดแล้วก็ซื้อใส่เกียร์กลับบ้านกระทุกเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมดภาระฉันต้องไปเจอพระพุทธเจ้าต้องไปหาพุทธเจ้าให้ได้ พอฉันข้าวทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็เดินไปพอไปถึงเนี่ยพอเข้าไปในเขตวัดเนี่ยมันมืดเลยคนนี่ลุกชันหมดเอ๊ะฉันจะมาตายหรือเปล่าเนี่ยหรือเพื่อนมาหลอกฉันมาเจออะไรกลัวนึกกลัวขึ้นมาก็มืดเลยพอมืดขึ้นมาเอ๊ะฉันจะไปดีไม่ดีพระพุทธเจ้าฉันต้องไปให้ถึงพุทธเจ้าพอนึกถึงพุทธเจ้าในทางสว่างเลยเดินไปได้อีกพอไปมันเกิดนึกกลัวขึ้นมาทางมืดอีกหลายครั้งหลายคราวผลที่สุดเนี่ยสว่างไปถึงพุทธเจ้าพอไปเจอพุทธเจ้าก็กำลังนั่งแสดงธรรมมีพระภิกษุสงฆ์ล้อม500พุทธเจ้าในนั่งกลางก็เข้าไปพระนนท์ก็ถามบอกมาหาใครบอกมาเข้าเฝ้าพระองค์บอกมาจากเมืองสาวัตถีอยากเข้าเฝ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทักทายเหมือนคนรู้จักเลยเข้ามาสิเศรษฐีเราคอยเธอเข้ามาเถอะเธอสงสัยอะไรก็ถามพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องการให้ทานให้ฟังทานเนี่ยชื่อว่าให้เนี่ยประเสริฐที่สุดถ้าก็ยกอานิสงส์ให้ทานแก่มดก็อานิสงส์ได้ขนาดนี้ให้ทานแก่สัตว์สี่เท้าสองเท้าไปจนถึงมนุษย์ธรรมดาไปถึงคนมีศีล5ศีล8ศีล10 227จะให้ทานถึงกับพระอรหันต์ถึงพระเจ้าประเสริฐที่สุดนึงแล้วก็สร้างวิหารกุฏิศาลาด้วยการให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่อะไรเงี้ยก็ฟังแล้วการทำบุญเนี่ยทำให้เกิดปราบปลื้มอ๋อนี่เพื่อนเราจึงดีใจแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องอริยสัจธรรมวิธีดับทุกข์ทางใจว่าเราคนเราเนี่ยทำมากินแล้ววุ่นวายมากวิธีจะดับทุกข์ทางใจคือการดับความคิดมากคือดับความอยากเสียอย่าไปอยากมันเกินกว่าเหตุเอาเท่าที่มีได้ให้เป็นกลางเรามี5ก็ควรยินดีแค่5เรามี10ก็ควรยินดีแค่10จะทะเยอทะยานได้ร้อยได้ล้านอย่างนั้นพอพุทธเจ้าสอนวิธีดับทุกข์ทางใจอริยสัจ4ให้รู้จักทุกข์วิธีดับทุกข์เข้าถึงความสงบเข้าถึงเนี่ยให้สอนตามองค์มรรค8ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอพุทธเจ้าสอนให้รู้จักทุกข์วิธีดับทุกข์ด้วยอย่างไรเหตุที่เกิดทุกข์เพราะสมุทัยเมื่อดับสมุทัยจะได้แล้วก็เป็นมรรคสัจเมื่อมรรคสัจเกิดขึ้นแล้วนิโรธสัจก็เกิดขึ้นก็ปิดสอนเสร็จแล้วอนาทิสสัจจีเนี่ยก็สำเร็จโสดาบันคราวนี้เท่านั้นเองอนาทิสสัจจีก็รู้เลยว่าตัวเองเป็นรูปพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปกราบเลยว่าขอถวายตัวเป็นอุบาสกรับใช้พุทธศาสนาตลอดชีวิตเปลี่ยนศาสนาแล้วโยมผิดไม่ผิดทางแล้วถูกทางก็บอกพระองค์ก็หม่อมฉันเป็นคนยากจนที่ไม่มีพระองค์ไปโปรดเศรษฐีเมืองนี้เขาร่ำรวยเขามีสติมีพระองค์โปรดเขาแต่ก็หม่อมฉันเป็นเมืองที่ไม่มีพุทธศาสนาถ้าพระองค์ทรงเมตตาหม่อมฉันถ้าพระองค์ไปทางนั้นขอให้พระองค์จงนึกถึงก็หม่อมฉันไปโปรดก็หม่อมฉันบ้างเมืองกรุงสาวัตถียังมีคนยากจนด้วยการขาดพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้เรื่องศาสนาพุทธไม่มีใครรู้เลยพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งแสดงว่ารับ ผลพ่อออกพรรษาปุ๊บพ่อออกพรรษาอนาบิณฑิกาเศรษฐีตั้งแต่วันนั้นมานะก็บอกลูกเมียหมดเลยให้นับถือพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้ฟังทุกคนก็นับถือพุทธหมดเลยตอนนี้พวกพระจีเปลือยมาก็ไม่ทำบุญแล้วเหมือนไอ้คนหน้าแม่มาแก้ผ้ามาหน้าบ้านก็ไม่ทำแล้วรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางถูกแต่แล้วก็พระเจ้าเสด็จมาพระเจ้าเสด็จมาก็มาพักอยู่ในป่าสารวันเขาเรียกป่าตาเบาะป่าสารวันซึ่งพวกสารวันเนี่ยตอนหลังมาเป็นป่าที่พวกภิกษุณีพระภิกษุไปเข้านิโรธสมาบัติเป็นป่าอยู่ชานเมืองพอพระเจ้าไปพักที่นั่นก็ไปบิณฑบาตในเมืองแต่ที่จริงพระเจ้าตั้งใจไปโปรดนานาพิจารณาเศรษฐีคนก็ร่ำลือนี่มีสมณะโคดมพระพุทธเจ้ามานี่แล้ว
ทุกคนก็โต้แย้งกันนะไม่ใช่พุทธเจ้าหรอกพุทธเจ้าของเราในพวกจีเปือยนี่สิพุทธเจ้าเนี่ยปวดตัวแท้แล้วเนี่ยสำเร็จแล้วพวกไม่มียังอายแล้วพวกไม่อายนี่สำเร็จทุกคนก็โต้แย้งรู้สึกราศีรัศมีท่านงดงามนะท่านเป็นเจ้าแผ่นดินเหมือนกันออกมาทิ้งสมบัติหมดจนเหลือแต่เพียงบาทลูกเดียวจีวรสามผืนไม่เอาอะไรเลยนะก็ไม่ได้นี่สิทธารัตถ์คือพระเจ้าชินะเนี่ยคือจัตนาเจนเนี่ยชื่อสิทธารัตถ์เขาก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันน่ะเป็นลูกเจ้าแผ่นดินออกบวชเหมือนกันน่ะทิ้งทุกอย่างแม้แต่ผ้าก็ยังไม่นุ่งเลยผลสุดก็เลยเป็นคนสองฝ่ายซึ่งโต้แย้งอนาวิทยาเศรษฐีก็พอรู้ข่าวพระเจ้ามาบิณฑบาตก็ดีใจเข้าไปถวายก็ขอให้พระองค์ทรงจำพรรษาที่นี้เถอะก็หม่อมฉันจะหาที่จำพรรษาให้พระองค์ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งอนาวิทยาเศรษฐีก็เดินพาคนใช้เดินดูนะดูตรงไหนทำไมที่ตัวเองเนี่ยเป็นพันไร่ไม่เหมาะเลยนะเพราะมันเป็นที่ฝั่งตรงกันข้ามกับแม่น้ำอิจฉาวดีมันอยู่ทางโน้นมันไม่อยู่ทางเมืองนี้บินธบาตไม่สะดวก ก็เดินไปดูเจอสวนเจ้าเชษฐ์เนี่ยโอ้โหมีนกยุงกระรอกกระแตมีสัตว์ทุมีธรรมชาติมาโตมาตาดเลยที่เยอะเลยสงบเงียบมากถ้าที่ตรงนี้ถ้าทำเป็นวัดได้ดีจังแต่มาสืบทราบแล้วที่ของเจ้าชายอ่ะเจ้าฟ้าจะเอาไงได้เจ้าฟ้ามันรวยสมัยก่อนเจ้าในรวยที่สุดแล้วไม่มีใครไปกล้าซื้อแต่ด้วยนามิจฉาทิฏฐิเนี่ยตั้งใจจะสร้างวัดให้พุทธเจ้าให้ได้ไปขอติดต่อเลยเจ้าขอเจ้าจะขอเพราะเราต้องการที่ตรงนี้ที่อื่นไม่เหมาะเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเราไม่ขายเราไม่ยอมเงินไปทำอะไรเงินเราก็เหลือกินเหลือใช้จะถ่ายทำไมก็พูดแบบไม่ขายก็เกรงใจทิฏฐิว่าเอางี้เลยกันถ้าอยากจะซื้อก็เอาเงินมาปูก็แล้วกันปูได้แค่ไหนฉันก็ขายแค่นั้นน่ะขายก็แบบไม่พูดก็แบบไม่ขายพระที่สุนทรมิตรสติรับขอซื้อก็ขนเงินในคลังตัวเองเนี่ยปูเลยนะให้ทางโน้นมาเป็นพยานเอาเสื่อในปูโยมปูไงโยมเขาเอาเสื่อลำแผ่นในปูที่ดินใช่ไหมสมมติว่าเอาสมมติตารางวาหนึ่งเอาปูตารางวาก็เอาเงินเนี่ยปูเขาปุ๊บเขาก็หรือเสือนั่งใส่กระสอบไปใส่เกียนอ้าวแล้วก็ปูต่อไปเป็นลำแพนเสือลำแพนเนี่ยปูจนหมดเลยหมดเงินแล้วตอนนี้ไม่มีเขาก็บอกเศรษฐีหมดแล้วเงินฉันต้องสร้างวัดให้ได้เป็นไงฉันจะขายแล้วก็ขายแม้แต่ชีวิตฉันก็จะยอมจนเดือดร้อนถึงเทวดาที่รักษาในสำนักของเขาอะบันดาลนะบันดาลให้ทรัพย์ที่คนไปทำสำเภาล่มอะไรต่ออะไรเงินที่มันตกหล่นเกิดขึ้นมาในของเศรษฐีเอามาช่วยเยอะอีกช่วยก็เลยเอามาปูจนเต็มพอเต็มปุ๊บเนี่ยพระเจ้าเชษฐ์ก็มายืนดูตายแล้วเศรษฐีนี่มันรวยอัศจรรย์อย่างไรฉันไม่คิดเลยมันจะรวยขนาดซื้อที่ฉันเป็นร้อยๆไร่นี่มาได้หมดเลยบอกนะไม่ใช่เศรษฐีฉันศรัทธาเธอเลยนะไอ้ที่ตรงซุ้มประตูตรงนี้จะอย่าปูเลยนะฉันขอเป็นเจ้าของด้วยร่วมทำบุญด้วยทางเศรษฐีดีใจนะโหนี่จะได้ร่วมสร้างบุญด้วยก็เลยพอปูเสร็จแล้วก็ให้ช่างในมาสถาปนิกคนใครที่จะสถาปนิกได้เนี่ยไม่มีใครก็บอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกก็ให้พระโมคคัลลาแต่นางวิจารณ์เศรษฐีนี่ชอบพระอานนท์เพราะอานนท์นี่ฉลาดมากแต่พระเจ้าบอกให้พระโมคคัลลาพระเจ้ารู้แล้วว่าพระโมคคัลลาเนี่ยสามารถจะสร้างวัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากหน้านี้ไปให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาได้พระอานนท์นี่ไม่มีฤทธิ์พระโมคคัลลาไม่มีฤทธิ์ไอ้อย่างหนึ่งแปลนที่พระโมคคัลลาจะมาทำเนี่ยสามารถที่จะเหาะหรือนิมิตกายตัวเองเนี่ยเข้าฌานไปดูบนสวรรค์ได้ว่าเขาทำอย่างไรชั้นดาวดึงเอาจำลองมาทำเอาชั้นบนข้างบนมาทำนะก็เลยให้พระโมคคัลลาเป็นคนเป็นช่างสถาปนิกเป็นบอกออกแบบแปลนก็ไปเอาชาวบ้านมาช่วยทำสมัยก่อนหาได้ชาวบ้านก็มาสอนวิธีปั้นอิฐเผาอิฐก่ออิฐอะไรเงี้ย
วิธีทำยังไงพวกคนพระโมคคัลลาก็สอนพวกสมัยก่อนเขาก็ไม่มีค่าแรงอะไรมากทำเสร็จก่อนเข้าพรรษาวิหารโบสถ์ศาลากุฏิพุทธเจ้าบ่ออาบสระน้ำสำเร็จเรียบร้อยกำแพงผลที่สุดตรงซุ้มประตูนั้นทำเป็นซุ้มอย่างสวยงามเลยให้ชื่อว่าเชตวันมหาวิหารชื่อว่าเชตวันก็คือเจ้าคนขายนั่นเองชื่อคนขายโยมคนสร้างไม่มีชื่อแต่คนสร้างนี่นะได้บุญเอาบุญหมดแต่คนขายก็ได้เงินแต่ได้ชื่อหน่อยก็ยังได้ร่วมบุญชื่อว่าเชตวันมหาวิหารเขาบอกพวกฤาษีชีพายพวกเดรัจฉีเข้ามาจะมาไล่เถียงพุทธเจ้าแค่เจอประตูนั้นผงะแล้วโยมพอเจอประตูเชตวันมหาวิหารชื่อของเจ้าชายเห็นซุ้มประตูนี่ไม่อยากจะมาทะเลาะกับพุทธเจ้าแล้วยิ่งใหญ่มากเลยวัดยิ่งใหญ่โยมกลัวเลยกลัวบารมีพุทธเจ้าแล้วว่าคนไม่มีบุญจะมีวัดขนาดนี้แล้ววัดของศาสนาอื่นไม่ยิ่งใหญ่เท่าพุทธเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันจนอดีตจนปัจจุบันไอ้ที่เขาสร้างกันแบบว่ายังศาสนาอิสลามเขาก็ทำแค่ทุมใช่ไหมฮะทำแค่ทุมทำแค่โบสถ์หลังเดียวแต่นี่วัดของศาสนาพุทธนี่ใหญ่จริงๆโยมดูจะเหมือนเมืองไทยใช่ไหมมีโบสถ์มีศาลามีกุฏิมีวิหารแต่ศาสนาอื่นมีแค่โบสถ์อย่างเดียวจบวัดไม่ต้องใหญ่ฉะนั้นพอมาเจอเราเนี่ยพระอยู่คนยังมากของเขายังมากแค่บาทหลวงคนเดียวแต่นี่เรามาอยู่ต้อง400 500 พันองค์ก็เลยยิ่งใหญ่ที่เกือบแคบก็ทำไม่ได้คิดดูสิโยมแล้วอนาบิณฑกสถีเนี่ยไม่มีถอนคำพูดเลยมั่นคงแน่นเหนียวต่อศาสนาแล้วก็อธิษฐานยังไงท่านอธิษฐานได้ชมสวรรค์ทุกไปเมื่อตายไปแล้วเนี่ยไม่ขอไปนิพพานขอชมสวรรค์ทุกชั้นแล้วนางวิสาขาก็เช่นเดียวกันนางวิสาขาก็อานามิกะสร้างแล้วเนี่ยผู้คนเข้ามาวัดเนี่ยมันเต็มแต่แค่ญาติอานามิกะเศรษฐีคนใช้นางวิสาขาก็เป็นพันคนแล้วและนางวิสาขาอีกพันคนวัดก็เต็มโยมนะนางวิสาขาก็ขอสร้างบางไปขอวัดปุบผารามที่สร้างอะไรปราสาทอะไรเขาเรียกโลหะปราสาทนั่นแหละสร้างโลหะปราสาทแห่งแรกในโลกที่เมืองไทยเราราชการที่5มาสร้างอะไรบ้างฮะโลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาแต่จริงโลหะปราสาทของนางวิสาขาเนี่ยสร้างด้วยโลหะจริงๆทำด้วยทองเหลืองทองแดงหลังคาเนี่ยปูด้วยทองเหลืองทองแดงแต่สมัยนี้เขาบอกว่าฟ้าผ่าแต่ว่าแต่ก่อนเขาคงจะมีสายล่อฟ้าอะไรเงี้ย สร้างเสร็จแล้วนิมนต์พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงไปอยู่ได้แค่ห้าหรือหกพรรษาไปอยู่ให้นางวิสาขาแต่ทุกวันนี้วัดนั้นมันจมไปแล้วเพราะมันอยู่ใต้ติดแม่น้ำอิจฉาวดีก็เลยเหลือวัดอนาบิณฑกเศรษฐีเนี่ยเพราะอยู่ไกลแม่น้ำทุกวันนี้ยังอยู่โยมพอหลังรัฐบาลเนรูเนี่ยพอพระเจ้าพุทธเจ้าสิ้นไปแล้วพระเจ้าโศกก็ขนขวา200ปีก็ขนขวาให้พระทั้งหลายไปอยู่วัดที่พุทธเจ้ารักษาไว้แต่ก็ไปทำเสาหินปักไว้กลัวจะสูญเสียหลักฐานพระเจ้าโศกใช่ไหมแล้วพอรุ่นหลังก็ทรงไว้พอรุ่นหลังพระเนรูนี่ก็ขุดค้นทำเป็นอะไรเรียกออกกิจดีกาเป็นโบราณสถานไปเลยไม่ให้เป็นทำปืนเดี๋ยวนี้นะญี่ปุ่นมันทุ่มเงินไปสร้างไปค้นคว้าโหมันคล้ายๆมันนับถือพุทธเจ้ามากพวกญี่ปุ่นนะไม่ได้เอาอะไรเลยนะจะทำให้อย่างเดียวพวกนี้ไม่ได้เงินสักบาทเดียวมันก็ทำญี่ปุ่นไปลงทุนขุดค้น50ล้าน20ล้านมันให้อินเดียนะบูชาพุทธเจ้าแต่ไปสร้างวัดเนี่ยใช้เงินสร้างญี่ปุ่นไปสร้างไว้หลายวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดใช้เงินเป็นร้อยล้านดวงญี่ปุ่นนับถือมากไปสร้างไว้รอบพุทธคยามันมาเจริญอีกครั้งหนึ่งด้วยศาสนาแล้วพวกนี้เขาสอนไงโยมเขาก็สร้างเขาก็รู้ว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากการนั่งสมาธิสำเร็จโยมมันต้องไปสู่จุดนี้ถูกต้องอนามิจฉาทิฏฐิก็วางธรรมมีศีลสมาธิมีความสงบแล้วมันจึงจะไปได้สำเร็จเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนานะถ้าสร้างวัดแล้วเราไม่สงบมันสร้างทำไมโยมสร้างเด็กเล่นนะต้องสร้างแล้วเราต้องปฏิบัติตามพุทธเจ้าสอนถึงจะได้ไปสวรรค์นิพพาน
นี่เรา

เรามันนึกถึงพระพุทธเจ้าสอนว่าเงี้ยเลยยกย่องว่าผู้เป็นเอตตคะที่เลิศในโลกอุบาสกบาสิกาที่มีศรัทธาเลิศที่สุดในโลกมีสองคนฝ่ายชายก็นาวินทกะเดทีฝ่ายผู้หญิงก็วิสาขาแล้วทุกวันนี้ใครสร้างวัดได้สองคนได้ไหมยังไม่มีใครทำนะเอาเหอะแม้แต่เจ้าไปดินสมัยนี้สร้างก็ยังไม่สามารถจะเอาเงินไปปูสร้างได้จริงอัศจรรย์จึงได้ยกย่องว่าศรัทธาโลหะประสาทสมัยนั้นคนระดับนั้นไปซื้อทองเหลืองทองแดงมาสร้างเป็นวิหารได้นะโยมมีเครื่องแต่งตัวเนี่ยพอพระอานนท์พอลืมแล้วพระอานนท์ไปหยิบเนี่ย9โกดนะ9ล้านเอาเครื่องแต่งตัวยกให้พระสร้างวิหารเลยพวกเราเนี่ยแค่แหวนหรือทองหล่นเราก็ต้องเก็บตามมาเก็บกลับบ้านใช่มั้ยโยมเนี่ยหายยังได้นะยังว่าลองต้มหูมันหล่นตะข้างหรือสร้อยมันหล่นตะเส้นเนี่ยพระเก็บได้แถมขอคืนนะไม่มีใครให้พระใช่ไหมแต่นี่9โกดนะพระเก็บได้ฉันไม่เอาคืนขายสร้างวิหารเลยจึงได้ว่ามหาอุบาสิกาของอะไรบอกพระหยิบแล้วถือว่าให้พระไปเลยฉันไม่เอาไปแต่งตัวละ นี่เราควรดีใจนะพวกเราชาวบ้านหมี่เนี่ยวัดกรรมฐานเนี่ยไม่มีโยมได้สร้างนี้เท่ากับโยมเป็นคนมีสติปัญญาหรือฟื้นความหลัง 2,000 กว่าปีมาทำตามบรรพบุรุษผู้มีผู้นักปราชญ์ที่ทำวัดเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วโยมจะให้เป็นยังไงอีกล่ะนะก็นี่เราทำถูกแล้วไปทำยังไงอีกถ้าไม่ทำอย่างนี้เราไม่รู้จะทำยังไงแหละถูกไหมโยมนะไอ้นี่ยิ่งจะถูกหวยนะโยมนะโยมเล่นหวยจะถูกหรือเปล่าอ่ะนะโยมเอาเงินเนี่ยไปขายซื้อหวยอาจจะไม่ถูกนะเอาที่ดินเนี่ยไปขายซื้อหวยเล่นงั้นอาจจะไม่ถูกหวยนะแต่นี่โยมไม่ต้องขายที่เลยที่นิยมยิ่งจะถูกหวยอีกร้อยล้านพันล้านก็สู้กับโยมเอาที่ทำวัดไม่ได้แล้วสมมุติเราทำไปวันนี้นะเราก็นอนตายตาหลับว่ารู้ว่าวัดของเราเนี่ยมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมถูกต้องรู้จริงแล้วก็ปฏิบัติกันถูกต้องตามหลักของศาสนาไม่นำไปทางอื่น แล้วเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ยังนึกว่าวัดนี้เราต้องเจริญรุ่งเรืองไปทางถูกต้องแต่ถ้าเราไปสร้างอย่างอื่นเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวัดนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยมีศีลทุกคนก็ดีถ้าเกิดคนไม่มีศีลธรรมมาสร้างวัดเราเนี่ยวัดเราจะมีศีลธรรมอยู่ได้หรือเปล่าบางวัดก็โชคดีนะบุคคลเนี่ย อยากปฏิบัติก็ยกวัดมาให้พระปฏิบัติไปอยู่ก็เลยได้ญาติโยมปฏิบัติกันหมดยังมีบุญฉะนั้นถ้าเราไม่ดำเนินตามอนาบินทกะเศรษฐีนางวิสาขาอย่างนี้เราก็ถือว่าเราได้สร้างวัดไม่ถูกต้องทำอย่างนี้จึงจะถูกนะฉะนั้นว่าที่พระมาอยู่เนี่ยถือท่านจะไม่พูดอะไรให้โยมฟังแต่ท่านก็ปฏิบัติส่วนตัวของท่านนะก็เหมือนยังโยมรู้โยมก็ไม่กล้าบอกลูกหลานใช่ไหมไม่กล้าบอกมันนะมันบอกมันก็จะไม่แต่โยมก็รู้อยู่กับใจว่าเราได้ทำดีแล้วเนี่ยจริงๆลูกหลานมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาก็ต้องรู้ของเขาด้วยอย่างนี้แต่พระนี่เขามาแสดงอย่างเนี้ยท่านมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาปฏิบัติกรรมฐานนี่ก็แสดงให้โยมฟังให้โยมดูนะโยมก็ทำสิก็ทำได้นี่ได้กว่าเหมือนกับพระที่หนองไผ่อ่ะก่อนก็เป็นวัดไม่ปฏิบัติตอนนั้นขาดสมภารสมภารก็ไปทุดงมั่งพระใหม่ก็ไปอยู่พอพระใหม่อยู่ไอ้ญาติโยมเขามาทำบุญเอาให้พระใหม่ให้ศีลพระให้ก็ให้ศีลไม่ได้โยมพอปานาติปาทาเวแล้วมณีติขาวตังพอได้ปานาท่านนั้นทำบาตอบไม่ได้พอพระบวชใหม่นี่โยมบอกอ้าวท่านทำไมให้ศีลข้อเดียวล่ะท่านบอกข้อเดียวก็ถือให้ได้เถอะโยมเลยงงเลยบอกข้อเดียวก็ถือให้ได้เลยก็จริงนะโยมนะข้อเดียวก็ถือให้ได้ข้อเดียวยังถือไม่ได้นะพระถ้าไม่มีทางออกต้องบอกว่าข้อเดียวก็ถือให้ได้อย่าเอาหมดเลย
ให้ไปมากก็ถือไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมโยมจริงๆบางคนรับไป5ข้อถือไม่ได้แต่ข้อเดียวนะแต่ที่จริงเราก็รู้นะว่ามันผิดนะแต่เราทำกันสักจังเคยเรื่องศีลเนี่ยนะโยมนะเราก็รู้รับเราถือไม่ได้มันก็รับกันสักจังเคยคนหนึ่งที่ชอบอาตมาเป็นคารวาสก็ชอบแกเป็นคนนักเลงแกไปแทงคนตายแทงเขาเข้าขาก็ได้ติดคุกพิจารณาออกมาตายก็เลยไม่เห็นก็ออกมาแล้วแกก็เหมือนคนมีกรรมนะในวัดวาก็เข้าตามประเพณีแต่ก็เลิกเล่าไม่ได้พอรู้ข่าวว่าอาตมาไปสอนสมาธิแกก็ดีใจมานั่งข้างหน้าเลยจ้ะมานั่งแกก็มานั่งแกไปนี่ก็นั่งก็แกก็ถือถุงขาวๆมาถุงสมาก็ให้ศีลแล้วก็จะให้กรรมฐานเพราะสุราเมรยะมาจะข้อนี้กูไม่เอาข้อนี้กูไม่เอาแกจะดุ้งกับข้อนี้กูไม่แกรับแค่สี่ข้อเดี๋ยวๆแกก็ก้มลงไปไอ้ใต้ธรรมะแล้วแกก็ไปดูไอ้น้ำขาวแหละแกก็ยอมรับนะแกไม่เอาจริงข้อนี้กูไม่เอาคือนั่นดีแกคนจริงอ่ะแกรับไม่ได้แกไม่รับจะเอาแค่สี่ข้อก็คุยกันสนุกแกรักเราเป็นคาวาสเพราะว่ารู้นิสัยแล้วก็แกมาเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนที่จริงธรรมดานะคนเมาไม่อยากมาคุยกับพระกรรมฐานไม่มาแต่แกไม่รับจะเอามาพกมาด้วยแกต้องดูดไปด้วยฟังธรรมไปเดี๋ยวก้มลงไปดูดทิ้งคือรัตนตรัยของเราอ่ะมันเป็นที่พึ่งของพวกเรามันเป็นรัตนตรัยโยมนะที่พึ่งของชาวพุทธเนี่ยเป็นรัตนะมันเป็นแก้วนะคนที่มีปราท่านนั้นเนี่ยคนที่มีบุญบารมีจึงจะเอาแก้วไว้ในใจนะที่พึ่งของเราไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยเป็นรัตนตรัยเท่านั้นน่ะจึงจะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางคือมนุษย์สวรรค์ได้โยมทำไว้ดีแล้วทำไปเถอะโยมเอาให้มั่นใจเถอะเพราะเรื่องโยมจะไปหวั่นไหวเราเนี่ยที่เนี่ยนะถ้าโยมจะไปขายนะโยมก็ไม่ได้ใช้กี่วันหรอกนะใช่ไหมโยมก็ไม่ได้จนก็จะต้องไปขายกินนะแล้วถ้าทำอย่างอื่นนะโยมจะไม่ได้สุขเลยถ้าโยมทำอย่างนี้โยมจะนอนตายตาหลับเป็นสวรรค์ของโยมอย่าเชียวถวายบ้านให้พระแล้วก็เอาคืนเนี่ยอย่าจะตายไปเป็นเปรตเลยนะอย่าไปทำในใจมันเศร้าหมองถวายแล้วถวายไปเลยอย่าเอาคืนนะถวายได้ให้มั่นไปเลยอย่าเอาคืนถ้าเอาคืนแล้วเนี่ยจิตเราเศร้าหมองตายแล้วเป็นเปรตนะเปรตมาร้องอยู่ที่วัดนี่แหละไม่ไปไหนแล้วโยมเขาให้เราเป็นเปรตจะเอาเราโยมตายแล้วจะเป็นเทวดาเอาไหมอ่ะไม่เอาคืนมันจะเป็นเทวดาถ้าตายแล้วคืนมันเป็นเปรตจริงๆจิตมันเศร้าหมองอย่าไปผิดจัจจานะยังไงโยมก็ไม่จะเป็นเปรตโยมต้องใครจะเป็นแกก็เป็นฉันไม่เป็นแกฉันทำของฉันจะไปสวรรค์น่ะฉันทำตามพระเจ้าใครจะมาให้ฉันเป็นเปรตฉันไม่ไปอ่ะฉันไม่เอาคืนสมบัตินี้ฉันสร้างมาเองใครจะมายิ่งใหญ่ฉันต้องยิ่งใหญ่ในที่นี้ฉันจะทำฉันต้องทำให้ได้ให้สำเร็จเรื่องนี้อาตมาเคยเจอมาแล้วโหเรื่องวัดเนี่ยอาตมารับยากเดี๋ยวนี้รับยากเหลือเกินเจอมายิ่งกระโยมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องนี้ถวายวัดเนี่ยโยมนี่เมื่อสองวันนี้พวกสุพรรณเพียรมาถวายอีก30 กว่าไร่อาตมาก็นึกถึงเรื่องพอดีอาตมาก็บอกเขาไม่เอาอะไม่ชี้บอกว่าไม่ถวายให้ใครอย่ารอให้เรารับให้ได้บอกโหฉันก็เข็ดเมื่อกันนะถวายวัดแล้วคืนเนี่ยมีปัญหา ก็ที่แพร่นะโยมนะที่แพร่นะถวายที่16 ไร่เป็นทุ่งนาเขารักกรรมฐานมากตัวก็เขาเป็นกรมป่าไม้เป็นอาจารย์กรมป่าไม้เมียก็ชอบเขามาปฏิบัติมาให้ศรัทธามากเลยไอ้ความที่เขาเข้ามาถึงเราเข้าถึงเขาเนี่ยนิมนต์ไปสอนที่โรงเรียนกรมป่าไม้พยายามติดต่อค่อยต่อให้ตาม
คือจะดึงให้เราเข้าไปอยู่จังหวัดแพร่ให้ได้เพราะจังหวัดแพร่ไม่มีพระกรรมฐานวัดเขาสวยวัดเขาเจริญใหญ่โตงั้นน่ะโยมแต่ว่าวัดที่จะสอนญาติโยมให้นั่งสมาธิกรรมฐานไม่มีพวกนี้ก็เลยทำไงก็เอาที่16ไร่ถวายตมาเอาโฉนดมาให้เลยโชคให้ก็เป็นทุ่งนาไงมีป่าตะแกรงตมาก็ทอดกฐินทอดกฐินที่สาขาที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็ทอดถิ่นทอดประปาแต่ก็พาโยมไปที่แพร่เนี่ยพาไปดูแล้วก็ไปทอดกันไปทอดกับพระป่าที่ไหนโยมไม่มีพระเราก็ชักเองพระไม่มีเนี่ยก็อยู่ไปเขาถวายแต่แล้วก็อาตมาเอาเนี่ยเอาผ้าทอดบนป่าตะแกรงเนี่ยแล้วก็ชักได้หมื่นบาทโยมเอาเงินบาทโยมก็ให้โยมจะของที่มาเก็บเลยนะเป็นต้นทุนสร้างวัดทอนได้หมื่นบาทก็อาตมาก็กลับพอเสร็จแล้วพอหน้าแรงก็ส่งพระไปอยู่ก็สร้างกันเลยโยมสร้างกุฏิสร้างอะไรทลายปลูกต้นไม้คลุ้มมาเลยสำเร็จทำได้ มีพระอยู่เกิดโลเลเกิดคนมายุแย่พระนี่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สู้อย่างนั้นมาไม่ได้เอาพระกรรมฐานชั้นหนึ่งมาไม่ได้นี่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งโยมก็โลเลทีหลวงพ่อเนี่ยรับวัดแล้วก็ไม่ส่งพระดีๆมาพระบางองค์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆพระเราเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนอย่างเงี้ยมีสมภารองค์นั้นมาบ้างองค์นี้มาบ้างพอตอนนั้นยังล้มลุกคู่การผลที่สุดเขาก็เลยมาคืนอาตมาเลยอาตมานี่ลงทุนไปซื้อที่ให้อีก5ไร่นะหมดไป 60,000 บาทซื้อให้ซื้อที่ขยายได้20กว่าไร่เงินก็ไม่ได้เอาคืนนะซื้อให้ได้20กว่าไร่เสร็จแล้วอาตมาก็ไม่ค่อยเขาว่าไงอาตมาก็ไม่สนใจถือว่าเราก็ทำดีแล้วผลสุดเขามาคืนเขาโกรธอาตมาน้อยใจแต่ที่จริงคนนี้ก็รักเรานะน้อยใจว่าเราเนี่ยไม่ส่งเสริมก็มาคืนแล้วมาก็คืนโฉนดให้ไปเอาเถอะมาแล้วพระที่อยู่ที่วัดนั้นเหลือองค์เดียวหลวงตาองค์นึงพระบอกว่าเขาบอกว่าถามจะมาไงหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่ส่งก็เดินกลับมาสิผลสุดท่านก็เดินกลับมานะเขาไม่ส่งเสียแล้วเขาโมโหเขาโกรธเขาให้พระเดินกลับเอาตอนนี้ก็พระก็เดินกลับบอกว่าเป็นไรหรอกเขาไม่อยากได้เราก็อย่างนี้เนี่ยเขาอยากได้เราเขามาแห่ห้อมออกไปพอเขาไม่อยากได้เขาไล่กลับคนเราก็เหมือนกันไอ้ตอนอยากได้ก็เท่าไรก็ขอก็แต่งใช่ไหมเหมือนคนอยากได้นะไปชอบผู้หญิงเท่าไรกูก็แต่งนะเวลาจะทิ้งก็ตีก็ทิ้งไปอะไรก็ไม่ให้ไปอย่างนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: กบไฟไหม้ของหลวงตาแพรเยื่อไม้จากหนังสือชีวิตงามเล่ม3กบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระใกล้กุฏิพระเช้าตรู่กบได้เห็นพระตื่นแล้วจัดแจงกองผ้าสวดมนต์ภาวนาพอสว่างก็ออกบิณฑบาตได้อาหารมาฉันเป็นอย่างนี้ทุกๆวันเจ้ากบก็เกิดความยินดีในพระเห็นดีในพระมาเทียบกับตนแล้วเห็นว่าตนเองแย่มากๆวันหนึ่งๆจะหาอาหารใส่ปากใส่ท้องระงับหิวก็ไม่ค่อยจะพอมิหนำซ้ำยังต้องเป็นอยู่ด้วยความหวาดหวั่นพรั่นกลัวภัยอันตรายตลอดเวลาภัยอันตรายมีอยู่รอบทิศต้องจ้องกระโดดหลบภัยอยู่เรื่อยทำอย่างไรหนอจึงจะได้เป็นพระเจ้ากบร้อนใจหนักหนาปรารถนาจะเป็นพระเห็นความเป็นกบนี้แสนจะเลวร้าย

ต่อมาพระท่านฉันภัตตาหารอิ่มแล้วก็เอาข้าวสุกมาโปรยให้ทานไก่เจ้ากบเห็นไก่มีลาบได้จิกกินอาหารอย่างสำราญก็เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเป็นพระนี่เห็นจะสู้ไก่ไม่ได้เพราะกว่าจะได้อาหารมาฉันก็ต้องเดินไกลต้องออกบิณฑบาตเหนื่อยเหมือนกันเทียบกันแล้วสู้ไก่ไม่ได้ไก่อยู่กับที่ถึงเวลาพระก็เอาข้าวสุกมาโปรยให้กินเองพระท่านทำหน้าที่ราวกับทาสผู้ซื่อสัตย์ของไก่ทำอย่างไรหนอจึงจะได้เป็นไก่ขณะนั้นหมาวัดตัวหนึ่งมาแย่งอาหารกินไก่กลัวหมาต้องละอาหารหนีเอาตัวรอดเจ้าหมาผู้มีอำนาจก็ยึดทรัพย์ของไก่เสียเจ้ากบเห็นดังนั้นก็หันไปชื่นชมหมาเห็นไก่ไม่เข้าท่าเลยจึงอยากจะคิดเป็นหมาเห็นหมาดีสารพัดชื่นชมราวกับหมาเป็นวีรชนมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในวัดเจ้าหมาก็โดดใส่จะขบกัดชายคนนั้นมีไม้ถือติดมือมาก็เลยเอาไม้หัวเจ้าหมาเข้าหมาเจ็บก็เลยวิ่งร้องลั่นหางจุกตูดไปเจ้ากบก็เปลี่ยนใจทันทีหมาไม่เห็นจะดีถูกปราบเสียแล้วสู้คนไม่ได้ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นคนหนอขณะนั้นชายผู้นั้นก็มานั่งอยู่ที่ขอบสระเห็นจะเป็นฤดูร้อนเพราะมีแมลงวันมาตอมกวนชายผู้นั้นเขารำคาญลุกหนีแต่บ่นให้กบได้ยินรำคาญแมลงวันจริงโว้ยกบได้ยินดังนั้นก็นึกอภิโทเป็นคนนึกว่าจะวิเศษสักแค่ไหนสู้แมลงวันก็ไม่ได้อยากเป็นแมลงวันอีกขณะนึกเคลิบเคลิ้มเห็นแมลงวันเป็นเทวดาอยู่นั้นบังเอิญมีแมลงวันเจ้ากรรมตัวหนึ่งบินมาจับแมะลงตรงปลายจมูกกบพอดีด้วยความเคยชินเจ้ากบก็แลบลิ้นเลียแผลบกินแมลงวันเป็นอาหารพอรู้รสแมลงวันเท่านั้นความไม่ยินดีอันเป็นดุจไฟเผากบมาชั่วกาลนานก็พลันดับลงทันทีเลยร้องออกมาว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเหมือนเป็นกูนี่

กบเจอดีในตัวเองแล้วก็เลยสงบเลิกปรารถดิ้นรนจะเป็นโน่นเป็นนี่อีกต่อไปเคล็ดในนิยายเรื่องนี้ก็คือวิธีดับไฟไฟคือความอยากความอยากที่นอกเหนือวิสัยของตนแบบง่ายๆก็คือพยายามฝึกจิตให้ชื่นชมยินดีกับสมบัติของตัว

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

้องยินฝ่าสนันหนาวเบยเบิกบูรพาพุ่นเด้อนับแต่องค์พระศาสดาปรินิพพานลาไทยพระได้ว่างคำสอนไหวต่างองค์พุทธบาทมโนนาไทยท่วงฝันฝ่ายหลังเมื่อฟางฝ่าฝืนสอว่าตาเมืองซูนส่องค่อยห่วงฝ่าห่มมะนาก่อยขนิ่งถ้ำให้คิดทำหน้าเมื่อจรจวนสีแจงพระองค์ได้พบถ้ำงามนี่หากแม่นงามพระตัดสรูใดอยู่ใต่ห่มโพธิ์สี 2,577 ปีผ่านมาดลแล้วส่วนว่าคำสอนนั้นพ่ายรุ่นหากยังอยู่ยังคงเป็นประทีปไปงามสลางแต่หูเห็นไอ้หนองเอ๋ย

วนหวนฝ่าห่องหำละง่มฝนฝ่าโยเพียงหลวงควนคุ้งดาวฝึกสาเสียวแสนกอกลางถีบฤดูเผิดผ่องแห่งถวนเทือนแถวมหาเมฆเขาขนงเน่งบังบดสุริยาเอียงคำแหล่งลงใหม่จันโทษใสแสงขึ้นวันเพ่นทิพหาคำวิสาขาประเสริฐหล่ำเวียนเทียนหนอมนบพระคุณหายหนองเอ้ย

ำบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักแพงสู่หูสู่คนถอยคำสำนวนก่อนที่สะท้อนออกมาเป็นโลกวันนักคดีและก่อนการของอีสานบ้านเฮ้าวอกกันง่ายๆฟังกันสบายสบายวังหนึ่งฮะหากแม่นถอยคำสำนวนก่อนที่ผู้ขาสะท้อนสะท้านออกมาจากความหูซึกนึกคิดในสำนึกแห่งจิตใจที่มีความหักแพงแนบแหน่งศรัทธามั่นคงในพระศาสนาเมื่อนี้โอ้ยอ่อนซ่อนเด้ตะอ่อนใจเด้มีความปราบปลื้มปีติปราโมทอนุโมทนาสาธุการกับพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงทั้งหลายจากต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ได้รวมกันมาเมื่อนี้มาร่วมกันในอารามป่าอันร่มรื่นสมเย็นได้มารวมกันบวชเนคขมจารีเนคขมจารีนี่ถือสมาทานศีลอดบ่กินข้าว24ชั่วโมงเพื่อบูชาพระศาสดาในวันวิสาขาเมื่อนี้โอ้ยจิตใจประเสริฐแท้น้อหน่อพ่อแม่อายหน่องที่หักแพงมื้อนี้เป็นมื้อที่เฮาทั้งหลายควรจะมาทําร่วมเข้าใจคือหอดคือถึงพระพุทธเจ้าของเฮาให้หลายเป็นร้อยเถื่อพันเถื่อหมื่นเถื่อแสนเถื่อภายใน24ชั่วโมงนี้จนบ่มีเวลาสิได้อยู่ได้กินได้รับได้นอนยกเวลาแห่งชีวิตจิตใจบูชาพระศาสดาสุดชีวิตเพื่อถวายมหาคุณเจ้าสุดเตียนเหนือเกศพ่อได้เป็นประเทศไต่ต่างสลังได้หุ่งเห็นเมื่อนี้เป็นทีหูจักกันดีของเฮาทั้งหลายโดยทั่วไปสู่ผู้สุคนว่าเป็นวันวิสาขะบูชาวันเพ็ญเดือน6ชาวพุทธทั่วโลกแสดงอาการเข้าหลบนบไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีศรัทธาอย่างสูงส่งพระอริยะเจ้าหรือว่ากัลยาปุถุชนผู้หวังความเจริญคงเครื่องผู้หักผู้บูชาศาสนาในมือจังสิบ่ได้รับได้นอนมีการเข้าหลบบูชาด้วยการปฏิบัติตามส่วนมากแล้วบวาสิเป็นชาวพุทธฝ่ายเทรวาดหรือฝ่ายมหายานท่านได้กระตามมื้อนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญอย่างอื่นบุญกฐินบุญภาเวทบุญทรงกงทรงการบุญเดือน6บุญบั่งไฟมูนั้นเป็นบุญจิบจ่อยบุญเล็กบุญน้อยเกิดมาทีหลังส่วนบุญใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบุญวิสาขาอันเป็นมือเกิดของพระพุทธเจ้ามือตรัสรู้และก็มือปรินิพพานสร้างเป็นตาลที่ตรงกันคือกันทั้งเวลาที่เกิดขึ้นมาทั้งกายและก็เวลาที่ตรัสรู้คือการเกิดทั้งใจและก็การที่จากโลกไปหล่มหายตายจากของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแห่งอายุ80ปีของพระศาสดาเพิ่นได้อุบัติเกิดมาในโลกเมื่อ2612ปีผ่านมานั้นคนธรรมดาผู้หนึ่งเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์คัตติยราชในเวลาวันเพ็ญเดือน6ที่ประเทศอินเดียตอนเหนือที่เฮาเอิ้นว่าชมพูทวีปภูมินี้เพิ่นเกิดมาในวันเพ็ญเดือน6แต่ว่าเป็นย่ามกังเว้นตอนเถียงเมื่อเกิดมาแล้วอายุได้29ปีอดบ่ร่นทนบ่ไว้เห็นความทุกข์อันเกิดจากไพ่แห่งชีวิตไพ่ของวัฏสงสารความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าความแตกสลายโดยมีความเกิดว่าอู้เฮ้เฮาเกิดมาแล้วมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเฮามีเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง
ฮาก็ยังบ่ฮู้จักว่าสิเพียงสิพ่อยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอามากอดไว้นอนกอดอยู่นี่ว่าเป็นของเฮาฉี่แท้แล้วเฮาก็สิได้ล่มหายตายจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บ่ว่าเป็นโลกเป็นเมียเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สิจากเข้าไปคือกันต่างฝ่ายต่างกับบ่เทียงบ่ว่าเพิ่นก็คือโตก็คือเพิ่นจังได๋ขี้จังสิมาหลงไหลมั่วเมาจังซี่เนื่องจากว่าบารมี3ทางไกลมาแสนยอดได้เคยก่อสร้างกุศลดังตั้งแต่เดิมก็เลยบ่เบื่อบ่นายที่สิสร้างคุณงามความดีในที่สุดพระองค์ก็เลยได้สละราชสมบัติออกบวชคนหาสัจธรรมปฏิบัติตนอยู่ในป่าในดง6ปีเอาชีวิตไปแลกเอาเกือบตายอายุได้ฮอด35ปีวันเพ็ญเดือน6คือจังมื้อนี้ได้เวียนมาบรรจบครบถึงในคืนวันเพ็ญขอนสิแจ้งจวนสิหุงเสริงสางมานั้นพระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหูจักความจริงของชีวิตความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ความลับของสิ่งทั้งหลายได้ถูกเปิดเผยออกมาเพิ่นว่าว่าเพิ่นเป็นไก่หายใหญ่โตตำอิดที่ได้เจาะกระป๋อไข่ออกมาสู่โลกภายนอกไอ้ตัดสโลเห็นแก่งหูจริงได้เอิ้นให้ลุกปุ๊กให้เตือนเปล่าประกาศบอกพี่บอกน้องเพื่อนผู้ห่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้น45ปีทินหูเฮืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองหน่อยบ้านใหญ่เมืองโตพระองค์ได้สอกคนดันดนป้ายไปเทศไปบอกสี่แจงแถลงไขทางไปสู่มหานิพพานความบ่หล่มบ่หายบ่ตายบ่จากนั้นจากพระบรมมหาราชวังของกษัตราธิราชเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โล่งไปจนถึงกระท่อมคนทุกคนยากตูบตองไปจนถึงบ้านสร้างหมอสร้างฟื้มสร้างหูไปจนไปหอดตระกูลคนเท่ขี่เหยื่อกวดถนนคนขี่ถูดคุดทั้งขี่เหื่อนทุกอย่างให้จนสังคมบ่ยอมรับพระองค์ได้เที่ยวไปจากพระบรมมหาราชวังถึงคนขี่เขื่อนบุตรกหยาบให้ได้รับคำสั่งสอนเปิดแปลปองไข่ปองทางให้เห็นหูบนจริงก็เลยพ้นไปจากความทุกข์อมตะธรรมของพระองค์บ่ได้ผูกพันหมันแกนไหวกับผู้ใดผู้หนึ่งในคณะเดียวกันสถานภาพทางสังคมประเทศอินเดียชมพูทวีปได้แบ่งคนเป็น4จำพวกมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรโดยถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างผู้สรรพวกกษัตริย์นักรบผู้ปกครองบ้านเมืองทั้งหลายเกิดมาจากปากของพรหมส่วนพวกพราหมณ์นั้นเกิดมาจากปากของพ่อมแม่นพ่ามส่วนพวกกษัตริย์นั้นเกิดมาจากมือของพ่อมส่วนพวกแพทย์คนห่างคนมีเศรษฐีพอขาดตลอดทั้งนายช่างเทคนิคต่างๆนั้นเกิดมาจากท้องของพ่อมจังบ่อึดอยู่อึดกินคนทุกข์ยากให้ปูเฮ็ดให้ใส่หน้าลังสู่ฝ่านาสู่ดินกรรมกรแบกห้ามอาบเหงื่อต่างหนามทำงานแหลกอยู่แหลกกินนั้นถือว่าเกิดมาจากตีนของผมสถานภาพของสังคมจึงถูกแบ่งแยกอย่างเหลี่ยงเลี่ยงไว้แล้วก็สิห่วมกันบ่ได้เลยในการเป็นอยู่แม่อายหนองที่หักแพงเมื่อพระศาสดาได้เกิดมาพระพุทธองค์ได้ทรงยกเลิกคำสอนผูกขาดสักดีหน้าแบ่งสันวัฒนะมุนีโดยให้คติวานะสัจจาวัสโลโหตินะชัจจะโหติภาพมโนนะสัจจาวัสโลโหตินะชัจจาโหติกัมมโนสิตัมสาเลวสามสิประเสริฐสูงทรงอยู่ที่ศาสตร์กำเนิดเกิดมาเป็นภาพเป็นพ่อมกหาบ่ได้
ประเสริฐสูงทรงต่ำสาเลวซามอยู่ที่การเหตุการณ์กระทําการประพฤติปฏิบัติตนเองพ่อจังสันในขณะเดียวกันสังคมที่พวกพามในแบ่งสันวรรณะวาพวกเขาเกิดมาจากปากของพ่อมแล้วจึงเป็นวรรณะที่สูงส่งพวกกษัตริย์เกิดมาจากพระหัตถ์ของพ่อมพอข่าวว่านิดคนหางมีดีใดเกิดมาจากท้องของพ่อมคนหยาคนจนเกิดมาจากตีนของพ่อมให้ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเด้อโดยเฉพาะคนหยาคนจนสิไปแอบฟังเพิ่นกำลังทองม่นเฮียนพระเวทนั่นการศึกษาได้ผูกขาดเฉพาะพามกับกษัตริย์ขันคนหยาคนจนไปแอบฟังขันจับได้ต้องต้มขี่กลัวแล้วแล้วแล้วก็เทลงไปใส่หูให้มันหลวกหูซุ่มนี่ขันผู้ใดไปแอบสวดห้องทองบนเพื่อสิจือเอาคำพี่พระเวทนี่ขันได้ยินแล้วก็เอามาตัดลิ้นให้ตายการศึกษาได้ถูกปิดตายสำหรับคนหยาบคนจนนอกจากนั้นคนหยาบคนจนมูนี่สิไปตักน้ำกินห่วมสางสิไปยางทางห่วมเส้นถนนหนทางสิขึ้นไปเฮือนหยอดเทวาลัยของพวกพามูนี่บ่ได้รวมควมแล้วสถานภาพในสังคมของคนหยาคนจนต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานพวกพามแลนเข้าไปจับม้าจับแมวบายเหล่นได้แต่ว่าพามผู้ใดมาถือเหนือต่องโต้ของคนตัวคนหยาถือว่าเป็นเสนียดจังไรต้องเสียเคาะสะเดาะหน้าม้าก็ดีแมวก็ได้แลนขึ้นไปบนเครื่องบอดของพามใดแต่ว่าคนหยาคนจนไปบ่ได้เขาได้ว่าง เงื่อนไขทรัพย์สินสมบัติของคนในสังคมใบจังสิพวกธนูสอนหล่อและดาบเงาเครื่องมือของนักรบนั่นเป็นสมบัติของกษัตริย์พร้อมทั้งแหวนแขวนข้ามมาในคมราชธานีเมืองเล็กเมืองหน่อยเป็นของกษัตริย์เป็นสมบัติของกษัตริย์คัมภีร์พระเวทอันสูงทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งพิธีกรรมต่างๆเป็นสมบัติของพวกพามคันสวาสมัยใหม่ก็เรียกว่านักวิชาการส่วนเข่าห้องเงินทองเข่าเปลือกหมาง่วงควายแพะแกะเป็ดไก่เป็นสมบัติของพวกแผดพอขาว่าเน็ตโคหางมีดีได้ไม่ข้านเกี่ยวขั้นไทยเป็นสมบัติของพวกสูตรเครื่องมือขอทานเป็นสมบัติของพวกจันทานเมื่อพระพุทธเจ้าของเฮาได้เกิดมาเพิ่นได้บอกว่าเฮาตถาคตมอบพระนิพพานเป็นสมบัติของคนทุกสันทุกวันนะในสังคมบวาผู้นั้นจะเป็นกษัตริย์เป็นผาดเป็นแผดเป็นพามเป็นสูตรก็ตามพอจังสันในสังคมของผู้ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาจึงมีทั้งพวกกษัตริย์พวกแผดพวกพามพวกสูตรคนหางคนมีคนทุกคนยากมีเบิดเบ่มารับประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งสอนของเพิ่นการเกิดมาของพระพุทธเจ้านำสุขมาให้แก่หลงดังที่พระคาถาว่าสุโขพุทธนังอุปาโทกการเกิดของพระพุทธเจ้านำสุขมาให้แก่หลงสุขาสธรรมเทศนาการได้ฟังพระสธรรมอันเหตุ

ให้จิตใจสงบเยือกเย็นนั้นกลายเป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่โลกนี้พ่อแม่อายหนองที่หักแพงมื้อนี้เป็นมื้อเกิดทั้งกายมื้อเกิดทั้งใจคือมื้อตรัสรู้และกับมื้อปรินิพพานพร้อมทั้งมื้อตายจากไปของพระพุทธเจ้าของเฮาต่างกันตั้งแต่ว่ามันบ่ได้แม่นมื้อเดียวกันแต่ว่าเป็นวันเพ็ญเดือน6คือกันเมื่อเกิดมาแล้ววันเพ็ญเดือน6ยามเที่ยงยามตรัสรู้ได้บรรลุธรรมแม่นวันเพ็ญเดือน6ยามมื้อเช้าพอดีแล้วก็ยามปรินิพพานตายจากเฮายามกลางคืนเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน6เมื่ออายุครบ80ปีมื้อนี้เป็นมื้อวันเพ็ญเดือน6 ได้เวียนมาบรรจบครบห้องอีกที่หนึ่งพวกเฮาทั้งหลายผู้มีความศรัทธาปราศรัทธาเหลื่อมใสอย่างยิ่งใหญ่เด่มาร่วมกันเป็นจำนวนหลายมากหนาหลายตามาอดเขา24ชั่วโมงบ่กินบ่นอนกันแล้วมาบูชาพระศาสดาจังซี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่และตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเฮาชาวพุทธสำหรับผู้ที่ขี่ขาดตาขาวหยาบตายเที่ยงแต่ได้ยินข่วมเว้าว่ามาอดเขา24ชั่วโมงนั้นได้ยินแต่ข่วมเว้าซื่อๆเป็นล้มแล้วก็มีอยากตายมื้อนี้สุภเลิกได้มหามิ่งมงคลดาวเด่นดวงดลถึงจิมพจันทร์จวนไก่มื้อนี้เป็นมงคลแท้ราศีสิทธิโสกเป็นมื้อพระแก่นไผ่ผจญแผ่หูมากมื้อนี้เป็นมื้อแห่งพระองค์พุทธโธเจ้าพระโคดมทรงประเสริฐมาแล้วโลกเกิดมีหน่วยแก้วพิลาเข็มหยอดคุณถึงที่สมบูรณ์ได้บารมีเพิ่นเพียรพรรมมาน้อข้าวนั้นมีมากล้นแสนสั่นหมู่มากเขาก็ฟันฟ้าหมางแข็งต่อตีนักพระบ่ยอมยังถอยถอใหญ่ย่องหน่อยมีทหักหานสูงให้รีหลบต่อก็จึงลุกหลับใดเห็นแจ่งหยอดถ้ำ45ปีจากหันเที่ยวแจกจ่ายทางนิพพานทินหูเฮืองเมืองกันดานพระเที่ยวไปจนเสียงจากว่องเวียงของเจ้ากระสัตตาผู้ยิ่งใหญ่ถึงหมู่คนขี่เหือนคนให้คู่พ้อยนับตั้งแต่คนผู้ตำต่อยถึงหมู่เทวดาอมตะท่าล่าเดลังไหลบทศูนย์สิ่งทั้งแดนดินทั้งฝ่าเทว่าหน่อยใหญ่อมตะถ้ำพระองค์ทรงมอบให้เป็นเจ้าผู้สู่คนทรัพย์อยู่ใต้ลมฝ่าผู้เกิดแก่เจ็บตายได้อาศัยอุบายปัญญาคุณพระพุทธองค์ทรงฉีบำเพ็ญบารมีสั่งเดินนำหลังทางเพิ่นบอกก็เลยออกจากทุกข์ได้บ่มาแต่บ่นตายย้อนว่ามหากุณาหล่นของพระองค์ได้สอนสั่งเฮาน้อเฮาวังให้เฮาพี่น้องได้หนีเว้นหมู่มาบัดนี้เฮาพี่น้องสุ่มสาดสาวกาวิสาขาบูชานบพระคุณย่อไหวขอให้ใจใสเหลี่ยมเสมอแขขาวพองทุ่นเถิดไหวถ้าพ้องเขาสัวสิวังอายหนองเอ๋อ

พ่อแม่อายหนองที่หักเพลงสุขูสุขคนถอยคำตำนวนกรบังกี่หนีได้ประถอนออกมาถึงชีวิตของประสาทตาดาของห้องที่เพิ่นได้เกิดมาแล้วก็ได้ตัดสรู้ได้สั่งสอนสรรพสัตว์ตลอดเวลา80ปีของชีวิตชีวิตของพระองค์ผูกพันอยู่กับธรรมชาติบนแผ่นดินไต่ห่มไหมเมื่อเพิ่นเกิดเมื่อนั้นย่ามเทียงอยู่ไต่ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินหลังจากนั้นเพิ่นได้ออกบวชอยู่ในป่าอายุ29

ปีได้ออกอวดเวลาเพิ่นได้ตรัสโลกะอยู่ใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินยามเบื่อม่อละนั่งเหมียนตายไปหลดหัวนอนอยู่ใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินอายน้องเอ๋ยชีวิตของพระศาสดาผู้หญิงใหญ่ที่เฮาได้เคารพกราบไหวส่วนมากอยู่ภายใต้ห่มไหมกลางผืนแผ่นดินเมื่อนี้พ่อแม่อายน้องที่หักแท้งได้จากบ้านจากเงื่อนผู้ลังคนกะหางมีดีใดมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถมีลาขี่ผู้ลังคนกระทกกระหยากให้ธรรมดาดอกว่าได้มาห่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายใต้ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินในอารามมื้อนี้เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าของบุคคลผู้หูจักพระศาสดาเฮาต้องการสิแสดงความเคารพบูชาเพิ่นนี่เมื่อเพิ่นอยู่ใต้ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินตลอดเวลา45ปีนั่นเฮาสิมานอนอยู่บนปราสาทบนวิมานของแอร์ปรับอากาศกินดีอยู่ดีสันบ่ในเมื่อเพิ่นเกิดมาเพิ่นได้ตรัสรู้นั่นคือจังพ่อแม่ของเฮากำลังนั่งอยู่ใต้ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินเดียวนี้ถือว่าเป็นมื้อเกิดมื้อตรัสรู้ก็ดีมื้อตายก็ดีเฮาถือว่าเฮากำลังได้จอบได้ซ้อมเบิ่งพ่อแม่ของเฮากำลังเป็นไข่กำลังสิตายในห่มใหม่เฮาเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่ทางจิตใจทางวิญญาณกำลังหากเลือดส่งประคันธิกาผาดอยู่ใต้ห่มใหม่เฮาเฮาสิมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ดีกินดีในวันเกิดเพิ่นจังสิบ่ฮอดน้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องที่หักแท้งเพราะจังสั่นวีสาขบูชามื้อนี้จึงเป็นลักษณะสเปเชียลลิตี้ลักษณะพิเศษสุดบ่คือบนอื่นมีขณะเดียวกันบนอื่นนั่นเพิ่นจัดงานวิสาขบูชามีไฟแสงสีเฉวบสว่างมีเงินมีทองแม้นสิจัดกันยิ่งใหญ่เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดได้หากมีเงินมีทองเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะย่าเมื่อเสาทําบุญทําทานตักบาตรจังหันกินกันหล่นปากเลือข้อย่าเมื่อเล่งมาเอาดอกใหม่ถูกเทียนภูเพิ่นมี สวนดอกใหม่ก็ได้ขายดอกใหม่เหมือนมีเงินมีทองหลายไปซื้อดอกใหม่ถูกเทียนมาเวียนเทียนเข้ารบบูชาพระศาสดาจุดไฟหูเครื่องเหลืองเหลืองโอ้ยอ่อนซ่อนเพิ่นนี่นอกเพิ่นมีเงินมีทองแต่ว่าวิสาขาบูชาของเฮามื้อนี้เฮ็ดบ่คือหมู่ปานใดมาพากันสงบสงเงียมบ่ส่งเสียงเอิกกระเลิกเฮ่ห้าบ่กินข้าวกินปลา24ชั่วโมงฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนานับว่าเป็นการกระทำที่บูชาสุดหัวสุดเต่าโดยชีวิตจิตใจมื้อนี้คล้ายๆกับว่าเฮามาจอบเบิ่งพ่อเบิ่งแม่ของเฮากำลังไข่เนาะเมื่อนี้เฮากำลังมาจอบมาซ่อมเบิ่งพ่อแม่เฮากำลังเป็นไข่กำลังหากเลือดพ่อแม่อายน้องที่หักแพงยะสุขาวาผู้ขาในบอกสัปดีสัปดนใน นอกตามปกติเมื่อนี้เป็นเหมืองประสูตรตัสรูปรินิพานวันปรินิพานเทือสุดท้ายเรียกว่าดับขันปรินิพานคือการตายพระองค์ทรงประคันธิกาผาดยางมาจากเมืองปาวาหน้าสู่อุสินาราหนทาง20หางข้าพุทธเนี่ยพระองค์ได้หากเลือดมาเรื่อยๆหลังจากนั้นมานอนอยู่ใต้ห่มให้ได้เทศเว้าจ้อยจ่อยสั่งสอนพระธรรมวินัยก่อนที่จากไปแล้วจนมาหอดเวลาเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ดับขันปรินิพพานลมหายตายไปจากห้องการจากไปมื้อนั้นในเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญวิสาขะเดือน6คันแม่นเฮาเป็นพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นเข้าหลบเพิ่นเสมือนเพิ่นเป็นพ่อของเฮาทางจิตใจทางวิญญาณ
มือนี่มาลำเลิกว่าพอกำลังเป็นไข่อย่างแห้งเฮาสิมามั่วสนุกสนานกินอิ่มมีพี่มั่นเลี้ยงกันด้วยกาแฟโอวันตินพระสงฆ์องค์เจ้าก็กินกันหล่นปากเลือข้อสูบยาห้วนห้วนอยู่แล้วเมื่อวานวิสาขาบูชาสมควรบ่น้อพ่อแม่อายน้องที่หักเพลในเมื่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเก่ากำลังบ่อยู่ดีสบายเฮาควรที่สงบเสงี่ยมใจจดใจจ่อเฝ้าปนิบัติรับฟังคำสั่งร้อนคำสั่งเถื่อสุดท้ายก่อนที่เพิ่นสิจากไปพอจังสั่นเมื่อนี้เฮาจึงบ่กินเข้ากินปลากันอดตาลับครับตานอนนั่งสมาธิภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมกันนั้นเฮาก็ยังมีพิธีอีกอันหนึ่งที่น่าประทับใจที่สุดนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีของเฮาในมื้อนี้น้อ 2,612 ปีที่พระศาสดาของเฮาได้เกิดมาในโลกอันนี้การเกิดนั้นเป็นสิทธะกุมารมีสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดมาพร้อมกันร่วมกันทั้งหมดเอิ่นว่าสหชาติเกิดมาพร้อมกันเจ็ดแนวนี่อีหยังแน่นอนพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องที่หักแพงบางคนคือสิพ่อหูจักบางคนอาจสิบ่หูจักเลยผู้ลางคนเคยบวชเฮียนเขียนอ่านเป็นทิศเป็นจานกับสิพ่อหูน้องก็เลยขอเอามาเว้าใหม่สู่ฟังเพิ่นเกิดมานั่นมีสัตว์มีคนมีตนใหม่เกิดหวมบารมีพร้อมกันเจ็ดแนวเอิ่นว่าสหชาติคือมากันทะกะนายชันนะกาลุท่ายี่นางพิมพาพระอานนท์แล้วก็คุ้มพ้องทั้งสี่พร้อมกันนั้นก็มีตนใหม่พระศรีมหาโพธิ์ทั้งเจ็ดอันนี้เกิดพร้อมกันมือเดียวกันเวลาเดียวกันอาจจะพิษแต่คนละสถานที่เรียกว่าเป็นครูบาลมีมากันทกะเกิดมาให้เพิ่นได้ขี่ออกไปบวชหน้าชั้นนะได้เกิดมาเพื่อสิเป็นครูบาลมีซอยเพิ่นออกไปบวชอานนท์เกิดมาเพื่อสิได้เป็นพุทธอุปถากส่วนนางพิมพาเกิดมาเป็นวรชาญาแม่ของพระราหุลกาลุท่านี่อำมาตย์ภูไก่ฉิดที่สุดคุ้นเคยที่สุดเกิดมาเป็นผู้รับใช้อย่างไก่ฉิดส่วนคุ้มท้องทั้งสี่เกิดมาเพื่อเป็นโภคสมบัติไงได้ใส่ใจความอุดมสมบูรณ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินนอกจากนั้นต้นใหม่พระศรีมหาโพธิ์ได้เกิดมาอีก35ปีพระองค์ก็ได้ไปนั่งตัดสรูอยู่ใต้ห่มใหม่ศรีมหาโพธิ์ต้นนั้นบัดนี้เวลานั้นได้ผ่านมาแล้ว 2,632 ปีน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องที่หักแพ้มากันทกะอานนท์กาลุท่านี่พิมพ์ผ่าตลอดทั้งนายชนะพระศาสดาคุ้มท้องทั้งสี่ทั้งเมดนั้นบ่มีอีกแล้วได้ล่มหายตายไปโดยอำนาจแห่งความบ่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่ที่ได้เกิดมาพร้อมพร้อมพระศาสดาสิ่งนั้นคือต้นใหม่พระศรีมหาโพธิ์อายุยืนยาวมัน 2,000 ปีขามหลวงตายแล้วก็งอกเกิดมาอีกบัดนี้มื้อนี้พวกเฮาทั้งหลายพ่อแม่อายน้องที่หักแพงโอ้ยจักเป็นทำบุญสร้างปางใดจังได้ห่วมกันน้อจังได้มาพบพ่อเห็นเจ้าบัดเถื่อนรุ่นได้มาพร้อมเพียงเฮียงหนาห่วมแห้งห่วมงานห่วนคิดห่วมใจกันได้ปลูกต้นใหม่ศรีมหาโพธิ์ต้นน้อยมื้อนี้ที่เฮาได้ปลูก

ต้นไม้ภาษีมหาโพธิ์ที่เข้าได้ห่วมแห้งห่วมงานห่วมคิดห่วมใจหลังไหลห่วมหักห่วมแห้งห่วมสัทธาได้มาปลูกห่วมกันมื้อนี้โดยพระเดชพระคุณท่านพ่อครูสาระธรรมคุณวัดบ้านฉาดหน้าคู่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมทั้งคณะท่ายกท่าหิกาได้นำมาปลูกนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีงามคือสิเป็นนิมิตหมายบอกว่าเฮาสิได้รวมกันสถาปนาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแน่นแฟ้นขึ้นเอกในยุคกึ่งหรือยุคขอนพุทธกาลในภูมิภาคแผ่นดินอีสานตอนบนของเฮานี้ท่านสิเว้าไปแล้วต้นไม้สีมหาโพธิ์ผู้ขาไปนั่งเบิ่งอยู่ประเทศอินเดียน้ำตาไหลห้องให้ห้องให้อย่างนอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่คือสิว่าสมัครใจอ่อนแท้นอไปเบิ่งต้นโพธิ์ซื่อๆกะให้โอ้ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตายหน่องที่หักแพงเอ้ยต้นภาษีมหาโพธิ์นี่คันเฮาฮู้จักความเป็นมาจักหน่อยพ่ออยากหอกอยากให้แม่นบ่ให้น้ำตาก็ไหลขอบว่าได้ลิต้นต้นศรีมหาโพธิ์สงสารพระพุทธเจ้าของเฮาต้นศรีมหาโพธิ์เนี่ยได้เกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสหชาติทั้ง6เป็นตนวามากันทักษะหน้าชนะนางพิมพากาลุท่ายี่พระอานุนตลอดจนหอดคุ้มท้องทั้งสี่พร้อมทั้งมหาโพธิ์บัดนี้สิ่งเหล่านั้นได้ล่มหายตายไปพร้อมกับพ่วงบ่เทียงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้แต่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็ได้ล่มหายตายไปหลายเถื่อแต่กะกลับคืนมาจึงขอนำมาเล่าปันฟังปัวสิได้ลูกได้หลานนอในน้อยมาปลูกอยู่ในวัดเฮาในขณะนี้นั่นแต่ก่อนผุ่นขอย้อนหลังไปถึงต้นศรีมหาโพธิ์ในประเทศอินเดียจักหน่อยเมื่อต้นโพธิ์ได้เกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธเจ้าของเฮาสิทธัตถะกุมารเมื่อ 2,612 ปีมานั้นพระองค์ได้เกิดขึ้นเป็นลูกกษัตริย์เกิดขึ้นใต้ห่มใหม่ตอนสิกลับบ้านแม่ว่าสิเมื่อบ้านในเวลาตอนเที่ยงของวันเพ็ญเดือน6คือจังมื้อนี้เฮาก็ได้ปลูกโพธิ์ตอนเที่ยงเพราะว่าการเกิดขึ้นของเพิ่นนั้นมีสิ่งที่เกิดนำ7อันคือต้นโพธิ์นี่อันหนึ่งเกิดเวลาเดียวกันมื้อเดียวกันคือยามเที่ยงมื้อนี้เฮาก็เลยได้ปลูกสมมุติว่าต้นโพธิ์หน่อยต้นนี้ได้เกิดขึ้นตอนเที่ยงพร้อมกับพระศาสดาในวันเพ็ญเดือน6คือมื้อนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว35ปีพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารได้ออกบวชอายุ35ปีได้มานั่งอยู่ใต้เงาโพเงานี้แล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากนั้นมาอีก45ปีพระองค์ก็ได้ปรินิพพานล่มหายตายจากไปครูบารมีครูสมภารนายชนะอมมาตกาโลท่านี่พระอานนท์นางพิมพาคุ้มพ้องทั้งสี่มากันทกะก็ได้ล่มหายตายไปหมดไปส่วนโพเผือกใบหน้าอเนกก็ยังยืนต้นโบกสะบัดให้ความห่มเย็นแก่ฝูงนกกาตลอดทั้งหมู่คณะสัตว์สาดเสือพร้อมหมู่คนห้องทั้งเทวาทั้งหลายก็ได้อาศัยห่มเงาหญ้าเมื่อล่มลำเพยพัดมาโอ้เฟ่จะเหม็นอ่อนซ่อนเสียงดังซัวซัวแต่เสร็จแล้วจักเหม็นเคาะต่ำอีหยังอายุต้นโพนี้ได้272ปีต้นใหญ่ใบหนาแล้วในขณะนั้นเองประเทศอินเดียเกิดความวุ่นวายและสำลักสายบ่พากันนับถือพระศาสนาแล้วศาสนาผุดเกือบสิหมดไปในพ.ศ.224วุ่นวายที่สุด
พระเจ้าอโศกมหาลาภเจ้าเมืองผู้ครองนครกรุงปาตลีบุตรแคว้นมคธได้รวบรวมกำลังตีประเทศอินเดียทั้ง16ประเทศได้เป็นประเทศเดียว

ร่วมกันเขาแล้วพระองค์ได้นับถือศาสนาเดรัจฉีพวกนิคนบ่ได้นับถือศาสนาพุทธเมื่อพระองค์ได้ร่วมประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็เกิดความระลึกในใจว่าเหตุจังใดเนาะคนจำนวนหลายศาสตร์หลายภาษาเอามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเขาจังสิอยู่ใต้บังคับบัญชาปกป้องคุ้มครองเขาให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างเขาแข็งเมืองเกิดคิดคดท่อและหยดปฏิวัติด้วยคมหอกคมด่าเพื่อเฮาก็เลยเกิดขึ้นมาได้ว่า เฮาควรสิมีศาสนาอันเดียวเป็นศาสนาประจำชาติในจิตในใจเพื่อให้คนทั้งหลายมีสหกรณ์ใจมีจิตใจรวมกันศรัทธาเอิ้นว่าสหกรณ์ใจมนะสหการนังธรรมวิชโยวสังมีจิตใจสหกรณ์กันชนะกันโดยธรรมบ่ต้องชนะโดยข่มหอข่มดาควรจะมีศาสนาเดียวพ่อความเกิดจังสีเกิดขึ้นความโหดร้ายท่ารุ่นของพระเจ้าอโศกที่เขาเอิ้นว่าจันดาโศกผู้โหดหายไปใส่วิถีขาแต่แกงนั่นพระองค์ได้ขาเช่ากาลิ่งขับด้วยมือของพระองค์150,000คนตายในสนามหลบหลายกว่าท่านหลังจากนั้นแล้วพระองค์ได้สถาปนาประเทศอินเดียให้เป็นประเทศเดียวแล้วก็ทรงเลือกศาสนาเอานักบวชจากศาสนาต่างๆมาเทศมาชี้แจงแถลงไขให้ฟังว่าศาสนาใดที่เหมาะสมแก่มนุษย์ชาติควรจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้บ่ตึงเกินไปบ่ย่อนเกินไปบ่เข้าขางไผบ่ออกไผปรากฏว่าศาสนาลัทธิดังๆของปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารอสิทธะเกสกัมพลในคนนาถบุตรสมชัยเวรธบุตรปกุฏฐกัจจายนะผู้นั้นบ่เป็นทีพ่อพระราชหฤทัยซึ่งความจริงแล้วพระองค์ก็ได้นับถือศาสนานี้คนอยู่ก่อนแล้วแต่ว่ายังบ่เป็นสากลยังบ่ทันเป็นInternational Religion บอกเป็นภาษาฝรั่งนอกที่นี่มีอยู่เหมือนหนึ่งเพิ่นได้เห็นเน่นหน่อยผู้หนึ่งเขามาบิณฑบาตชื่อว่าเน่นนิโคตเน่นหน่อยผู้ได้รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีงามตามคำสั่งสอนพระธรรมวินัยนั้นยอมเป็นผู้โจบผู้งามสีเยืองสายหงายขัวสีกลมสีเงยสีขู่สีเหยียดสีเลี้ยวเบิ่งหันเลี้ยวเบิ่งทิเต็มไปด้วยอาการสำรวมคอยไปคอยมาเลี้ยวเห็นอยู่ทั้งพักตูปองเอี่ยมเกิดศรัทธาโอ้ยจะเป็นผู้โจบผู้งามลูกผู้ใดน้องนักบวชหน่อยผู้หนึ่งอยากพ่ออยากเห็นอยากหูจักมาแก่เด้อก็เลยให้อำมาตย์ไปเชิญขึ้นมาแน่หน่อยก็เล่าให้ฟังและก็เทศให้ฟังเว้ากันว่าเพิ่นเทศในเรื่องอัปปมาทธรรมแน่หน่อยเทศเรื่องความบ่ประมาทมหาบพิตรราชสมภารได้เกิดมาดลใดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ปราบดาพิเศษ16แคว้นเป็นเมืองหนึ่งบ้านเดียวนี่ก็หย่อนว่าบุญหย่อนว่าบาลัมแต่พร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้สร้างเวรก่อกรรมไว้บ่แม่นของหน่อยขาคนตายเป็นแสนหลายแสนจังซิพระองค์อย่าได้ประมาทพระญามัจจุราชนั้นบ่เห็นแก่เงินค่ําแม่นสิมีเงินคือไทเอาบ่มีได้ความตายเกิดได้ทุกเมื่อคุณงามความดีบ่หลาบ่สวยให้เจ้าคืนมาถอนหนทางอันประเสริฐพระศาสดาได้มอบให้เป็นของสมบัติแท้สู่คนให้กราบมาสร้างคุณงามความดีเลิกลืมความซัวที่ได้เค้นได้ขาเลือดท่วมทับแผ่นดินนั้นอัจเชวกิจมาตับปังโอชญามรณังสเวความเพียรคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดทํามื้อนี้ยาเสด็จพัดวันประกันผงนะฮิโนสังฆลันเตนมหาเสเนนมัจจุนาเข้าว่าสามารถที่พัดเพียนกับพญามัจจุราชข่วมตายได้ไผสิฮู้จักว่ามื้ออื่นนี่เฮาสิตายอยู่ว่าซั่นพระเจ้าแผ่นดินสลดใจก็เลยลบลาวกล่าวขึ้นมานับถือศาสนาพุทธ
หลังจากนับถือศาสนาพุทธแล้วมีความเคารพหนอบบูชาพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติความเป็นมาว่าเพิ่นเกิดอยู่หันเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็มาตัดสโลเดียวนี่สิ่งต่างๆที่เป็นสหชาติทั้งหลายมากันทะกะนายชนะตาลุท่านี่อานนท์พิมพ์ผ้าคุ้มพ้องก็ได้หมดไปยังเหลือไว้ให้เห็นก็คือต้นสีมหาโพธิ์นี่แหละเอ้วที่ได้เกิดมาพร้อมกับพระองค์พระเจ้าอโศกหลังจากเป็นผู้อุปถัมภ์ขำจุนในการสังฆายนาครั้งที่3แล้วมีความศรัทธาโดดเดิมในจิตในใจเที่ยวไปบ้านแต่เมืองเนื้อพระศกนิกรไพรฝ่าอาณาประชาราชของพระองค์ทุกๆแหวนแขวนพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยือนด้วยความหักความแห้งตั้งปณิธานว่าผู้ใดได้เกิดในแผ่นดินของข้าพเจ้าผู้นั้นซื่อว่าเป็นลูกของข้าพเจ้าทุกคนจะต้องขึ้นสวรรค์ตามข้าพเจ้าทุกคนพระองค์ได้สร้างวัด 84,000 วัดเพื่อบูชาพระธรรมพ่อวันนั้นต้นสีมหาโพธิ์เป็นบ่อนพระองค์เที่ยวไปเที่ยวมาไปหอดกับไปนอนอยู่ใต่ห่มพ่อเคยหอดพระพุทธเจ้าเด้ผู้เป็นลักไส้ของหลวงผู้ประทานพรคุณงามความดีสั่งสอนไว้พระองค์ได้ให้สร้างแก้สลักหินก่อนใหญ่เป็นหัวสิงยืนพังอาจเป็นเครื่องหมายของพระองค์ว่าผู้มีอำนาจจริงใหญ่พร้อมกันนั้นก็ได้จารึกเป็นอักษรเขียนไว้ในแผ่นหินขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่เป็นที่หักของหมู่มนุษย์และถ้วยเทพในมาขาบมาวายต้นสีมหาโพธิ์วันนี้วันเป็นทีตัดสรุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเหลือไว้ให้เห็นแนวเดียวเท่านี้จึงเขียนไว้เป็นหลักฐานพร้อมกันนั้นพระองค์เมื่อเสด็จผ่านย่ำได้มานอนข้างคืนเธอละสิบหาคืนหลังเธอเมื่อสันวันดีกับมอบอำนาจให้แกอำมาตย์ผู้ไว้วางใจให้ปกครองแผ่นดินแทนพระองค์ได้มานอนอยู่ใต้ห่มโพบูชาทำท่วมเพียรสมาธิภาวนาเธอละเดือนก็มีสิบหาเมื่อก็มีหลังจากนั้นเมียหน่อยวรชาญาของเพิ่นผู้หนึ่งซื่อวันหน้ามหิสุนทรีส่งหน่อยพระไทยหน่อยใจโอ้ยผัวสางไปนอนแต่น้ำต้นโพเนาะเมียนอนอยู่นี่บ่มานอนน้ำเกี่ยงกอมเฉียดให้ผัวหวงผัวใส่ต้นโพนี่แล้วเนาะเพิ่นว่าอรติโลกนาสิกาความอิจฉาลิษยาเป็นเหตุให้โลกชิบหายหวงผัวหลายสั่งหอดต้นโพหวานแต่ผัวไปนอนในต้นโพเมื่อผัวเผลอไปแขวนอื่นก็เลยรับสั่งให้อํามาตย์บริวารเอาเงินจ้างให้เอาหลอบนําเอายาผิดแล้วก็เอาน้ําห้อนไปใส่เอายาผิดไปใส่ต้นสีมหาโพธิ์ต้มน้ําห้อนไปลวกต้นพระสีมหาโพธิ์ต้นนั้นก็เลยได้ตายไปพระเจ้าอโศกมหาราชเห็นจังสั่นโอ้ยเสียอกเสียใจหน่อยในพระราชหฤทัยจนถึงกับสลบล่มเท้าดาวดินอยู่ใต้เงาโพนอนเกือกกิ่งแผ่นดินโอ้ยเสียแห้งเนาะได้มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วสหชาติทั้งทกอันก็ตายไปหมดพ่อได้เห็นแต่ต้นโพยืนต้นให้ล่มพัดใบวือวืออยู่พ่อได้ขาบได้วัดบัดนี้ได้มาล่มหายตายไปพระเจ้าอโศกนอนให้กิ่งเกือกแผ่นดินประกาศให้ประชาชนเอาหนามนมมาหดหนามนมคนแน่หนามนมงัวแน่แล้วพระองค์ก็ได้นอนกิ่งอยู่ที่ดินคันอธิษฐานใจนบมือขึ้นสาธุทอนคันต้นสีมหาโพนี้ยังบ่ทันตายขอให้ยืนยาวหมั่นได้เกิดขึ้นมาอีกขึ้นมาในท้อนเป็นเครื่องหมายขันเป็นศาสนาของพระศาสดาสมณโคดมสิยังคงอยู่ในโลกเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่สัตว์นั้นขอให้ต้นสีมหาโพธิ์ได้งอกขึ้นมาอธิษฐานใจอย่างยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วก็นอนกิ่งเกือกอยู่หันแล้วต่อจากขันมาเอกบดลประมาณได้7หมื่น
ต้นโพน้อยๆก็แตกตุ่มออกมางอกเป็นโพหน่อยมากโอ้ยพระองค์ดีใจหลายมอบหมอบกายถวายชีวิตเพื่อบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อมาบ่กี่เมื่อก็เลยออกหน่อหน่อยเกิดขึ้นมาคือเก่าย่างหนาอัศจรรย์พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโสมนัสดีใจหลายรับสั่งให้เฮ็ดกำแพงอ่ออย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอันตรายบ่ให้ผู้ใดไปโคนไปฟันไปต้มน้ำหอดไฟปีนั้นต้นศรีมหาโพธิ์มีอายุยืนยาว272ปีได้ตายไปพอนำมือของนางมหิสุนทรีเมื่อเกิดมาแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้ปฏิบัติตำลุงรักษาเป็นอย่างดีทรงหดเหงาใหม่ด้วยหนำนมงอกงามขึ้นมาใหม่เป็นระยะที่สองหลังจากนั้นความบ่เทียงแท้ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าอโศกมหาราชพร้อมทั้งประสบในกรห่วมการห่วมเวลาห่วมบ้านห่วมเมืองก็ได้ล่มหายตายไปจากเมื่อนั้นจนหอดอีกพ่อศ1263เรียกว่าพันกว่าปีก็ถือพระเจ้าสาสังกาแห่งแฝงเบงกรผู้เป็นมิจฉาทิฐิทรงประกาศข่วมเป็นอิสรภาพบ่ขึ้นต่อพระเจ้ากรุงมคธคือเก่าได้ยกทัพมายำหนีบีทาไปทำลายเมืองจับพระเจ้ามคธขาปงพระชนหลังจากนั้นพระองค์พระเจ้าสาสังกาก็ได้ปกครองแขวงมคธปกครองประเทศอินเดียเลี้ยวพระเจ้าสาสังกาหนีเพิ่นนับถือศาสนาอื่นก็เลยได้ทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นซะโดยการสั่งให้ทหารขุดหากถิ่มเลยบ่แม่นเอาน้ำห่อนหลวกธรรมดาบ่ขุดหากถิ่มบ่ให้มีเหลือโดยเห็นว่าชาวพุทธทั้งหลายมั่วแต่เข้าหลบกราบไหวต้นใหม่ศรีมหาโพธิ์จนศาสนาอื่นอับเฉาบ่พากันเข้าหลบเพราะเพิ่นถือศาสนาอื่นทําให้เสื่อมทรามลงจนบ่มีร่องรอยสิเหลืออยู่เลยศาสนาอื่นนั่นพระองค์ได้สั่งให้ทหารขุดถิ่มจนมืดบ่มีเหลือต่อจากนั้นแล้วมีเชื่อพระวงศ์ผู้หนึ่งคือพระเจ้าปุรณวรมาในขณะที่พระเจ้าสาสังกาเขามายึดครองนั้นได้ตีแหกฟ้าวงล้อมออกไปอยู่ทั้งตอนเหนืออยู่ตีนภูเขาหิมาลัยเว้าแล้วก็คือกันกับประวัติพระเจ้าตากสินของเขาได้รวบรวมรีพ่นสกลไกไปตั้งลักใหม่แล้วก็ได้มาตีขึ้นพระเจ้าปุรณวรมาเนี่ยได้มาตีพระเจ้าสาสังกาแห่งแขวงมคธอีกเท่าหนึ่งแล้วก็ได้แตกกระเจิงพ่ายแพ้จับพระเจ้าสาสังกาเมื่อเข็นขาทิ้งหลังจากนั้นแล้วพระเจ้ามคธผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้นับถือพุทธศาสนาได้มาเห็นแต่เหงาโผเหลือแต่โกนขี้ดินถือรัดต้นโคนหางพระองค์ได้นอนกิ่งเกือกห้องให้ลำพึงลำพันโอ้ยเหลือแต่ต้นโพพ่อได้ขาบได้ไหวบัดนี้ต่อกับบ่ยังถูกตัดต้นโคนหางสาธุทรกันเป็นศาสนาพุทธของพระศาสดาสมณะโคดมสิยังคงมีอยู่ในโลกนี้ให้ได้ขาบได้ไหวได้บูชาเป็นที่พึงแก่หมู่เทวดาและสัตว์โลกหมู่มนุษย์ทั้งหลายขอให้ศรีมหาโพธิ์เจ้าได้งอกเงยกลับขึ้นมาเอกในท้อนหากใดหากหนึ่งผู้ข้าขอหมอบตายถวายชีวิตขันโพนี่บ่เกิดขึ้นก็ขอตายฝังอยู่ในเหงาโกนโพนี่เด้อบนเหงาโพนี่ละท่านอธิษฐานใจเอาหนำนมมาหดหนำนมงัวนมโคแล้วพระองค์ก็นอนอยู่เหงาบนมันโกนจกหลกต่อมาเอกบดนต้นโพนั้นก็ได้เกิดขึ้นโดยแห่งอธิษฐานของพระองค์ว่าคันต้นโพบ่เกิดขึ้นยามใดผู้ข่าบ่ย่อมจากไปสิย่อมตายอยู่นี่
น้อมถวายชีวิตเพื่ออุทิศบูชาต่อต้นศรีมหาโพธิ์ตลอดชั่วล่มปัดต่อมานอศรีมหาโพธิ์ก็งอกงามขึ้นอย่างหน้าอัศจรรย์เจริญงอกงามพระองค์ดีใจเป็นหญิงไงได้ก่อกำแพงสร้างไว้หลังจากนั้นความบ่เถียงของสิ่งทั้งหลายพระเจ้าปุรณะวรมาพร้อมทั้งประสบในกรก็ได้ล่มหายตายไปจากปีพ.ศ1263ผ่านมาโจนมหอดพ่อสอ2419คือ1200ปีเป็นต้นมานั้นต้นศรีมหาโพธิ์ก็ได้ถือผ้ายุพัดล่มลงไปทางทิศตะวันตกของมหาวิหารทั้งนี้ได้ปรากฏตามหลักฐานบันทึกของนายพลลอร์ดคันนิงแฮมชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญทั้งโบราณคดีพอเหตุว่าในสมัยนั้นอังกฤษได้ปกครองประเทศอินเดียแล้วปีพ.ศ. 2419นายพลลอร์ดคันนิงแฮมชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีได้พยายามค้นบริเวณนั้นอีกก็เลยได้พ่อนอต้นศรีมหาโพธิ์ขึ้นสองหนอหนอหนึ่งก็เลยนำไปปลูกไว้บนเก่าบนตอเก่าพ่อศ. 2423และอีกต้นหนึ่งนั้นก็ได้เอาไปปลูกไว้ที่ประเทศลังกาต้นเก่าที่ปลูกใหม่ที่เกิดมาใหม่เมื่อพ่อศ. 2423นั้นก็เลยได้เป็นต้นนี้ในปัจจุบันยืดยาวมาจนหอดพ่อศ. 2532ร่วมแล้วอายุของต้นโพจนหอดมื้อนี้ได้ลอยเก่าปีพ่อแม่อายน้องที่หักเพ่งต้นพ่อใหญ่ต้นนั้นตั้งแต่พ่อพระพุทธเจ้าเข้าเกิดเริ่มลุกคุกข้านตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกด้วยหากเก่านอเดิมอันนั้นบัดนี้เป็นการเกิดเถื่อที่สี่น้องพ่อใหญ่ไปใหญ่น้องเถื่อที่หนึ่งนั้นเกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าเธอที่สองนางมหิสุนทรีเอาน้ำยาผิดเอาน้ำห่อนลวกตายแล้วก็เกิดมาอีกด้วยแห่งอธิษฐานของพระเจ้าอโศกเธอที่สามพระเจ้าสาสังกาได้โค่นลงขุดหาพระเจ้าปุรณะฟอลมาได้มานอนอธิษฐานเอาน้ำนมหดก็ได้เกิดขึ้นอีกเธอที่สี่พ่อสอ2419ในสมัยรัฐบาลอังกฤษปกครองอินเดียเกิดพายุใหญ่พัดล่มลงอย่างบ่มีสิ้นเหลือแหลกแล้วมดอายุเฒ่าพันสองร้อยปีเลี้ยวก็ได้มาเกิดอีกเป็นหนออยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอีกน้ำห่างก็เลยได้ใหญ่เอามาปลูกบนเก่าอีกข้างๆพระวิหารบาดนี้การเกิดเธอที่4ของต้นศรีมหาโพธิ์อายุหอดปีนี้ในวันเพ็ญเดือน6คือมื้อนี้ร่วมแล้วอายุ109ปีเกิดเธอ4แต่ว่าหากเก่านอเดิมหลังจากนั้นลูกหลานของศรีมหาโพธิ์รัฐบาลไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปอัญเชิญเอากิ่งนอตอนของศรีมหาโพธิ์พ.ศ. 2486เอามาหาต้นหากิ่งได้เอามาปลูกในประเทศไทยที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพฯผู้เมื่อนี้สองกิ่งเอาไว้วัดศรีมหาธาตุเหลืออีกสามกิ่งเอามาปลูกผ่าอีสานที่ธาตุพนมของห้องต้นหนึ่งเอาไปปลูกผ่าไต่ที่นครศรีธรรมราชตีพระบรมธาตุต้นหนึ่งเลี้ยวก็เอาไปปลูกผักเนื้อที่พระธาตุดอยสเทพต้นหนึ่งร่วมเป็นหาต้นเมืองไทยเลยมีต้นศรีมหาโพธิ์ได้มาจากต้นนั้นบัดนี้เมื่อถึงสมัยจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์คนผ่าอีสานของเฮาได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยพันเอกปิ่นมุทุกันเป็นอธิบดี
รมการศาสนาพันเอกปิ่นของเฮาในกับคนอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีล้วนแต่เป็นคนอีสานก็เลยได้นำ

เอาหน่อสีมหาโพธิ์มาปลุกเมื่อปีพ.ศ. 2506ท่านเอกปิ่นมุตุกันพร้อมทั้งสมเด็จพีระญาณเพิ่นได้เอาน้ำใส่เครื่องบินมาปลูกที่วัดบ้านฉาดหน้าคู่อันเป็นบ้านเก่าเมืองแก่ซึ่งมีเป็นเมืองเก่าผู้แลนสางบ้านฉาดหน้าคู่แถวเนี้ยจาก2506จนมาถึง2532มี10กว่าปีพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงมี17มี18ปีน้อ26ปีต้นสีมา

สิบกว่าปีพ่อแม่อายน้องที่ห่างแพ่ง27 28ปีน้อ26ปีต้นศรีมหาโพธิ์ที่วัดบาดฉาดหน้าคู่อันเป็นนอหนึ่งมาจากศรีมหาโพธิ์เมืองอินเดียก็เลยเจริญงอกงามคู่ขาเตะเดินทุดงสอกซ่อนไปเมื่อปลายปีออกพรรษาปีที่แล้ว2531ก็เลยไปพอโอ้ยอยากได้เด้ไปปลูกไว้ในวัดในว่าเฮ็ดจังได๋เนาะสิได้เป็นเครื่องไม้เพราะว่าต้นศรีมหาโพธิ์ตายแล้วหลายเถื่อก็ยังได้เกิดมาอีกคล้ายๆศาสนาพุทธของเฮาล่มจมในประเทศนั้นมาเกิดประเทศนี้มดในอินเดียก็ยังมาเจริญในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งกำลังศึกษากำลังสิเจริญแต่ขายต้นโพธิ์ตายบนนี้เกิดขึ้นได้อีกธรรมดาเพิ่นว่าใหม่ไงหน่อยเดือนละดาบเป็นทันโลหล่มเป็นค้อนควงทางระวังเดินเทินใหญ่ข่วมไปร้ายเลื้อหล่นจนคนเฮานับบ่ควยได้แต่ข่วมแล้วข่วมบ่มีปีดตาวขึ้นศรีมหาโพธิ์เฮาล่มบ่คือค้อนกลางไห้ล่มแล้วลุกขึ้นได้แข็งขึ้นกัวหลังโจรได้มาเกิดในเมืองไทยมื้อนี้เป็นบุญเป็นวาสนาผู้ขาได้ไปเดินหาครูบาอาจารย์พระคู่สาระธรรมคุณตลอดทั้งพี่น้องชาวบ้านฉาดหน้าคู่เพิ่นก็ซอยหามือนั่นเพิ่นบอกว่าโอ้ยมันเป็นหมางมันก็บ่เกิดว่าซั่นล่นลงก็บ่เกิดเฮ็ดจังได๋สิได้แต่ว่าปีนี้เป็นบุญเป็นวาสนาหลังจากฝ่าตกฝนลงจักหน่อยแน่ศรีมหาโพธิ์เกิดนอหน่อยขึ้นมาปีลี่งามงามพอออกผู้สวยผู้ใหญ่บ้านฉาดหน้าคู่โตตั้งโตตีเพิ่นได้ไปพ่อพ่อก็นั่นก็ได้บอกเราให้พระคู่ฟังมันเลยพากันเก็บปลูกไว้ในกระถางเขียนจดหมายมาบอกว่าศรีมหาโพธิ์ได้เรียกประสัดโอ้ยดีใจปานได้แก้วแหวนเงินทองสร้างเขียนจดหมายมาท่านการเวลาวิสาขบูชาก็เลยได้เอามาปลูกเมื่อนี้ในเวลาย่ำเที่ยงตรงกับย่ำเกิดของต้นโพย่ำเกิดของพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,612 ปีผ่านมานับว่าเป็นบุญเป็นวาสนากตาธิการได้ห่วมสางห่วมสำนำกันน้อพ่อแม่อายน้องที่หักแพ่งหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดได้มาห่วมกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขะอันเปรียบเสมือนวันเกิดของต้นโพธิ์และวันเกิดของพุทธเจ้าวันดับขันปรินิพพานวันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครบวงจรแห่งการทำคุณงามความดีหรือว่าศาสนาพระสมณะโคดมของห้องสี่เจริญบั่นปลายเถื่อนหนึ่งในบนพื้นแผ่นดินผู้มีภาคนี่เนาะพร้อมกันนั่นมื้อนี้เฮาทั้งหลายก็ได้มาบวชเนคมะจาลีเนคมะจาลีนี่บ่กินข้าวกินปลาอดทนกันมี14ชั่วโมงยกหัวใจชีวิตวิญญาณบูชาพระพุทธเจ้าของเฮาโอ้ยเนาะซ่อนเด้จะแม่นใจสูงแก่ประเสริฐผู้เพิ่นมีเงินค่ำนั้นเพิ่นบูชาด้วยของหอมขั้นตชาติด้วยเงินด้วยทองทำบุญทำทานตักบาตรหยาดหนามเครื่องอยู่ของกินของแสบของนั่วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีค่ากว่าเงินกว่าทองสิ่งนั้นคือชีวิตจิตใจเฮาคนยากคนจนอีเมสกะเลทุกตะปณกาละผู้เตปฏิขันหานตุขอพระภูมิพระภาคเจ้าจงรับเทืองสกละของทุกตะคนยากให้มื้อนี้คือการอดเขาบูชาบ่มีเงินมีทองเข้าป่าอาหารมาเลี้ยงเกลือเพื่อมามกันก็เลยมาบูชาของคนทุกคนยากตามประสาหยากประสาจนยกชีวิตทั้งชีวิตบูชาคันสิตายมื้อนี้ก็ย่อมตายอดเขาถือเสว่ามื้อเกิดแท้ๆก็บ่มีผู้ใดได้กินอีหยังมื้อนี้ก็เลยมีการบูชากันแบบแปลกๆเนาะพ่อใหญ่วัยใหญ่บางคนอาจสิสงสัยบ่เข้าใจเป็นอย่างเต็มข้ามมาอดเขามือจังสิที่บ่ตายบ่ว่าซั่น

ไม้นั่นต้นไม้สาละทั้งโขได้ออกดอกบานสะพังนอกฤดูกาลดอกไม้เหล่านั้นก็ได้ล่นโปรยปลายลงมาสู่สรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าเฮาเพื่อบูชานอกจากนั้นก็ยังมีดอกมณ

จุนแห่งจันทร์ดอกเหมยอันหอมกลุ่นจุนแห่งจันทร์คือผงจันทร์แดงอันเป็นของหอมขั้นทัศนาที่มีคุณค่าอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นก็ได้โปรยปลายลนละมาบูชาเมื่อสรีระหลังกายของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของข้านอกจากนั้นแล้วสังขีตะดนตรีอันเป็นทิพย์ของหมู่มวลเทพเจ้าก็ประโคมขับกลมในอากาศฟังแล้ววิเวกว่องแว่งยั่งให้หมู่มวลมนุษยชาติทั้งหลายได้ขนลุกขนพองสยองเก่าสังขีตะอันเป็นทิพย์ในอากาศเพื่อสิบูชาพระศาสดาดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นได้เอ่ยพระอานุนเข้ามาเมื่อสุดท้ายและก็ได้บอกว่าดูก่อนอานุนเอ้ยว่าซั่นไม่สาระทั้งคู่ออกดอกบานตั้งแต่เหงาหดยอดร่วงร่นโปรยปลายลงมายังสรีระหลังกายของข้องตถาคตนี้นอกฤดูกาลมีดอกมณฑาลบอันเป็นของทิพย์จากสวงสวรรค์กระโตกลงมาแต่ทั้งฝ่าเวหาอากาศมายังหูพังห่างขี้ของห้องพระบูชาของแห่งจันทร์อันเป็นของทิพย์ที่ห้อมกลุ่นกับตกลงมาในอากาศห่วงรนลงมายังสรีระห่างขี้ของห้องเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นทิพย์ของหมู่มวลเทพเจ้าก็ได้ขับกล่อมบรรเลงฟังวิเวกบ้องเว้งไพ่เลาะร้ายในอากาศเพื่อบูชาเฮาตถาคตอานนท์เอออันว่าเฮาตถาคตนั้นพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายสิมาเข้าหลบสักการะบูชานับถือบูชาหนอบหน่อมโดยเครื่องสักการะหาประมาณบ่ได้จังซี่ก็ตามผู้ใดก็อย่าสิเป็นภิกษุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยอยู่ผู้นั้นยอมซื้อว่าได้สักการะบูชานับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดยิ่งเพราะเหตุจังสรรอานุนเอ้ยพวกเจ้าทั้งหลายจงสำเนียกถ้ากันขึ้นหินตองจังสี่เด้อว่าเฮาจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบเฮ็ดนำทำตามอยู่จังสี่สื่อว่าบูชาอย่างยิ่งสูงสุดพ่อแม่อายน้องที่หักแพ้เมื่อนี้เฮาเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์องค์สามเณรเฮาได้เข้ารบบูชาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติจังใดเนาะน้องเฮามีจังใดเฮาก็เฮ็ดจังซั่นผู้เพิ่นมีเงินมีคําเพิ่นกราบบูชาสมควรปฏิบัติเสียสละเงินคํากําเกี่ยวสื่อเครื่องอยู่ของกินมาทําบุญสุนทรทานทําบุญตักบาตรสื่อดอกไม้ถูกเทียนเป็นการเสียสละทั้งเวลาทั้งเงินทองมาเวียนเทียนมาบูชาฟังเทศฟังธรรมผู้เป็นมีเงินมีทองวัดว่าอารามใหญ่ๆติดไฟแสงสีจัดเงินมหากรรมคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ยังพุทธมณฑลรัฐบาลได้เห็นแต่ว่าเฮาเป็นคนทุกข์คนยากเฮาก็บูชาสมควรแก่แห่งงานของเฮาบ่มีหยังเนาะเฮาก็เลยมาอดเขาบ่กินเขามี14ชั่วโมงนี่สมควรแก่เฮาผู้ทุกข์ผู้ยากเฮาผู้บ่ห่างบ่มีคันสิบอกไปแล้วพ่อแม่อาน้องว่าโอ้ยจะเป็นเพิ่นแก่โตเพิ่นบ่มีอีหยังวัดเพิ่นก็สาธุว่าแม่นอยู่ดอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องที่หักแพ้นความมีนั่นก็บ่มีอีหยังแล้วคือตาได้พ่อแต่เห็นกุฏิหน่อยเป็นโตกม่องหญ้าตบขอบแต่แคบศาลาบ่มีหลังอาศัยตามผืนดินมุ่งต้นใหม่ละลาหน่อยคอยว่ายอยู่ในป่าทั้งเทิงเม่นฝ่าฟ้าแอมเม่นต้นใหม่นอกก็ใหญ่ไม่ใหญ่นอกอันนี้เฮาก็ได้บูชาเงินค่ำกำแก้วของหายากมีค่านั่น
ก็ยังมีขาหน่อยกว่าชีวิตชีวิตจิตใจเฮาย่อมบูชาย่อมยกให้มันสิตายเดียวนี่ก็บ่เสียดายนี่เรียกว่าบูชาอย่างสูงสุด

เมื่อพระพุทธเจ้าของเฮาสิสิ้นล่มปานจากโลกไปนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์อันหนึ่งใต้ห่มไม้สาละสาละวโนทะยาน

ูกันนี่พำผอมซับสิ่งเงินคำกระทำการบูชาด้วยสิ่งของคุณคำอยู่ทางถ้ำบุญสร้างกินท่านตามสะดวกใจแล้วผู้พันนี่พำผอมหักถ้ำใดผู้โซเนลเ

อิเมสกาเลทุกขตะปณกาละผู้เตเฮาบ่มีจังสันมาอดเขาบูชากันน้อตามประสาคนจนหมอบชีวังบูชาไว้แม้นสิมอละนั่งเหมียนตายไปหลดปลาไปบูชาสามหน่วยแก้วบ่มีญาติย้อนตาย

เหม็นสิหมดหมอดเมียนดับสาดพ่อละหน้าเอากายหญ้าเป็นเทียนไขจวดเผาบูชาพร้อมเงื่อนข้ามแก้วของแพงหายากกระจิงแล้วชีวิตนี่คาล่มแพงลำกลัวเงื่อนไอ้น้องเอ๋ยห้าวผู้ทุกข์อยากให้ขอเอาเฉียบบูชาเอาน้อบ่มีความทรงกาเหมือนสิตายกระย่อหวนบูชาไทยมหาคุณสุดแก่เหมือนสิตายดาวดินความหน่อยสิบอจา

พ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขสุคนจังได้ก็ตามเฮามาทําความเข้าใจในการบูชาในการประพฤติปฏิบัติกันจักหน่อยน้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อายน้องที่หักเพลงความบ่เข้าใจนําไปสู่ความสับสนความเบื่อหน่ายและก็เข้าใจผิดไม่ขอวัดปฏิบัติปฏิปทาเฮาเป็นชาวพุทธแปลว่าผู้หูผู้เตือนผู้เบิกบานหูขอที่คิดหูคิดที่ทำหูค่ำที่เก่าเมื่อนี่เข้าได้มาทำอาการวิสาขบูชาตั้งใจกันมาแต่ครั้งแต่ไกลหลายบาทหลายจังหวัดอำเภอคือแม่น้ำคนละห่วยไหลหน่วยเขาใส่กันแม่น้ำนั้นบ่มีเสือเสียงแสงย่ามมาไปพร้อมกันโสมหานาทีกว้างกับห้ากันไล่ล่าทิมแนวน้ำเสือเก่าคอยอยู่หันเจ้าอยู่นี่บ่มีบอกใส่กันกลายเป็นน้ำห่วยเดียวกันเฮากะคือกันเมื่อได้มาไกลหลายจังหวัดหลายอำเภอมาฮอดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสหกรณ์หัวใจร่วมกันเพื่อบูชาพระศาสดาเฮาเป็นคนทุกขตะยากไรบ่มีเงินมีทองของขาวหางมีดีใดคือเพิ่นเฮาก็เลยบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศโดยการอดข้าวหนามบูชาไทยพยอดคุณเป็นหยังเขาจะมาอดเขาไม่เมื่อวันวิสาขบูชานี้พ่อแม่อายน้องจะหักแพงมาทำความเข้าใจกันจักหน่อยเนาะไม่นี่เป็นที่หูจักกันเลยว่าเป็นเมื่อเกิดเมื่อตัดสรุปและก็เมื่อปรินิพพานเมื่อล่มหายตายไปจากพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นได้จากเข้าไปคันสิเว้าแล้วมื้อนี้เว้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามาเอาบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่าซั่นสุขสันต์วันเกิดว่าซั่นเด้อวัฒนธรรมของโลกตะวันตกฝรั่งมังคาคันฮอดมื้อเกิดไม่ทะเบียนบ้านของเขาเขาเจอใดเขาสิจัดงานวันเกิดเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาข้าวปลาอาหารเหล่ายาปลาเปียงมากินกันเอ่อหมู่บ้านไต่บ้านเนื้อห่วมสถาบันห่วมการศึกษาห่วมการงานห่วมบริษัทมาห่วมกันเอาขนมเค้กขนมปังมาตักอาหารการกินตักหลังจากนั่งกันเอาเทียนมาไต่สาบลาหมู่พวกก็มาตบมือห้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูขึ้นพร้อมกันบู้บอกภาษาฝรั่งแน่นอนว่าไงไงพอร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์จบแล้วเจ้าของผู้ถือว่าเป็นงานวันเกิดก็สิเตาผู้เทียนให้มันหมอดแสดงถึงพระราอนามัยยังมีล่มเป่าเป่าภาษาแสดงว่าเป่าขี้เถ้าฝุ่งเตะติดดังโอ้อายุยืนยาวมันหลังจากนั้นก็กินเหล้ากินยาฉลองกันยกแก้วชนกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูชนแก้วก็ตักเข้าไปแล้วบัดนี้อันนี้เขาว่าวันเกิดแฮปปี้แปลว่าสุขสันต์สนุกสนานเบิร์ธเดย์มื้อเกิดสุขสันต์วันเกิดว่าซั่นอันนี้ทางโลกเฮาค่อยจังซี่ส่วนทางธรรมเฮาครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีบุญญาบารมีมีลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารหลายฮอดมื้อเกิดครูบาอาจารย์ก็จัดงานวันเกิดต่ออายุครูบาอาจารย์ผู้คนก็สิหลั่งไหลประหลั่งไหลไปทําบุญทําทานแล้วเอาเงินเอาทองไปบริจาคในวันเกิดเรื่องเลี้ยงเกลือเพื่อมามกันอิ่มเต็มพระสงฆ์องค์เจ้าบริษัทบริวารกำลังไหลไปไปสวดชยันโตเจริญพุทธมนต์ย่ามือเสาหุกศิษย์ลูกหาฝ่ายข้าละวาดจัดแจงแต่งอาหารของหวานของข้าวของแสบของนัวยกมาถวายให้โอ้ยอ่อนสอนดีน้องพ่อใหญ่เป็นใหญ่น้องเพิ่นมีบุญญาบารมีนอกจากนั้นตั้งตู้รับบริจาคเต็มของอาญะของอวกหยอกงานลำเกิดเท่านึงต่ออายุด้วยเงินด้วยทองได้หลายมีเพิ่นเดินว่าต่ออายุงานวันเกิดครูบาอาจารย์ผู้ขาผู้เว้าอยู่นี่ได้พาพ่อแม่อายหนองมาอดเขาอดป่าในวันวิสาขบูชาแปลว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้า
เมื่อวันเพ็ญเดือน6มันซ้ําไปตรงกับวันที่19พฤษภาทางสุริยคติผู้ขาพัดเกิดวันที่19พฤษภาก็เลยกลายเป็นงาน2วันเกิดดับเบิ้ลคือกันวันเกิดพระพุทธเจ้าแน่วันเกิดผู้ขาน้ำปื้มกันเข้าได้มื้อนี้แต่ว่าปีหน้าหากสิบ่ตรงกันเพราะว่าเฮานับทางจันทรคตินับเอาพระจันทร์วันเพ็ญนั่นเมื่อนี้เป็นวันเพ็ญเดือน6ทางสุริยคติวันที่19โอขาเกิดมาเนี่ยแต่ปีหน้านี่วันวิสาขะบ่แม่นนี้มันก็สิเปลี่ยนไปเมื่อนี้มาพ้อกันโดยบังเอิญก็เลยเป็นวันเกิด2ต่อพ่อแม่อายน้องที่หักแพงก็ได้พากันมาให้อย่างหน่อยก็คือของขวัญวันเกิดแก่พระพุทธเจ้า2มากระแถมเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ขาอาตมาผู้เว้าผู้ว่าอยู่นี่บ่ปรารถนาอีหยังแล้วเฮามันโถกมันยากน้องพ่อแม่อายน้องเงินค่ารถค่าเลือดสิขี่มาก็บ่มีอึดอยากหาใส่ปากอยากใส่ท้องเฮาเป็นผู้หางบ่มีของขวัญที่ผู้ขาปรารถนาที่สุดห่วมกันกับพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติธรรมเมื่อนี้ก็เลยขอของขวัญจากทานผู้หักผู้แพงพ่อแม่อายหนองคือการบ่กินอาหารมี14ชั่วโมงส่วนการอดหลับอดนอนขันพ่อทนได้มัดคืนอย่างแข็งแห่งดีเป็นการปฏิบัติบูชายกชีวิตจิตใจเกิดหอดพระพุทธเจ้าเฮาหลายๆสุดเนื้อสุดเกศสุดหัวสุดเก่าคือหอดเพิ่นเป็นหอยเถื่อพันเถื่อหมื่นเถื่อแสน

ื่อน่องพ่อใหญ่ไปไงมือเกิดของพระพุทธเจ้าหรือมือเกิดของเฮาคดีมันสมีลักษณะอยู่แนวหนึ่งเกิดนั่นมีสองเกิดพ่อใหญ่ไปไงเอ้ยเกิดทั้งกายอันหนึ่งเกิดทั้งใจอันหนึ่งส่วนข่วมตายนั่นก็มีสองตายตายทั้งกายแนวหนึ่งตายทั้งใจแนวหนึ่งเกิดทั้งกายคือเกิดมาจากท้องแม่พระพุทธเจ้าของเฮาเกิดวันเพ็ญเดือน6ยามเที่ยงแม่เพิ่นที่เมื่อบ้านกรุงเทพวัฒนะก็เลยเจ็บท้องบ่องใสขึ้นกลางทางแวะเข้าไปในสวนป่าสาละก็เลยไปยืนออกโลกอยู่ใต้ห่มผ้าใต้ห่มสาละในเวลาเที่ยงคือว่ามีเอิ้นว่าเกิดทั้งกายเกิดทั้งกายเกิดจากท้องแม่ไม่ยอมเกิดทั้งกายนี่บ่ว่าผู้ใดก็ตามเมื่อเกิดมานั่นบ่แม่นมื้อแฮปปี้เบิร์ธเดย์เด้ผู้ใดไปไหนบ่แม่นว่าสมมุติสุขสันต์วันเกิดความเกิดนั่นเป็นทุกข์ตั่วพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าทุกขังชาติปุณปุณังว่าซั่นเกิดยามใดเป็นทุกข์ยามนั้นบ่ว่าสิเกิดทางกายก็ดีหรือเกิดทางใจก็ดีเกิดทางกายเกิดเมื่อจากท้องแม่น่ะก็ทุกข์ทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ทุกข์ร้ายมือออกลูกเก็บท้องบ่องใส่พูดลูกพูดนั่งทุรนทุรายโอ้ยห้องพ่อพ่อสังกาเป็นตลาดตาจื้อเห็นแม่ออกออกลูกผู้ขาเป็นตลาดเท่นโอ้ยๆๆๆอันนี้เพิ่นว่าเกิดยามใดเป็นทุกข์แม่ก็ถูกพ่อแม่ลูกนั่นก็ถูกหีดออกมาจากในท้องโอ้ยพ่อแต่ผลพักตูทรณีท้องแม่ก็ไห้ลวดแวกแวกกำกำปั่นแน่นแน่นอ้าปากคว่องไห้จังสีบ่อสิมาว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่มันที่แฮปปี้เนี่ยใดมันถูกคืออย่างในเกิดมาเลี้ยวกับมึงเกิดมานั่นบ่ได้กินยังกินได้แต่น้ำมือเกิดขึ้นมือบ่กินหยังภายใน24ชั่วโมงแควกับบ่มีจับกินเองกับบ่ได้พ่อดูดได้แต่นุ่มพ่อใหญ่ไหนๆคันสิเว้าควบเกิดทั้งกายกับบ่มีผู้ใดกินค่อยหน่อยเกิดใหม่7มื้อยังบ่ทันได้กินหยังคนเฮาเกิดใหม่3 4 5มื้อยังบ่ทันได้กินข้าวกินน้ำได้น้อพ่อใหญ่ไปไหนน้อกินตั้งแต่นุ่มหลังจากนั้นจึงค่อยหย่ำข้าวป้อนคันเมนผู้ใดออกลูกเมื่อใหม่ๆอุตริวิธานหย่ำเขาปอนลูกภายในเมื่อนั้นอยากให้ลูกในกาหนาบานตายพอดีนี่เฮามาเบิ่งว่าความเกิดทั้งกายนี่เฮาก็บ่ได้กินหยังเฮากินน้ำนี่วันเกิดของเฮาควรสิได้นั่งอยู่ซื่อๆบ่ควรสิไปเสือเหล่าเสือยาหาอันนั้นอันนี้มื้อกินต่ออหยอกอายุยังดอกผู้ใดสิต่ออายุได้นอพ่อใหญ่แม่ใหญ่พระพุทธเจ้าของเฮา80ปีเพิ่นก็ตายเพิ่นยังบ่ต่ออายุเอาเพิ่นเองกันเพิ่นต่อได้คนโง่คนขี้ขาดตาขาวย่านตายไก่สิตายเฒ่าโงกเงินๆไปหาต่ออายุอายุคนกาดบ่แม่นคนโง่บ่แม่นคนขี้ขาดหยอกอายุมื้อนี้เฮามาหยอกอายุน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่หยอกล้อมันเกิดมาดนกินเขามาแล้วหลายกระบุงกินจนแขวเหียนแขวร้อนกินบ่กินแต่เขาไม่ออกเท่าลังคนหย่ำฮอดไม่เกิดมาแต่อิดแขวบ่มีเขาก็บ่ได้กินกินได้แต่น้ำนมพ่อใหญ่กาหน้าบานมาหน่อยแม่ฮัดหย่ำเขาป้อนกินเขาได้ใหญ่มากอายุเริ่มเป็นสาวไปกุมแห่งกินต้นไม้บาดกินจนแขวบ่มีแขวล้นปานก็เกิดมาใหม่ๆยังกุมตำอยู่จุกจุกบ่จังสั่นกะใส่ยางไม่รถจักรยานสีออดแอดออดแอดหย่ำแย่มแล้วปฐมทิมโอ้ยอดพ่อได้ตื่นจะกึกในกะใครนอกพ่อใหญ่ไปไงอันนี้เด้อเฮาเกิดมานั่นเฮาบ่ได้กินอีหยังพ่อใหญ่ไม่ไงกินได้แต่น้ำเมื่อนี้เป็นมื้อเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นมื้อเกิดของอาตมาวันที่19พฤษภาพอดีกันก็เลยขอของขวัญของหักของเพ่งจากพ่อแม่อายน้องผู้หักเพ่ง

มาหมอบเวนเขนให้เด้คันหักคันแพงบ่อยากได้เงินคำกำเกี่ยวดอกอยากได้ให้ภาคคันปฏิบัติบูชาเป็นของขวัญอดเขามี14ชั่วโมงนั่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเอาอาหารใจคือปีติปาหมอดที่ได้เกิดเมื่อตาบ่อหนวกตาบ่อบอดหูบ่อหนวกซ้ำโศกดีเดมพ่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสี่แจงแถลงไขบอกทางไปทางมาบ่ให้เหมือดไปเหมือดมาแม่นเหมือดมาแล้วก็สิแจงไปอันนี้เอิ้นว่าวันเกิดนั่นบ่แม่นหมูแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดมันให้มาแต่ออกมาจากในท้องแม่ก็ให้ก่อนสิออกนั่นแม่ก็ให้ห้องอยู่โอยโอยสิว่าจังได๋เนาะมันควรสิบอกว่าซัฟเฟอริงเบิร์ธเดย์ว่าจังซี่ว่าจะเป็นถูกเด้วันเกิดว่าจังซั่นเมื่อเกิดมาจังสี่เกิดทั้งกายเฮาก็บ่ได้กินหยังเฮาก็เลยล่องมาอดเขาระลึกถึงวันเกิดมาพร้อมกันนั้นมาเว้ากับตนเองเว้าในจิตในใจว่าโอ้เกิดมาดอนปานนี่เนาะผู้ขานี่ได้เฮ็ดอีหยังเนาะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่เกิดมาเฮ็ดอีหยังเป็นประโยชน์แก่โลกแก่บ้านแก่สังคมพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อยิ่งไงเพิ่นสอนโลกให้หูจักบาปคุณคุณโทษเข้าก็ได้รับประโยชน์ไม่ทำเพิ่นเมบขาเข้าตายเอาหนาข่วมใส่แป้นตายแต่เกิดไม่หย่อนว่าแม่มีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่บ่ป้ากันเพิ่นให้เข้าเป็นหลูกกองขยะไปใครใส่โรงพยาบาลคือแม่ผู้อื่นนั่นคือพ่อผู้อื่นนั่นก็หย่อนว่าพ่อแม่เข้ามีธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนอันนั้นมีคุณค่าจนมาปกเก่าง่ำหัวที่เฮาให้มีชีวิตอยู่ได้ไปหันมานี่เพิ่นบ่ป่นกลางทางเพิ่นบ่ขาบ่แกงย้อนว่าเพิ่นมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเฮาคิดไปไกลๆโอ้ยประมวลเอาคุณค่าคำสั่งสอนของเพิ่นจะแม่นปกเก่าง่ำหัวมีบุญมีอานิสงส์ได้เกิดอยู่บ้านนี้เมืองนี้บ่เกิดสงครามบ่ตกเป็นเมืองเขินผู้ใดย้อนว่ามีคุณธรรมปกเก่างำหัวผู้ปกครองเจ้าใหญ่นายโตพระเจ้าอยู่หัวของเฮาเพิ่นมีศีลมีธรรมเพิ่นหักเพิ่นแพ่งเสด็จไปถิ่นหงเหืองเมืองกันดารบ้านลึกลับไฟไหม้น้ำท่วมบันไดพระองค์ไปปลอบสับน้ำตาอาหน้าประชาราล่มพัดเฮือนเพ่มาทางการเพิ่นกระสือสันกระสีมาท่านลมพัดวัดเพ่เพิ่นก็สื่อสังกะสีเสื่อหยังมาซอยอันนี้เพิ่นเป็นหยังจังสื่อเพิ่นมีธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมะนั้นได้มีประโยชน์คุณค่ามหาศาลปกเก่าง่ำหัวเฮาทั้งทางตรงทางอ้อมคิดจังสี่แล้วโอ้ยก็สิบ่อ่อนแออันนี้เอ้ยเมื่อวิสาขบูชาพระประกาศท่านเอาแต่เงินเสร็จแล้วจะไปยังไหนนอสื่อเลขน้องก็บ่จักหน่อยยังคู่ก็ได้โอ้ยดูดูต้นศาสตร์เด้เนาะเฮาสิต้องเป็นคนกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงบุญคุณของคนหลายๆจนบ่อยากกินข้าวกินน้ำนี่เอิ้นว่ามื้อเกิดทั้งกายส่วนมื้อตรัสรู้นั้นคือเกิดอีกแบบนึงเรียกว่าเกิดทั้งใจบ่แม่นว่าเกิดมาเมื่อนั้นใต้ห่มหั่งอยู่กลางทางตอนเที่ยงมื้อนั้นบ่ทันได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเอิ้นว่าเกิดทางกายเกิดมาเป็นสิทธะกุมารแต่ว่าเกิดอีกบัดอายุ35ปีอยู่ใต้ห่มพระศรีมหาโพธิ์อันนี้เรียกว่าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมธรรมชาติกฎเกณฑ์อันลึกลับซับซ้อนอยู่ในกฎของธรรมชาติบอกมีเป็นข่วมลับสำหรับพระศาสดาเฮาโง่เบิดทุกอย่างอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายเนื้อไปเนื้อมาเอิ้นว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าการเกิดเทือนนั้นเรียกว่าเกิดทั้งใจแห้งบ่ได้กินข้าวพระพุทธเจ้าเฮาตรัสรู้แล้วพอใหญ่แม่ใหญ่ขันเข้าไปเบิ่งในหนังสือพระไตรปิฎกตามตำนานเฮาสิเห็นได้ว่าโพธิคถาที่เพิ่นเว้าพื้นเพิ่นนั้นบ่ได้กินข้าว49มื้อหลังจากได้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆตรัสรู้คือเกิดทางใจ
ไปยืนเพ่งต้นใหม่สีมหาโพธิ์ต้นล่าชายตนะต้นใหม่มุจจาลินต้นอัชปาลานิโคตว่นไปเมื่อมาอยู่เจ็ดสัปดาห์เสวยวิมุตติสุขอิ่มด้วยธรรมปีติเจ็ดสัปดาห์เจ็ด49มื้อบ่ได้กินข้าวกินน้ำเลยนั่นคือมื้อเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแห้งบ่ได้กินข้าวหลาย49มื้อแท้เฮา24ชั่วโมงหนึ่งบ่ได้ครึ่ง49มื้อซ้ำซะมันสิตายไว้แท้นัวคั่นมันตายซะแล้วก็บูชาเพิ่นนัวเอาหางรูปร่างหางเคียงของเฮาเป็นประทีปเป็นเทียนเป็นธรรมบูชาพระพุทธเจ้ามหาคุณสุดเกศแล้วเอามาเป็นเทียนเผาบูชาเพิ่นซะนัวคั่นมันสิตายภายใน24ชั่วโมงเพิ่นบ่กินตั้ง49มื้อบ่ว่าแต่ชั่วโมงกันยังบ่เป็นหยังพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายน้องเถียบแห้งแม่นสิหมดหมอดเมียนดับศาสตร์มรณะเอากระย่าเป็นเทียนไขโจบเผาบูชาพร้อมเงินคำแก้วของแพงหาหยังกะจริงแล้วชีวิตนี่ขาหล่นแพงลำหลนเงินข้าวปุถุกอยากให้ข้าเอาฉีบบูชาบ่มีความสงการมันสิตายกันย่อมวนบูชาไทยมหาคุณสุดเกศมันสิตายดาวเด่นห่วมหน่อยสีบ่อจาน้อพอใหญ่ไม่ใหญ่อายหนองที่หักแห้ง49มื้อที่เพิ่นบ่ได้กินเพิ่นก็ยังบ่ล้มหายตายไปจากข้าวในขณะภายใน49มื้อนั้นพระองค์ได้ทรงพิจารณาตรวจถึงเพื่อนในสัตว์ประเหตุจันใดน้องพระธรรมที่เข้าได้คนพอพบเห็นนี่เอาชีวิตเขาเป็นแหลกเกือบล่มเกือบตายเหตุจันใดน้องจังสืบสอนคนทั้งหลายได้เข้าใจเพราะว่าพระธรรมที่เข้าได้คนพบกฎของธรรมชาติพระจะทำอันนี้มันฟื้นกับความหูซึกของสรรพสัตว์หมู่คนผู้มากไปด้วยกิเลสผู้มีความเคยชินหรือความยึดมั่นถือมั่นผู้ปาลัมภะคิดโตทุ่มเมธงสุนาติชินสาสนังผู้คุณพุทธีเป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเคยชินแต่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้โง่บ่มีสติปัญญาสุนาติชินสาสนังเมื่อเขาเสด็จฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมารอลกาโหติสธรรมโมเขาก็ยังสิห่างไกลจากพระสัทธรรมเมื่อผ้าโสปทวียถาสิไกลห่างขึ้นจังฝ่ากับดินวสันพันวาโอ้ยจังไหนเด้เอวท่านต้องถอดถอยในพระราชหฤทัยว่าคันเป็นห้องไปเทศไปซ้อนก็คือสิเมื่อยถิ่นซื้อคือที่บ่ได้ประโยชน์ปฏิโสตะข้ามิ่งทำหม้อทำอันนี้เป็นสิ่งที่ท่วนกระแสความหูซึกนึกเกตของคนธรรมดาประสาชาวโลกผมมากไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากขึ้นเขาสิฟังน้ำหมอกับเขาสิเข้าใจน้ำหมอวัดนิปปุนังเป็นเรื่องละเอียดอนุเป็นเรื่องน้อยนิดเบิ่งบ่เห็นด้วยตาเปล่าต้องเบิ่งด้วยปัญญาจักษุเบิ่งด้วยปัญญาทางตาข้ามพี่ล่างเป็นเรื่องลึกซึ้งทุทสังเห็นได้ยากแท้ว่าแล้วพระองค์ก็ท้อใจ49มื้อจนมีความคิดว่าสิบ่ต้องเทศต้องสอนมันสิเมื่อยถิ่นซื่อๆหลังจากนั้นก็มีพร้อมเมื่ออาราธนาที่เฮาได้ยินคําว่าพบมาจะโลกาธิปฏิสหัมปติสหัมบอดีพ่อมผู้เป็นหัวหน้าแห่งพ่อมได้ระลึกถึงพระศาสดาว่าคันพระองค์บ่สอนจังซี่ผู้ใดน้อสิมาฮู้จักมาเข้าใจโลกสิพินาศเพราะว่าคันสั่งสอนของพระศาสดาทั้งส่วนที่เป็นศีลธรรมและสัจธรรมโลกอุตตรธรรมนั้นมันเป็นหากฐานอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วสิคุ้มครองโลกนี้ให้ปกคลุมสุมเย็นสดชื่นยืนเนื่องต่อไปคันพระองค์มอบไปทางบ่แสดงธรรมโลกนี้ก็สิชิบหายโลกนี้ก็สิบ่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระองค์ว่าแล้ว
ข้ามาหาผมกันเลยปากฏกายต่อหน้าเอาผ่าผาดบามานกขอให้แสดงคำสันติทัศน

าประชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะสั่งภูมิพงทุลีเมตตาหน่อยหัวใจปลดปล่อยบ่เป็นผู้ปึกผู้น้ำบาปท่วมหัวบัวใต้น้ำบ่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบาปบ่ท่วมหัวบ่แม่นบัวใต้น้ำมีอยู่ในโลกนี้สิพ่อเขาอกเขาใจคำทั้งสอนนั้นโอ้ยนิมนต์ถอนกูหน้าพร้อมพระเจ้าเปลี่ยนส่วนปล่อยคนในร่อนมาสั่นพระองค์ก็เลยได้ประกวงใจเทศ49มือกูสิตัดสินใจได้บ่ได้กินข้าวกินน้ำอีหยังทั้งหมดนี่นี่ความหมายทั้งฝ่ายจิตใจแล้วก็ฝ่ายห่างขี้พร้อมนั่นก็หมายถึงว่าเมตตากูหน้าของพระองค์บ่เคยรังเกียจละงอนบ่ว่าผู้นั้นสิเป็นเจ้าฝ่ามหากษัตริย์คนทุกข์ยากให้อานาขาถือกระเบื้องคอท่านถือกระบาลคอเขาพระพุทธเจ้าบ่รังเกียจผู้ลังคนไปหาข่วยมาเมื่อยอยากฟังเทศเพิ่นแต่งพระเขาให้กินสักก่อนเพิ่นจังเทศเพิ่นฟังทั้งหมดนั่นแหละคือบุญคุณแห่งมหากรุณาที่คุณทรัพย์อยู่ในลมฝ่าผู้เกิดแก่เจ็บตายได้อาศัยอุบายปัญญาหุ่นพระพุทธองค์ทรงฉี่บำเพ็ญบารมีตั้งเดินนำหลังทั้งเป็นบอกก็เลยออกจากทุกข์ได้บ่มาไก่บ่อนเกิดตายย้อนว่าพระมหากูหน้าหล่นของพระองค์ได้ทรงสอนสั่งหวังให้เฮาพี่น้องได้นี้พ้นหมู่มารบัดนี้เฮาพี่น้องสุ่มฉาบสาวกาวิสาขาบูชานบพระคุณย่อไว้ขอให้ใจใสเหลี่ยมเสมอแขนขาพองทุ่นเถิดไหวทะพองเถ่าสัวซี่ฟังคอใหญ่ไปใหญ่อายน้องที่หักแห้งเอ้ยห้องสิหยาดอยู่ว่าสำตายน้องสำทราบสี่เหมืองเพิ่นบุกยิน149เหมืองทุ่นเถิดไหวทะพองเถ่าสัวซี่ฟังห้องเมื่อไหร่ข้าวถูกเขาหยาเขาก็เลยบูชาแบบทุกตะผู้หยาให้ตามภาษาคนทุกคนหยาอดเขาอดปลาบ่กินเขากินปลาแล้วมื้อนี้เฮาพ่อใหญ่น้องที่ฮักแพงบางทีสิบ่เพิ่นความเกิดปันตั้ง

กิดทางกายอันหนึ่งเกิดทางใจก็อันหนึ่งนอกไปยังไม่ใหญ่เกิดทางกายเป็นสิทธัคคุมานเกิดทางใจเมื่ออายุ35ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าคือกันสุขุสุคนคนเฮานี่ได้เกิด2เทื่อนี้พ่อใหญ่ไปใหญ่เบิ่งให้ดีๆเกิดตําอิจจากท้องแม่คือกันกับไก่นกหนูปูปีกที่มันมีไข่นอกพ่อใหญ่ไปใหญ่เกิดทําอิจเกิดจากท้องแม่เป็นไข่เกิดเทือที่สองแม่ฝักเหลวได้ออกมาเป็นโตนอกจากบ่อไข่คนเฮาก็คือกันพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายหนองที่หักแห้งเอ้ยเกิดตําอิดเป็นเด็กชายธรรมดาเด็กหญิงธรรมดาพ่อใหญ่มาก็ได้มาเกิดใหม่เป็นผัวเป็นเมียเกิดเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคู่บาอาจารย์ลังคนเขาเหลวได้เกิดเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีหัวแซ่บมักง่ามาดนักสิ่งที่เขาเอิ่นเพิ่นเกิดมาใหม่ๆเพิ่นก็เกิดเป็นเด็กชายชาติชายชุนหวันธรรมดานี่แล้วคนใหญ่ไม่ใหญ่เลยบาทนี่ได้รับเถือกสั่งจากสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลเลยเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันว่าสังนี่คือความเกิดว่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เกิดทางกายจังหนึ่งเกิดทางใจจังหนึ่งขั้นยังหายมากก็เกิดทางใจเป็นหนักย่ามใดเฮาอายสัวกลัวบาปเฮาก็ได้เกิดเป็นเทวดาย่ามใดมีศีลหารับผิดชอบต่อการกระทําควบเว้าควบจาควบคิดควบอ่านของตนเองย่ามนั้นเฮาก็เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงย่ามใดเฮามีความโง่จนบ่มีเหตุมีผลคือจะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ด

ยามนั้นเฮาก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในใจในขาบของความเป็นมนุษย์ยามใดสถานย่านกลัวนอนบ่หลับย่านเข้าหูย่านเข้าหูจักแนวเฮาบ่ดีบ่งามเป็นห่อนๆหนาวๆเฮ็กๆห่อนๆยามนั้นเป็นอสุรกายเกิดเป็นอสุรกายเพราะไงไปไงยามใดนอนอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในรถปรับอากาศห้อนใจห้อนไหมในคิดในใจหย่อนการกระทําของตนเองของลูกของเมียของผัวของไผก็อยากยามนั้นตกนรกติดแอร์เฮาก็เกิดเป็นสัตว์ในนรกความเกิดทางใจนี่เฮายังบ่ทันรู้จักกันเฮารู้จักแต่เกิดจากของแม่พ่อจังซั่นพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นจึงบอกว่าทุกขังชาติปุณณปูนั่งเกิดยามใดเป็นทุกยามนั้นทุกยอมบ่มีแก่ผู้บ่เกิดเพิ่นว่าเพิ่นนั่นเป็นผู้มืดบ่เกิดอีกชาติสิ้นแล้วว่าซั่นเพิ่นว่านัตถิชาตะอุณัพพโวการเกิดอีกบ่มีอีกแล้วมืดเพิ่นบอกไว้มือเพิ่นได้ตรัสรู้อายุ35ปีเมื่อได้ตรัสรู้แล้วบอกว่าการเกิดบ่มีอีกแล้วนัตถิชาติอุณัพพโวความเกิดอีกของเฮายอมบ่มีว่าซั่นบ่มีแล้วก็เลยบ่ต้องตายคันแม่นบ่เกิดอีกก็เลยบ่ตายความตายก็คือกันเกิดทางกายแนวนึงเกิดทางใจแนวนึงตายทางกายแนวนึงตายทางใจแนวนึงพอไงไม่ไงสิหักแพงเอ้ยยามใดเฮาอยากหายมายามนั้นความเกิดทางใจคือเกิดเป็นหยักเกิดขึ้นความเป็นเทวดาคือความอายสัวกลัวบาปก็ตายไปอยากหายเมื่อแล้วหอดบ่อายนะแม่เอิ่นด่ากันเปล่าๆยามใดเฮามีศีลมีธรรมในจิตในใจรับผิดชอบต่อการกระทําการเว้าการเฮ็ดการคิดการอ่านยามนั้นเฮาก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงข่วมเป็นหยักเป็นม่านเป็นนรกอีหยังก็ตายไปจากจิตจากใจคันเฮาสิมาซ่อมเบิ่งให้ดีๆมื้อนึงเฮาสิเกิดหลายเถื่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยเฮ็ดจังได๋คันเฮาเข้าใจแล้วเฮาจังสิบ่เกิดเฮาก็คุ้มกำเนิดแล้วเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะคุ้มกำเนิดใจบ่ให้มันเกิดเป็นหยักบ่ให้มันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่ให้มันเกิดเป็นอสุรกายบ่ให้มันตกนรกคันสิเกิดก็ให้ได้เกิดเป็นคนมีศีลหาในใจอยู่ทุกเมื่อเป็นคนมีความอายสัวกลัวบาปสงบระงับเป็นเทวดามีความเมตตาปาณีความอินดูสงสารความยินดีปีดาในยามผู้อื่นได้ดีความบ่หย่อบ่ยันความบ่เกลียดเกลียดชังเรียกว่าพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสมนี่มีอยู่ในใจเฮาก็เกิดเป็นพรหมเฮาเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นคนส่วนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือความโง่โง่จนจะข่มขืนหอดลูกสาวข่มขืนเมียผู้อื่นคือหนังสือพิมพ์ว่าข่มขืนเด็กหน่อยอายุ7ปีข่มขืนลูกสาวเจ้าของนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วบ่มีความเป็นคนเฮาคุมกำเนิดจิตซุ่มนี่บ่ให้มันเกิดมาคันมันสิเกิดก็ให้มันเกิดในทางที่ดีในบุญในศีลในทานคิดย่ำได้ในทางดีทำย่ำนั้นอันนี้เอิ้นว่าสุขคติสุแปลว่าดีว่างามว่างายคติแปลว่าไปไปถึงสุขคติแปลว่าไปถึงบ่ดีบ่งามบ่ง่ายให้เจ้าไปสู่สุขคติเออว่าซั่นก็คือว่าให้เจ้าไปดีแม่นสิเกิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดดีๆเกิดในใจคันย่ำได้อยากหายมาเฮาก็ไปสู่ทุกคติทุกแปลว่าเลวแปลว่าซัวแปลว่าสาแปลว่ายากคติแปลว่าไปแปลว่าถึงทุกขติแปลว่าไปหอดบนซัวบนยากบนทุกยามอยากหายมีผู้ใดว่าโอ้ยจะเหม็นมีแห้งเด้เอ้สบายใจเด้ผู้ขาจะหายมาเบิดเหมือมีบ่อจะหายยามใดก็กำลังดังไฟเผาเจ้าของไอ้นอกเป็นไงเป็นไงนอกเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยคุ้มกำเนิดในการเกิดพระพุทธเจ้าเกิดทางกายเพิ่นก็บ่ได้กินข้าวดอกมื้อนั้นเมื่อเพิ่นเกิดทางใจตรัสรู้เพิ่นก็บ่ได้กินข้าว49มื้อเพราะฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็เลย
มาให้ของขวัญวันเกิดไทยเฮากันของขวัญวันเกิดคู่บาอาจารย์พากันลังไลไปทำบุญทำทานเพลินกันดีใจแก้มือนี่วันเกิดของอาตมานำเด็กวันที่19พฤษภาคมนี่บ่กินคือกันพ่อแม่อ้ายน้องที่มานี่ก็เลยมาให้ของขวัญโอ้ยอ่อนซ่อนเด้น้องนี่เรียกว่าเฮาบ่แม่นคนขี้ขาดตาขาวบ่สถานย่านกลัวความตายพระอริยเจ้าทั้งหลายเพิ่นบ่อยากตายบ่อยากอยู่บ่อยากตายเพิ่นว่าณพินั่นท่ามิมรณังณพินั่นท่ามิชีวิตังบ่อยากอยู่บ่อยากตายสัมปชาโนปฏิสโตนี่สติสัมปชัญญะหูเท่าท่านควบเกิดควบดับขันมันสิตายทั้งกายก็สินอนเบิ่งความเสื่อมไปสิ้นไปของขาดของขันมันหมดไปสิ้นไปคือเบิ่งตะเกียงเบิดน้ำมันแดงหี้นหี้นก็นอนหมดไปเลี้ยวเบิ่งเจ้าของตายคือเบิ่งตะเกียงดับนี่พระอริยเจ้าเพิ่นบ่ได้มาเต้นกระโตกระตากต่ออายุคู่บาอาจารย์จังสั่นจังสิมาบวชกินเจต่ออายุ3มื้อว่าซั่นขันสิแม่นกระต่ออายุสัตว์นั่นเถอะมันสิบ่ได้ขาได้เนาะบ่ได้คันบวชกินเจ3มื้อว่าซั่นต่ออายุสัตว์ไปหลายโตเติบดิคือเฮาบ่ได้ขามันแล้วเฮาบ่กินผู้สิเอามาให้เฮากินเฮาก็บ่กินน้ํามันก็ลดหน่อยลงที่อันนี้เฮาบ่กินฮอดเข้าบ่ว่าแต่เจดอกแม่บาดนี่กินแต่น้ําขันสิมองในแง่เศรษฐกิจคนทุกข์คนยากเอิดอยากบ่มีอยู่มีกินแต่เฮากินหลังเถื่อหล่นปากเลือคอบ่มียามได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมื้อนั้นคันเฮาอยากให้เห็นจิตเห็นใจเขาเจ้าเฮาก็มาลองอดเข้า24ชั่วโมงมันหิวมากมันสิเป็นจังได๋เนาะหน้ามืดตามัวซําใดแล้วก็สิได้เห็นอกเห็นใจผู้ทุกข์ผู้ยากว่าเขาเจ้าก็เป็นแนวนี้ลักษณะจังสิเป็นการศึกษาสร้างกุศลธรรมความฉลาดเข้าจิตเข้าใจศึกษาของแท้พร้อมกันนั่นขันแม่นผู้ใดไข้ผู้หนึ่งหรือว่าเมดประเทศไทย53ล้านคนมาอดเข่านํากันในวันวิสาขบูชาทั้งเมดบ่กิน53ล้านคนมื้อนึงกินข้าว3เทื่อเทื่อละ10บาทคูละ30บาทว้า355ประหยัดมื้อเดียวมีเงินบ่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทมาซอยอีสานเขียวซอยน้ำท่วมฟักใต้บ้านเฮาไหวบ่ได้ยากตัวนี้เนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เศรษฐกิจของชาติเพียงแต่อดเข่านํากันเบิดมือหมู่มือเดียวนี่53ล้านคนนี่ได้เงินประหยัดขึ้นมา 1,500 ล้านเป็นอย่างน้อยสิว่าจังได๋บาดเฮากินนี่มันบ่แม่นได้ปานมื้อละ10บาทเทื่อละ10บาทผู้ลางคนเข้าไปนั่งโต๊ะในเล้าในคับในบาร์เป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยผู้กินกินพ่อห้าผู้อยากอยากพ่อตายมื้อนี้ก็เลยมาลองอดเบิ่งน้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่น้อเมื่ออดเข่าแล้วทุกข์ยากหิวโหยก็สิได้เห็นอกเห็นใจคนทุกข์คนยากคนบ่มีอยู่มีกินสิเป็นจังซี่ทุกข์บ่มีเสื้อผ้าฟ้าเงินดีพ่อหลีอยู่บ่ล้านเพิ่นว่าทุกข์บ่มีข้าวอยู่ท้องนอนหลีอยู่บ่เป็นซะแล้วบาดเฮาสิได้ฮู้

พร้อมกันนั่นมื้อนี้ก็เป็นมื้อมหาปรินิพพานมื้อปรินิพพานเมื่ออายุเพิ่นได้80ปีมื้อสุดท้ายสมมุติว่ามื้อนี้ตั้งแต่2เพิ่นเดินทางจากเมืองปาว่ามากุสินาราบ่อนเพิ่นสิตายที่สาลวโนทญาณหนทาง25ข้าวุฒยางมาแล้วหากเลือดมานำพระอานนท์พระภิกษุเดินนำปูผาเพิ่นบ่ได้ห้อเหินเดินอากาศไปเด้คู่มือนี่ถ้าเขาได้ยินข่าวคู่ว่าอาจารย์นั่นนี่นั่งอยู่เทิงก้อนเมฆเครื่องบินไปพ่อไปเห็นโว้ยพากันลังไลกันไปนอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ห้อยสาธุอยู่ดอกเพิ่นก็สิเก่งอีนี่นั่นแหละเพิ่นนี่บารมีมีสมาธิแต่ว่าหนาหนาคืดเนี่ยวหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นบ่ได้ห้อกันไปนั่งเทิงขี้เมฆยามสิตายหากเลือดมายางมาเศร้ามีแหกมา25เทื่อหิวหนามแห้งแห้งไกลๆของหน่อยบ่หนึ่งบอกพระอานนท์เอ้ยอานนท์เฮาผ่าสังฆาปูลงเด้อสี่สั่งเฮาเมื่อยเฮาอิดเฮาพ้อยอย่ากินหนามเด้อานนท์ไปตักหนามมาให้กินไปเอาบาตรไปพระนนท์ย่างไปเบิ่งมาบอกว่าเฮ้ยพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญน้ำห้องหน่อยคุณเอเลปานขี่เป็ดกินบ่ได้แล้วขอหน่อยอดสานิมนต์อดทนจักหน่อยทนย่างไปแม่น้ำกุกุท่านาที่อยู่ข้างหน้ามีทาอันหลาบเรียบน้ำใสไหลเย็นโอ้ยไปพุ่นเป็นร่มมณีสถานน้ำใสไหลเย็นสนุกกินสนุกอาบน้ำห้องหน่อยมันขุ่นบ่ใสขอให้อดทนทนพระพุทธเจ้าเฮาโอ้ยไปตักมาโหลดไปอันนู้นเอ้ยเฮาหิวเฮาอิดเฮาเมื่อยมันสิคุณจังได๋กับไปตักมาเท่าไปได้เว้ากันถึง3เถื่อพระอานนท์ก็เลยเอาบาตรไปตักน้ำคุ่นๆก็เลยกลายเป็นน้ำใสหลังจากนั้นพระอานนท์ก็แปลกประหลาดว่าน้ำนี่คุ่นๆกลายเป็นใสเหตุแห่งพระบารมีปฏิหารของพระศาสดาพุทธานุภาพน้อพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นก็ว่ามันหักเป็นแนวนั้นเองมันดอกตถาตาจังสันเองพอฮิตไปจากนั้นบ่เป็นไปอย่างอื่นด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันทั้งหมดนี่เฮาสิเห็นได้ว่าอภินิหารของเพิ่นย่ามเขาตาจนทุกข์ยากลำบากเป็นหยังเพิ่นบ่บินปื้อไปที่เมืองกุสินาราโลดน้ออันนี้ให้เฮาพี่น้องได้คิดคำคนิ่งดูผู้ลังคนหาเงินเอาศาสนาบังหนาความบ่มีหาเว้าความบ่มีหาว่าหาเอาความขี้ขายมาเว้าใส่โตโฆษณากันออกหนังสือหนังหาเป็นแมกกาซินหลายขาบหลายเดือนพระอานิยเจ้าลูกหันอยู่นี่จักแม่นหรือบ่แม่นเฮาก็พากันหลงไหลไปแต่ข้อสำคัญที่สุดคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้บ่พ้นความบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระศาสดาเฮาก็ตายเพิ่นก็เลยบ่มีการต่ออายุพระอริยเจ้าทั้งหลายหัวเลาะอายุบ่ได้ต่ออายุแล้วก็เลิกอายุนี่เดี๋ยวนี้เฮาพากันแต่ต่ออายุย่านตายอาตมาก็เลยพาพี่น้องหยอกอายุมื้อนี้บ่ต่อหยอกมันกินข้าวมาหลายกระบุงแล้วฮ้อนมื้อเกิดเศร้ากินซะซื่อๆนั่งเบิ่งมันอยากกระเบิงมันซื่อๆมันคิดกระเบิงเกิดมันดนปานนี่แม่นกินข้าวก็ตายแม่นบ่กินก็ตายเศร้าเมื่อยสัก24ชั่วโมงเศร้ากินหยอกอายุเล่นหยอกมันเล่นมันเป็นแต่หยอกน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลังคนตายมันแต่ในท้องพระอริยเจ้าเพิ่นบ่ต่ออายุเพิ่นบ่หยอกอายุแต่เพิ่นเลิกอายุเลยบ่มีอายุบ่มีอายุคันเว้าจังสี่ทานทั้งหลายคือเสแปลกประหลาดใจจักหน่อยเนาะสิเว้าควบหนึ่งปันฟังในภาษาบาลีในสมัยพระพุทธเจ้าของเฮาพระเทระอานิยเจ้าทั้งหลายมีจำนวนหลายเพิ่นบ่หวาดวันไหวต่อความตายบ่มีการต่ออายุบ่มีการหยอกล้ออายุคือจังเฮานี่ก็บ่มีแต่เฮานี่เฮ็ดแบบหยอกเจ้าของหยอกอายุน้อบ่กินข้าวกินน้ำเบิ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เลิกอายุบ่เป็นผู้มีอายุบ่อยากอยู่บ่อยากตาย
พระนิสสภะเถระหลังจากตรัสรู้เป็นพระอริยเจ้าอรหันต์แล้วนั่งอยู่ไสเพิ่นสิเป่งอุทานร้องเพลงพอแล้วพระสิว่าผู้ขาวว่าพระร้องเพลงได้เนาะเพิ่นเอิ้นว่าอุทานนะคาถาเป่งออกมาด้วยจิตใจอันปราบปลื้มปีติโดยบ่ได้ตั้งใจข่วมเพิ่นเว้าเพิ่นสิเว้าอยู่เรื่อยเลยว่าปัญจกามคุเนหิตวาปิยะรูปเปมโนรเมสัทธายะคารานิคมติทุกขสันตกโรภเวหน้าพินันท่ามิมรณังหน้าพินันท่ามิชีวิตังกาลัญจะปฏิกังคามิสัมปชาโนปฏิสโตติวสันแปลเป็นภาษาไทยเฮาว่าวิญญูชนละเบญจกามคุณอันหนาหักหนาหรือลบใจแล้ว

ออกบวชด้วยศรัทธาแล้วถ้ำที่สุดแห่งทุกข์ใดเฮาบ่อยากอยู่เฮาบ่อยากตายบ่อยากมีชีวิตอยู่ว่าซั่นฟังเบิ่งคักได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่อยากตายบ่อยากมีชีวิตอยู่และเฮามีสติสัมปชัญญะรอเวลาอันควรเท่านั้นคือการกับโลกอย่างรอเวลาอันมืดไปในการทํางานเมื่อมืดเวลาแล้วก็เลิกแล้วบ่แล้วบ่จักทํางานตามเวลาเส้นเดือนก็ได้รับเงินเดือนภาษาบาลีบ่อนนี่เพิ่นจะบอกว่าหน้าที่นั่นถ้ามิมรณังหน้าที่นั่นถ้ามิชีวิตตังบ่ได้พอใจอยากอยู่แล้วก็บ่ได้พอใจอยากตายยังกาลัญจะปฏิกังขามิล่อเวลาอันห้วนสัมปชาโนปฏิสิโตมีสติสัมปชัญญะอยู่ควบเว้าอันนี้คือการเลิกอายุบ่ได้มีอายุยังแต่แต่เฮานี่โอ้ยแห่งครูบาอาจารย์ไงแห่งยามตายเนาะเอาบุญบั้นเกิดอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ลังไลกันไปทำบุญหาเพิ่นต่ออายุแต่ความจริงอายุเพิ่นยืนยาวมาหลายปีก็ดีรอกสิได้ทำคุณงามความดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองกับบ่ว่าอีหยังเพิ่นดอกน้อเพิ่นมีเงินมีคำมีวาสนาบารมีแต่ว่าถ้าเฮานี่ยอกอายุแล้วก็เลิกอายุพร้อมน้อพระพุทธเจ้าของเฮามือเพิ่นสิตายนั่นย่างทาง25ข้าวุฒแล้วก็จะไปหอดเมืองกุสินาราแนะนำคำสอนว่ากล่าวตักเตือนเทศให้ฟังจนหอดง่ามสิตายเฮียงขึ้นเวลาสิตายยังหลกมาโง่มาเง่ย่อข้อขึ้นมาบอกว่าอามันตะญามีโวภิกขเวปฏิเวทะญามีโวภิกขเวขันยวัญญาธรรมสังฆราปมาเทนะสัมปาเทหิหนูก่อนภิกษุทั้งหลายเอ้ยเฮาขอเว้าบอกกล่าวขานไขเป็นเพราะว่าจาไขไต่ห่มหั่งข้าวนี่เป็นเวลาสุดท้ายที่ได้จากกันไปเฮาขอเตือนทานทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของบ่เที่ยงยอมมีความเสื่อมไปสิ้นไปพอจึงสันทานทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทจงปลุกเหล่าความบ่ประมาทให้ทั้งพร้อมในจิตในใจสร้างคุณงามความดีปฏิบัติตนให้ดีศีลสมาธิปัญญาให้ได้รับประโยชน์จากสนะศาสนาหลังจากนั้นก็มาเว้าให้ฟังเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ให้เห็นฉี่แจงแถลงไขเป็นแบบบัญญัติเนี่ยที่ทำแก่ปุถุชนสาธุชนกัลยาณชนรุ่นเล่าเข้าหลังได้เฮ็ดนำทำตามอย่างตามคนมาให้ได้เด้อยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความบ่ประมาทนี่คืนนั้นเป็นความเว้าเถื่อสุดท้ายเวลาเที่ยงคืนพระองค์ก็เลยได้จากโลกไปเป็นอันว่ามื้อนี้เป็นมื้อเปรียบเสมือนมื้อเกิดขึ้นเฮาได้ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์อันเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าเฮาได้เกิดพร้อมกันนั้นเฮาก็ได้เบี่ยน้อยๆเป็นบุญเป็นวาสนาของเฮาได้มาปลูกรวมกันในเวลาเที่ยงคือยามเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าต่อมาอีกในเวลาเที่ยงคืนก็เป็นเวลาเพิ่นปรินิพพานเฮาสิบ่หลับบ่นอนเฮาสิเวียนเทียนรอบศรีมหาโพธิ์ในเวลาเที่ยงคืนพระทรงองค์เจ้าสวดคณะสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายก็ได้พากันเวียนเทียนดอกไม้ถูกเทียนบูชาหลังจากนั้นเฮาก็สิได้รวมกันนั่งสมาธิภาวนาในภาคดึกอีกหลังจากเวียนเทียนแล้วหลังจากนั้นก็สิได้จะมีการบรรยายธรรมมือกระทะอันประกอบไปด้วยถ้อยคำคำสั่งสอนคล้ายๆว่ามื้อนี้เฮามาจอบเบิ่งจอบเบิ่งชีวิตของพ่อแม่ของเฮาผู้หนึ่งเพิ่นกำลังสิล่มหายตายไปเพิ่นกำลังเป็นไข้เป็นหนาวตั้งแต่เศร้าเพิ่นกระย่างคันสิพูดถึงเมืองตายตั้งแต่เศร้าเพิ่นกระย่างตากแดดย่างหิวหนาวอยู่ท่ามาแต่เมืองฟ้าว่าจุดหอดพุทธศิลาลายามค่ำยามคืนนี่เพิ่นกระไข้อยู่ใต้ห่มหั่งเฮาทั้งหลายเปรียบเสมือนว่าได้ไปนั่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้ไปห่วมพ่อห่วมเห็นเหตุการณ์นั้นกำลังสังห้อมซ่อมเบิ่งจิตเบิ่งใจของพระศาส

ดาผู้เป็นพ่อทางจิตใจทางวิญญาณกำลังสิล่มหายตายไปพ่อแม่เฮาไข่อยู่พ่อมสิตายไปเฮายังสิมามั่วอยู่ดีกินดีอยู่นี่บ่หากาแฟมากินกันเป๊ปซี่น้ำอัดลมมาเลี้ยงกันวันวิสาขบูชากินดีอยู่ดีมื้อนี้เป็นมื้อที่สิต้องบูชาสุดหัวสุดเกศแล้วเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะพ่อจังสั่นควบเว้าควบว่ามื้อนี้ทั้งหมดกับเพื่อสี่แจงแถลงไขให้พ่อแม่อายน้องที่หักแห้งได้เขาอกเข้าใจในพิธีกรรมการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชาเป็นต้นว่าการอดเขาอดอาหาร24ชั่วโมงกินแต่น้ำแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรม

แล้วก็เจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมผู้เย็นเที่ยนทั้งหมดนั่นเป็นการแสดงออกสุดชีวิตจิตใจเพื่อเป็นการบูชาตอบแทนกตัญญูบุญคุณของพระพุทธเจ้าของเฮาที่อาบหลังลงมาปกคุ้มปกเก่างำหัวแก่สรรพสัตว์ในโลกได้พบความสงบสุ่มเย็นที่เฮามีบุญมีวาสนาเกิดมาสุดท้ายภายหลังบั่นปลายตอนขันแม่นฟังเทศขันแม่นฟังหม้อหลองหม้อลำกระเทียงขึ้นขอนขึ้นใกล้สิเจ๊งแล้วเฮาบ่ได้พอเพิ่นตั้งแต่หัวปีหรือวาดแต่ศาสตร์ก่อนกี่เฮาได้เป็นสาวกสั่นปลายแถวได้ควมกิจกรรมอันใดอันหนึ่งในชาตินี้คือได้มาพอพบกันอีกเท่านึงเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนากตาธิการพร้อมกันนั่นผู้ขาก็อยากขอโทษขออภัยนำพ่อแม่อายน้องที่หักแพงทั้งหลายที่ได้พลาดทันทั้งหลายอดเขาอดปลาบ่กินข้าวกินน้ำอดตาลับครับตานอนเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมผ้าปลูกต้นใหม่สีมหาโพธิ์มื้อนี้คันแม่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมื้อนี้เฮ็ดให้ทานบ่สบายกายบ่สบายใจเพราะว่าให้ทานทั้งหลายนั่งนอนอยู่ใต้ห่มไม้เพื่อเป็นการล้ำลึกนึกถึงพระศาสดาคันเกิดควบบ่สุขกายสบายใจพระเอิบพระอมจังได้ก็ดีเนาะขอโทษขออภัยอยากให้ผู้ขานี่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเด้อบ่มีเจตนาที่สิทำลายทั้งกายทั้งใจเจ้าทั้งมดนี่ได้ประกาศฉีดแจงแถลงไขบอกให้ฟังผู้ใดใจแข็งพ่อที่สิสางอธิษฐานบารมีคือตั้งใจหมั่นเพื่อบูชาพระศาสดาเป็นจังใดก็เป็นตายก็ตายยั่งก็ยั่งได้ประกาศแล้วว่าใจถึงจังมาเด้อขันผู้ใดใจบกหอดบ่ถึงอย่างเป็นโลกกระเพาะตายอย่างหิ้วเข่าตายกะบ่ต้องมาหรือสิมาสังเกตการหรือสิมาถวายหนังปานาเอาบุญน้ำมูแอบแฝงทั้งหลังเกรก็เลยได้บอกแล้วมื้อนี้ล้วนแต่เป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้าผู้ย่อมเสียสละชีวิตจิตใจบูชาพระศาสดาสุดหัวสุดเกศนั่นก็จึงถือว่าเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่บูชาที่สูงสุดในข้างพระพุทธศาสนาเฮาเคยเว้าเคยว่ากันอยู่โคเมื่อประชุมกันทำวัดพุทธสาหังนิยาเทมิสรีลั่นชีวิตตังคิดตังผู้ขาขอมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าวันท่านโตหังจริตสามิพุทธเตวสุโพธิตังพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่สิเฮ็ดนำทำตามพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่สิปฏิบัติตามข่วมตัดสรูดีของพระพุทธเจ้าเฮาได้เฮ็ดคือว่าอยู่บ่น้อหนอได้มอบกายถวายชีวิตอีหลีบ่น้อส่วนอดเขา24ชั่วโมงพัดย่านตายหรือว่ามาตำหนิติเตียนจะเป็นเพิ่นพาดโทกพายากอันนี้มันยังบ่ทันได้พ่อครึ่งตายพ่อหน่อยเลยนี่24ชั่วโมงเลยเนาะเฮาว่าสิมอบกายถวายชีวิตบ่แม่นตัวเพิ่นซื่อๆบ่น้อหนอบาดนี่เนาะปากพัดเว้าจ่อยจ่อยใจผสมจังหมดแดงหวานจ่อยจ่อยทั้งปากใจสมจังหมดแดงจังสี่เพิ่นเอิดว่าขี้ตัวท่อไรหยดกับบดหักหลังพระพุทธเจ้าว่าว่าพุทธสาหังนิง่าเทมิสรีลั่นชีวิตตังคิดตังข้าพระเจ้าสิหมอบกายถวายชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าว่าสั้นอันนี้จังแมนบูชาหมอบกายถวายชีวิตบ่ได้กินก็ให้มันตายมื้อนี้ยกให้เลยเปิดมือชีวิตทั้งหมดอันนี้แม่นแท้คันเฮ็ดสำนี่บ่ได้ยังบ่ทันได้หมอบแท้ดอกนอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยังขี้ตัวยังบ่แต่ปากพุทธัสสาหัสสุทธัสสาหังมีทาโสวะพุทโธเมสามิสโลข้าพระเจ้าเป็นทาสเป็นผู้รับใส่เป็นข่อยเป็นขาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเนื้ออิสระเนื้อชีวิตจิตใจวันท่านโตหังจริตสามิพุทธเสวสุโพธิตังผู้ขาหวายอยู่แล้วสิประพฤติเฮ็ดนำทำตามซึ่งอ้วมปฏิบัติดีของพระพุทธเจ้าแม่นอีหลีบ่น้อน้อว่าแท้น้อคันเว้าแล้วก็ยังบ่เฮ็ดนำทำตามพ่อแป๊ะ

0: แม่พ่อจังหม่ำแปรพุ่งอยู่จังสี่กะย่างถือว่าเป็นกระบดต่อควบเว้าท่อระยดหักหลังต่อควบเว้าบ่มีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมื่อนี่เป็นการสร้างสรรบารมีที่ยิ่งใหญ่มัดผู้บารมีท่านเฮาก็ได้ให้ท่านแม่นบ่ท่านเงินท่านทองท่านเขาท่านปลาเพิ่นบ่ได้กินเขาเฮาก็ยังได้ท่านแนวที่สูงเรียกว่าปรมัตถะท่านะบารมีท่านะปรมัตถะท่านอย่างสูงท่านหยังท่านข่วมอยากกินเขาท่านข่วมอยากอยู่ดีมีแห้งท่านข่วมขี้ขาดท่านข่วมบ่อดบ่ทนทอดเท่ท่านให้โยนออกไปทิ่มออกไปเรียกว่าให้ท่านอย่างสูงพร้อมก็นั่นก็ให้ทำเป็นท่านพร้อมมีส่วนที่สิเว้าบอกชี้แจงแถลงไขการเว้าให้ฟังเฮ็ดให้เบิ่งนํากันเลื่อจากนี้ศีลบารมีอันนี้ก็คือการศีลแปลว่าความปกติแปลว่าการควบคุมกายวาจาทรงเข้าไปฮอดใจเฮาก็ควบคุมอย่างสูงบ่ว่าแต่ศีล5ล่ะแม่พวกชาวอิสลามศาสนาอิสลามถือศีลอดในวันรอมฎอนเดือนสิงหาเดือนกันยาอากาศร้อนที่สุดในทะเลทรายอันเวิ่งว่างซาอุดิอาระเบียขาบทะเลอาระเบียนขาบทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาระเบียนนั้นความร้อนถึง72-73องศาเซลเซียสยามใดความร้อนสูงปานหนึ่งพี่น้องชาวอิสลามที่ถือศีลอดเขาบ่กินเขาบ่กินน้ำอันนี้แต่เฮายังได้กินน้ำได้พอใหญ่ไม่ใหญ่ข้าเจ้าบ่กินหอดเขาบ่กินหอดน้ำยามกองเว้นโอ้ยอยากให้ไปเห็นเด้ขี่เครื่องบินอาระเบียแอร์ไลน์เด้เนาะอาระบิกแอร์ไลน์ขี่เครื่องบินจากเมืองกรุงเทพมหานครดอนเมืองเฉิดหัวได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปสู่เมืองบอมเบย์ผ่านกะลาจีปากีสถานควมทะเลอาระเบียนควมฝั่งทะเลทรายผมเห็นทะเลทรายไงง่องเห็นแล้วบนล่องจัมโบ747เจิดของเหลือทาลันเวกรถเพดานความสูงต่ำล่องเดินเหลื่อยล่องถึงเผื่อนตะน้ำบินดาลานสลามมะเลกุมแขกเป่าย่ามสอบบัดพบกันเห็นแต่ควมห่อนทะเลทรายห่อนเอาบ้านเฮาเนี่ยไปตื่มกันอีก3เทือกันยังบ่ท้อย่ามห่อนเฮาข้าเจ้าบ่กินเขาบ่กินน้ำน้ำลายก็ฮอดบ่เกินข้าเจ้ากระบอตายย้อนศรัทธาในพระนบีมูฮัมมัดไต่คำสั่งของอิสลามมีกระทำของพระอัลเลาะห์เจ้าข้าเจ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบ่ว่าจะกินเขาน้ำก็บ่กินไทเฮาทราบพุทธพระพุทธเจ้าให้สร้างขันติบารมีความอดทนอย่างธรรมดาอดทนอย่างกลางอดทนอย่างสูงบ่กินเขา24ชั่วโมงน้ำยังได้กินอยู่อันนี้บ่แม่นโหดหายถ้ารุ่นดีพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบ่แม่นการปฏิบัติเพื่อตึงจนเกิดไปเฮาบ่กินแต่เขาน้ำเฮาก็ได้กินอยู่พี่น้องอิสลามบ่กินฮอดน้ำบ่กินฮอดน้ำลายเขาเจ้าก็บ่ตายผู้ขาได้ไปอยู่มาเดี๋ยวเมืองนั้นก็ลองอดน้ำเขาเจ้าลองเบิ่งซื่อๆดอกว่าว่ามันสิตายบ่ก็อยู่ได้อยู่ได้แล้วบ่เป็นหยัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

0: ผมไม่เคยมีโอกาสพูดกับหลวงพ
1: ่
0: อมาหาก็มีคนหมายไม่ได้คำฝากคงจะกลายก็ยากเหมือนกันก็ไม่พอใจเองแล้วถึงเรานี่เหมือนกัน
1: พอใจแล้วคำฝากมันไปดีกันผมจะหาโอกาส
0: ลุงพ่อที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าให้ทำจิตแค่สงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาสังขารถ้ามีการพิจารณาสังขารอย่างนี้ที่ได้ยินองค์พ่อพูดหลายครั้งแล้วเป็นตอนพิจารณาอาการจำสามสิบสองอันนี้ใจสัญญาคือความคิดความปรุงแต่งมันสามารถที่จะให้เกิดในภาสนาจริงไหม
1: ครับใช่ต้องใช้มันก่อนต้องใช้อันนี้มันก่อนเริ่มมันก่อนถ้าหากว่ามันตามความเป็นจริงมาเรื่องความรู้สึกนึกคิดทั้งนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทั้งนั้นครับแต่พูดไปถึงโน้นมันไม่ใช่ความนึกคิดคิดดีคิดชั่วคิดไม่ใช่ทั้งนั้นถ้าใช่มันจะหมดมันต้องทำให้มันหมดอันนี้แต่เราคิดให้คนฟังเราพูดให้คนพูดให้เด็กฟังเรื่องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าความเป็นจริงถึงที่สุดแล้วไม่เหลือครับอันนี้มันไม่เหลืออย่าตามสังขารอย่าตามความปรุงแต่งเราเห็นสังขารคือความปรุงแต่งมาเป็นตัวปัญญาเราก็วิ่งเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นสังขารทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความรู้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันทิ้งมันเหมือนกันนี่ทิ้งมันเหมือนกันรู้จักวิญญาณนี่ก็สักว่าวิญญาณไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันทิ้งมันเหมือนกันนี่เงี้ยมันหมดมันหมดอย่างนั้นนี่คนก็ทำเมื่อทิ้งมันจะเอาอะไรอีกเนี่ยไปอีกแล้วมันลำบากนะ
2: โครงการครับสงบพอสมควรไม่ถึงสงบขนาดไหน
1: พอพิจารณาได
2: ้ไม่ถึง
1: พอมีสติพอพิจารณาได
2: ้ยืดยืดปัจจุบันนี้ว่า
1: ใช่
2: มันยังคิดคิดอดีตอนาคต
1: คิดอดีตอนาคตได้แต่ว่าคิดไปเอาจริงเอาจังกับมันมันต้องคิดทุกอย่างนั่นแหละแต่ไม่เอาจริงเอาจังกับมันมันเรื่องความคิดอย่างนั้นมันเรื่องความคิดถ้าความจริงถ้าความจริงจริงอย่าไปตามมันเลยเรื่องความปรุงแต่งถ้าตามแต่ความปรุงแต่งมันมีเรื่องเสมอไปล่ะมันจะหมดตรงนั้นมันหมดจิตนี้ก็สักว่าจิตเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตานุปัสสนามันใจของเราไหมนั่นสุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์มันสักแต่ว่าเท่านั้นเองแต่ไปเห็นตรงนั้นมันส่งถึงนั้นมันก็สงสัยมันก็ไม่มีอะไรแต่นั้น
0: คือการพิจารณาอย่างนี้ที่ปกติพูดมันเป็นความพิจารณาจริงๆไว้ครับไม่ใช่สังขารใช่ความคิด
1: ใช่ความคิดใช่ความคิดแต่ว่ามันเห็นมันเห็นนอกเหนือความคิดออกไปอยู่ตรงนั้น
0: คือเราพิจ
1: ารณาคือมันไม่เชื่อตามอาการนั่นอีกต่อไปนั่นเข้าใจไหมในความรู้สึกเดินก็สักว่าแต่ความรู้สึกเท่านั้นไอ้คือตัวอันนั้นมันคือตัวอันนั้นน่ะมันไม่เกิดไม่ดับอยู่อย่างนั้นมันเป็นของอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันไม่เกิดไม่ตายพูดง่ายๆจ้ะมันไม่เกิดไม่ตายอย่างที่ว่ามันไม่เกิดหรือไม่ตายอย่างที่จิตของเราเนี่ยไอ้จิตของเรานี่แหละสมมติว่าจิตมันถึงรู้จักความรู้สึกจิตเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องจิตจริงๆเนี่ยอะไรที่มันเหนือกว่าจิตไปนั่นน่ะไอ้จิตนี่มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยเราจึงกำหนดว่าจิตมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับจิตนี่อันนี้มันไม่ใช่ดวงจิตแต่ที่มันเกิดดับติดอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งแต่สิ่งทั้งหลายทั้งที่มันเป็นความจริงนั่นมันไม่เกิดไม่ดับของมันมันจะอยู่อย่างนั้น แต่สิ่งนี้มันได้ผ่านกันเป็นเรื่องที่เกิดดับแล้วมาเรียกสิ่งที่นี่มาว่ามันเป็นจิตโดยฐานที่สมมติถ้ามันเป็นฐานที่สมมติก็มาเชื่อจิตจะของมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะจิตอะไรมันเพราะจิตไอ้จิตมันมาจากไหนอีกเล่าอย่างนี้เชื่อที่จิตมานี่นานแล้วมันไม่สบายเลยนี่ใช่ไหมแต่ครั้งแรกก็รู้จักอนิจจังทุกขังตาเรื่องของจิตแต่ว่าความจริงมันก็มันมีอะไรมันหมดมันว่างนั่นแหละบุญยังไงมันวางไอ้สิ่งที่จิตที่มันเกิดมาอาศัยอยู่นั่นทีมันไม่เกิดไม่ดับอะไรเพียงว่าที่มันเกิดมันดับคืออาศัยสัญญาสังขารความปรุงแต่งเราเห็นว่าเออพิจารณาแล้วอันนี้มันเป็นสัญญานี่นั่นเอออันนี้มันเป็นปัญญาเดินมาจับเอาสังขารนี่เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาแท้จริงถ้าปัญญาแท้จริงมันหมดเรื่องมันหมดเรื่องมันดูแล้วมันหมดเรื่องมันหมดเรื่องแต่ว่าไอ้สังขารความปรุงแต่งมันมีอยู่แต่เราไม่ตามมันไปแต่เราไม่ตามมันความรู้สึกรู้มันแต่เราไม่ตามมันอันนั้นนี่ใช่ทางแล้วมันรู้อยู่อย่างนี
0: ้แต่เราจะมาหาจุดนี้ทำยังไงนะ
1: อะไร
0: จุดนี้ที่เป็นจิตท่า
1: แล้วก็ตามที่จิตของเรานี่ได้ก่อนตามที่จิตของเรานี่เห็นว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงให้มันเห็นชัดของมันนี่มันไม่มีที่เอามันก็วางอันนี้จิตนี่มันก็วางจิตอันนี้รู้เรื่องของมันมันก็วางจิตอันนี้หมดจิตที่จะต้องปรุงแต่งมันแล้วแต่มันก็ไม่ได้สงสัยอะไรทั้งหลายเหล่านี้อันนั้นแสดงว่าไอ้ที่เรียกชื่อมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติบัญญัติขึ้นมาถึงนั้นสมมติให้คนรู้จักธรรมชาติอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างที่มันเป็นพื้นที่แล้วไอ้ตัวที่มันบนอยู่ฝั่งบนนี่ไอ้ตัวนี้มันเป็นพื้นมันเป็นไม่เกิดไม่หลับมันเป็นพื้นอยู่อย่างนี้ตัวที่มันเกิดเป็นมันวิ่งอยู่ฝั่งบนนี่แต่จะแปลนี่เป็นจิตบางอันเป็นสัญญาบางอันเป็นสังขารมันเนี่ยพูดถึงง่ายๆรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ไม่มีหมดซะมันมีโดยฐานที่สมมุติรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดแล้วหลับไปมันไม่มีดับในคำที่พระสารีบุตรเรียนถามพระคุณธรรมทานีเคยได้อ่านไหมท่านจะออกไปทุรงควัดอาจารย์ก็มาสอนเรื่องเดินทุรงให้ฟังท่านภาษาดีบุตรท่านได้ถามลูกศิษย์ท่านว่าถ้าปุณณมันตานี้ถ้ามีท่านเดินตรงไปนั่นน่ะถ้ามีคนมาถามท่านปัญหาท่านว่าท่านพระปุณณมันตานี้พระชินาศพตายแล้วเป็นอะไรท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรคือตัวนี้มันมีอยู่แล้วข้าพระองค์กระผมจะตอบเขาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปก็หมดเท่านั้นเนี่ยท่านนะคุณใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอันนี้ท่านสอบถามลูกศิษย์ท่านที่จะออกเดินทำแต่ว่าใช้ได้แล้วทีนี้แล้วก็ถามที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารยังเกิดแล้วดับไปเข้าใจเพียงแค่นี้ก็หมดเข้าใจแล้วเอาไปพิจารณาให้มันเกิดปัญญาให้มันชัดก็ไปนะไม่ใช่เกิดแล้วดับไปเฉยๆนะไม่ใช่อย่างนั้นต้องพิจารณาเป็นเหตุผลในจิตของเจ้าของจริงๆแต่ว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเกิดแล้วมันดับไปไม่มีความสุขทุกข์ตามมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเลยอย่างนั้นให้มันเป็นจริงๆอย่างนั้นเห็นกับเจ้าของอย่างนั้นไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเรานั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดดับไปแค่นั้นไม่อาศัยความปรุงแต่งอ่ะไม่ยิ่งไปตามกับมันไอ้ปรุงแต่งที่พวกคณะพระเรามันคือปรุงแต่งอย่างหนึ่งปรุงแต่งอย่างคารวะหยาบๆมันก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่ง ไอ้เรื่องมันปรุงแต่งถ้าเราตามมันไปเสมอถ้าเราไม่รู้มันก็ยิ่งมากไม่รู้จากอะไรมันเป็นหน้าเป็นหลังน่ะ
2: ยังมีจิตเดิมใช่ไหม
1: ฮะ
2: จิตเดิม
1: อะไร
0: คือเมื่อหลวงพ่อพูดในที่นี้คือมันคล้ายๆว่าเข้าใจว่ามีอะไรนอกจากขันห้านี
1: ่
0: มีอะไรอีกคือหลวงพ่อพูดคล้ายๆว่ามีอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเรียกอะไรจะเป็นจิตเดิมหรือจิต
1: ไม่เรียกอะไรมันหมดแก

0: ั่นแหละเขาเรียกว่ามันของเดิมมันหมดตรงนั้นมันหมดของเดิมมันหมด
1: มันจะเรียกว่าจิตเดิมหร
0: ือ
1: ว่า
0: สมมุติก็ได
2: ้สมมุติ
0: สมมุติก็ได้ถ้าไม่สมมุติก็ไม่ต้องพูดกันมันไม่มีคำที่จะพูดกันเนี่ยมันไม่มีเรื่องมันของเดิมของเก่าเนี่ยไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเนี่ยที่ได้พูดกันมันสมมติทุกอย่างนั่นแหละคุณของเก่าของใหม่มันก็เรียกสมมติทั้งนั้นแหละไม่มีสมมติก็ไม่รู้เรื่องกันนั่งเฉยๆก็ไม่รู้เรื่องกันนะจะให้เรารู้จักอย่างนั้น
1: ถึงขนาดนี้ก็จำเป็นที่จะสมาธิหรือว่าสติขนาดไหนถึงขนาดนี
0: ้ที่ไหน
1: มีสมาธิขนาด
0: โอ้ยมันมีควบคุมไปของมันแล้วฟันนี่ไม่มีสมาธิจะทำไงไม่มีสมาธิมันมาถึงขนาดนี้หรอกขนาดที่พอดูได้พอมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ไม่รู้จักว่าขนาดไหนเลยเว้ยจิตสงบขนาดไหนนี่เอาขนาดที่มันไม่สงสัยเท่านั้นแหละเว้ยหมดเท่านั้นแหละนี่ถ้าถามแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นน
3: ี่นี่หลวงพ่อจิตเดิมกับผู้รู้อันเดียวกันหรือเปล่าจิตเดิม
0: ไม่ใช่ผู้รู้นี่มันแปลไปได้นี่นะผู้รู้นี่มันแปลไปได้คือความรู้สึกของเราเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันมีทุกคนเนี่ยผู้รู้
3: อ
0: ๋
3: อจิตเดิมมันมีทุกคน
0: ฮะ
3: จิตเดิมมีทุกคน
0: มันมีทุกคนนั่นแหละแต่ผู้รู้มันมีทุกคนมันไม่จบเรื่องมันผู้รู้นั่นน่ะ
3: ทั้งสองมีทุกคน
0: ใช่มีทุกคนแต่ยังค้นไม่ถึงมัน
3: ผู้รู้ก็ยังมีตัวมีตน
0: หรือไม่มีความรู้สึกมันมีมั้ยท่านน่ะขึ้นมาท่าน
3: แต่เวลานอนหลับสนิทยังมีผู้รู้หรือเปล่าฮ
0: ะ
3: เวลานอนหลับสนิทมีผู้รู้หรือเปล่าม
0: ันมีมันก็มีอยู่ของมันแล้วตกผวังกับจิตก็มันหลับเลยเนาะ
3: อ๋อนี่เป็นผวัง
0: ผวังคนนอน
3: อันนี้
0: เนี่ยอันนี้อาจารย์ศึกษาไปมันก็ยุ่งไปเรื่อยๆไม่มีทางจบหรอกอันนี้มันยุ่งไปเรื่อยๆอันนี้ทำนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไปรู้แจ้งเพราะบุคคลอื่นบอกเราก็รู้กันอยู่แล้วจะมาถามให้มันจริงๆจังๆอันนี้มันอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้อันนี้เออมันไม่ได้อันนี้มันเป็นปัจจตังจริงๆอันนี้แต่ก็พอเอาไปพิจารณากัน
3: ครับ
0: เป็นเข้าไปดีนะ
3: เรื่องที่ปกติรวมพ่อสอนเมื่อจิตเป็นออกให้พิจารณาร่างกาย
0: อ
3: ันนี้มันจำเป็นพอเห็น
0: มันจำเป็นอยู่มันใหม่เขาจำเป็นเพราะมัน
3: พิจารณาดังอาการ32อย่างนั้นใช่ไหม
0: ไม่ใช่คือเรื่องจิตสงบไอ้ความรู้สึกพิจารณามันเกิดขึ้นมาเองของมันการพิจารณาในสมาธินั่นไม่ใช่ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันพิจารณาที่นอกจากสมาธิธรรมดาของเราถ้าถึงสมาธิพุทธไปจนเมื่อถึงที่นั้นมันไอการความคิดมันจะไม่มีมันจะมีการพิจารณาขึ้นมาเรียกว่าพิจารณาในที่สงบอันนั้นอย่างเราไปนั่งสมาธิเดินไปเดินมาอย่างนี้เรามีความรู้สึกเปรียบเทียบมันมีต่างหากอันหยาบเป็นของหยาบมันเป็นเรื่องหนึ่งหยาบแต่มันก็เข้ากันได้ที่เข้ากันไปได้ของมันไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่มันมีสติของมันอยู่ยังไงสติคือรู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ทำไมท่านจึงไม่โกรธไม่หลงก็เพราะท่านรู้อยู่อย่างนั้นมันมีความรู้สึกของมันอยู่อย่างนั้นเหตุที่จะให้เกิดโกรธมันไม่มีเหตุที่จะให้เกิดโลภมันไม่มีมันจะมีมาจากที่ไหนเพราะความรู้สึกอันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นทับมันอยู่อย่างนั้นก็เรียกหมดเกียรติที่จะต้องทำก็คือไม่ต้องทำอะไรนะถ้าเรามีงานทำอยู่ก็ยังจิตที่จะต้องทำเรามันมีอยู่วางไว้เฉยๆวางเฉยๆไว้เราก็รู้จักมันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องกำหนดต้องบอกกำหนดของมันเองอยู่แล้วอันนั้นอย่างนั้นเราจะไปถามใช่สมาธิมันมีอยู่แล้วสมาธินั่นจะไปใช่อะไรมันแล้วก็มันมีอยู่ในรุ่นของมันแล้ว

มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันผิดมันถูกอะไรเราพยายามรู้สึกแล้วก็ปล่อยวางปล่อยเสมอมันที่มันมาถึงนั่นน่ะมันจะผิดจะถูกก็ปล่อยมันซะก่อนไม่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงซะก่อนรู้เหตุผลเนี่ยมันถึงที่มันซะที่เขาเรียกว่าจิตเดิมเนี่ยที่ว่ามันไม่เที่ยงคือมันไม่เป็นอะไรมันจริงอย่างนั้นคืออะไรมันไหลมาตามน้ำไหลมาไงมันเมื่อติดแล้วก็ผลักมันออกไปไหลไปผลักออกมาไหลออกไปไหลไปอันนั้นคืออะไรมันไหลไปอะไรไม่รู้มันมาติดอยู่นี่ผลักมันออกไปเท่านั้นเนี่ยอารมณ์อ่ะผลักออกไปเท่านั้นมันหมดจะทำไปมันจะมีไหมมันมีอารมณ์ไหมถ้ามีอารมณ์ก็ผลักมันไปถ้ามันไม่มีเราก็เฉยของเราอยู่พูดคือมันง่ายเนาะคือกันกับเรื่องศีลสมาธิปัญญานะ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม8ค่ำเดือน6วันพระพุทธมารดาสวรรคต

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้7 วันตรงกับวันแรม8 ค่ำเดือน 6พระมารดาคือพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนพระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมอบเจ้าชายสิทธัตถะให้แก่น้าสาวคือพระนางประชาบดีโคตมีให้เป็นผู้เลี้ยงดูต่อไปทั้งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธมารดาซึ่งบำเพ็ญบารมีมา100,000 มหากัปดังเช่นพระนางสิริมหามายาที่หลังจากให้ประสูติการแด่พระโพธิสัตว์แล้วก็ต้องสิ้นพระชนแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะว่าคันของพุทธมารดา นั้นเป็นเหมือนกับห้องพระเจดีย์ที่ไม่คู่ควรให้ผู้ใดมาพักอาศัยได้อีกต่อไปวันแรม8 ค่ำเดือน 6วันอัฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้ารู้จักกันในชื่อวันอัฐมีบูชาเกิดขึ้นหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานได้7 วันซึ่งตรงกับวันแรม8 ค่ำเดือน 6เช่นกันครั้งนั้นพระสรีระประดิษฐานอยู่ที่มกุฏพันธนาเจดีย์แขวนมัลละใกล้เมืองกุสินาราเหล่ามัลละปาโมกคือประธานของเจ้ามัลละ4 คนพยายามจุดไฟที่จิตตกาทานหรือเชิงตะกอนที่วางพระพุทธสรีระอยู่เพื่อถวายพระเพลิงแด่พระบรมศพแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็จุดไฟไม่ติดพระอนุรุทธเห็นดังนั้นจึงบอกเจ้ามัลละว่าพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุประมาณ500 รูปกำลังเดินทางมาจากเมืองปาวาเพื่อมาถวายบังคมพระบรมศพหากพระมหากัสสปะและภิกษุเหล่านั้นยังเดินทางมาไม่ถึงเมืองกุสินาราและยังไม่ได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ทำให้จิตตกาทานลุกไหม้ขึ้นมาไม่ได้เมื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงท่านก็เข้าไปที่จิตตกาทานห่มจีวรเฉวียงบ่าปิดบ่าซ้ายเปิดบ่าขวาประนมมืออัญชลีกระทำประทักษิณเวียนขวารอบจิตตกาทาน3 รอบแล้วยืนถวายบังคมทางด้านพระบาทพร้อมกับเข้าฌาน4อันเป็นฐานของอภิญญาหลังออกจากฌานแล้วท่านก็อธิษฐานขอให้พระบาทของพระพุทธเจ้าโผล่พ้นลงพระศพออกมาให้เห็นด้วยตาของตนทันใดนั้นพระบาทก็โผล่ออกมาให้เห็นพระมหากัสสปะเห็นดังนั้นจึงเหยียดมือทั้งสองข้างออกไปจับพระบาทแล้วยกขึ้นมาวางประดิษฐานไว้เหนือศีรษะของตนพระภิกษุทั้ง500 รูปก็ถวายบังคมเช่นเดียวกันประชาชนทั้งหมดที่เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์นี้ก็พากันร้องไห้คร่ำครวญยิ่งกว่าครั้งที่พระพุทธองค์ปรินิพพานเสียอีกเมื่อพระมหากัสสปะและภิกษุ500 รูปถวายบังคมครบแล้วเปลวไฟทุกด้านของจิตตกาทานก็ลุกโพลงขึ้นเองด้วยอนุภาพของเทวดาขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้พุทธสรีระอยู่นั้นไม่มีขม่าวไฟเลยแม้แต่น้อยผ้าทั้ง500 คู่ที่ใช้ห่อพุทธสรีระไหม้ทั้งหมดเหลือเพียงแค่2 ผืนคือผืนในสุดกับผืนนอกสุดเท่านั้นแม้แต่กิ่งใบดอกหรือคาคบของต้นสาละที่ล้อมอยู่รอบจิตตกาทาน
ก็ไม่ไหม้เลยเช่นกันทันใดนั้นก็มีสายน้ำปรากฏออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งที่ไหลมาจากอากาศพุ่งจากลำต้นสาละและจากพื้นดินโดยรอบเพื่อดับเปลวเพลิงที่จิตกาทานเหล่าเจ้ามัลละทั้งหลายก็ร่วมกันดับเชิงตะกอนด้วยน้ำหอมเมื่อเปลวไฟสงบลงแล้วพุทธสรีระก็คงเหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุอันมีสีดุจดอกมะลิแก้วมุกดาและทองคำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม8ค่ำเดือน6วันพระพุทธมารดาสวรรคตวันอัฐมีบูชา

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจ

ต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ขันธมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมาเส

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพธิ์พระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นหวั่นตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจ
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บขนหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งเรียกจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโถเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โถนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุพิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธี
บริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานพิจารณารมให้ใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็เริ่มจากสมาธิรู้ไปจากบัพปนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหอนอนไม่ปวดไม่เมื่อย

ไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปิณิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธละออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็

จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกถ้าอุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งแล้วเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจนี่เริ่มต้นเป็นนะอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้ใจอย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบพองอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้น

จิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารณ์มากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปิติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะทำที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดผัดไม่นั่งปุ๊บปั๊บจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟัน

เป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อถ้าเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางทิวเข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะ

0: ทายะเอเกติสรเนนาสหปัญจสีลานิยาจามาเอเกติสรเนนาสหอัตถังคสมนนาขตังอุปสถังยาจามาตติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะเอเกติสรเนนาสหปัญจสีลานิยาจามาเอเกติสรเนนาสหอัตถังคสมนนาขตังอุปสถังยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออัพพรัมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณี

0: อิสิขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิปุติงยันติตสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 น.พิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มะนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเฉชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวย เวลา 8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสบายภาวนาจะได้นั่งทนทน วันนี้ก็เป็นวันอัฐมีบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานพุทธเจ้าปรินิพพานวันวิสาขะกลางเดือน6กลางเพ็ญเดือน6ก็เลยมา7วันแล้วก็เก็บประสบพุทธเจ้าไว้7วันแล้วก็มาเผาวันนี้มาประชุมเพลิงคือถวายพระเพลิง ถวายพระเพลิงวันที่7ย้อนหลังไป 2,542 ปีพุทธศาสนาของเราเก่าแก่ยาวนานก่อนประวัติประเทศไทยเราประเทศไทยเรากว่าจะมาเขียนจารึกใบลานก็700กว่าปีเมื่อสมัยพระเจ้าคุณรามคำแหงมหาราชแต่ความเป็นจริงแล้ว ภาษาไทยเนี่ยมีมานานแต่เป็นภาษาไทยเก่าคือภาษาไทยใหญ่ภาษาไทยใหญ่นี่ก็อยู่12ปรรณานั่นเป็นภาษาเก่าแก่เขาคิดว่าเป็นภาษาคงเป็นพันๆปีคงจะคู่มากับเมืองจีนแต่คนไทยได้แตกแยกกันมาลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็โดยอำนาจทางตอนใต้ก็ขอมปกครองก็ใช้ภาษาขอม ภาษาขอมนี่เป็นภาษาเรียนภาษาบาลีภาษาขอมสมัยก่อนพระไตรปิฎกมาเข้ามาเมืองไทยเราไม่ได้มาเป็นภาษาไทยมาเป็นภาษาขอมมาเป็นภาษาขอมก่อนเพราะภาษาขอมเนี่ยเก่าแก่เป็นพันๆปีคนขอมนี่ที่จริงก็มาจากตอนใต้ของอินเดียคนเขมรนั่นเองร่องเรือสำเภามาพวกนี้ก็จะผ่านมาลายู อินโดนีเซียพวกนี้จะเป็นพวกที่มีเชื้อสายมาจากอินเดียผิวจะดำดำแล้วก็มาถึงเขมรก็ใช้ภาษาขอมภาษาขอมนี่รากเหง้าก็มาจากภาษามคตมาจากมคตก็คือภาษาบาลีภาษาสันสกฤตก็ภาษาอินเดียนี่แตกแยกมาทุกวันนี้ภาษาอินเดียนี่แตกแยกมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าพระเจ้าโศกมาเนี่ยก็แตกแยกมาเรียกว่าภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาหลายชั่วคนคือไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราแตกแยกมาเพียงภาษาขอมภาษาไทยใหญ่ภาษาขอม แต่ภาษาอินเดียนั้นแตกแยกมา 2,000 กว่าปีและภาษานั้นก็มีมาก่อนคนอินเดียเนี่ยเรียนรู้ภาษามาหลายพันปีก่อนพุทธเจ้าเกิดตอนที่พุทธเจ้าเกิดนั้นก็มีการเรียนภาษาแล้ว แต่เป็นอักษรของพวกพราหมณ์พรหมีเป็นอักษรพรหมีดังนั้นพุทธศาสนาที่มาเจริญเมืองไทยเราก็ได้มาจากพระไตรปิฎกฉบับแท้จริงฉบับที่พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยพระเจ้าโศกมหาราชนี่ได้ปกครองอินเดียแล้วก็รวบรวมพระไตรปิฎกทั้งหมดเอาพระอรหันต์ 80,000 องค์พระอรหันต์ที่รู้ปฏิสัมภิทาญาณที่มีเข้าใจหลักพระไตรปิฎกพุทธศาสนาแล้วก็มาร้อยกรองพระธรรมวินัยจาก 80,000 องค์ อยู่7เดือนร้อยกรองพระไตรปิฎกเนี่ยจานใบลานแล้วก็ พระเจ้าโศกเขามองเห็นว่า พุทธศาสนาเราไม่น่าจะเจริญเฉพาะชมพูตวีปเพราะพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ได้ทุกคนไม่ใช่งมงายไม่จะไปขอวิงวอนตักใครพุทธศาสนานี่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นศาสนาพราหมณ์เมื่อก่อนพระเจ้าโศกเป็นศาสนาพราหมณ์ก็วิงวอนพระเจ้าให้ช่วยพระเจ้าให้ช่วยรบช่วยทำมาหากินช่วยทำมาค้าขายช่วยให้อะไรก็อยากได้อะไรก็วิงวอนให้พระเจ้าช่วยเป็นพระเจ้าช่วยอย่างเดียวแต่พระเจ้าบางทีก็ช่วยได้บางทีก็ช่วยไม่ได้บางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่ก็ผิดหวังแต่ที่สุดก็คนเราก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วน้ำตานองหน้าพระเจ้าก็ช่วยระงับโศกความเสียใจไม่ได้ก็ไม่มีทางดับทุกข์ที่แท้จริงการนับถือศาสนาอื่นก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาดับทุกข์ได้พระเจ้าโศกก็เปลี่ยนจากศาสนาพราหมณ์จากการนับถือพระเจ้าช่วยพระเจ้าบันดาลพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าบันดาลเนี่ยมาเป็นการนับถือตนเชื่อกรรมการปฏิบัติดีทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ให้ผลกรรมนั้นดีทำทุจริตกรรมทำกายกรรมไม่ดีมโนกายวจีกรรมไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็คิดไม่ดีผลนั้นก็ให้ทุกข์แก่ตัวเองไม่ดีพระเจ้าโศกทรงเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราลืมเลือนไปต้อง200ปี200ปีก็คงเหมือนกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็คงมีตัวตนที่มองเห็นอย่างพระเจ้ากรุงธนพระเจ้าพุทธยอดฟ้าเนี่ยก็มองเห็นตัวตนว่าปู่ย่าตายายของพวกเราเนี่ยยังทันอย่างได้ไปก็สู้รบตบมือกู้บ้านกู้เมืองมาเมื่อ200

กว่าปีนี้ก็ยังมีทันมารุ่นหลังลูกหลังก็สืบทอดกันมาพระเจ้าอโศกก็ทรงเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นธรรมที่เชื่อกรรมดีได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วแล้วก็มีเหตุผลอริยสัจธรรมอริยสัจสี่เนี่ยเป็นวิชาดับทุกข์ของมนุษย์และเทวดาแล้วหลักของพุทธศาสนาก็พิสูจน์ได้หมดทุกอย่างที่พุทธเจ้าสอนไม่มีอันไหนที่งมงายไร้สาระเหลวไหลโกหกหลอกลวงเลยเป็นหลักที่ปฏิบัติขึ้นอยู่กับใจตัวเองเท่านั้นเองที่ท่านกล่าวไว้ทั้งหมดในตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญานี่ก็ล้วนแต่บุคคลใดทำได้ก็เห็นผลทั้งนั้นแล้วก็เห็นกันได้ พระเจ้าโศกทรงศรัทธาอย่างมากจากที่

ใครทำได้ก็เห็นผลทั้งนั้นแล้วก็เห็นกันได้ พระเจ้าโศกทรงศรัทธาอย่างมากจากที่ปู่ของพระเจ้าโศกก็เป็นนักรบรวมชาติพ่อของพระเจ้าโศกก็เป็นนักรบรวมชาติเพราะเมื่อก่อนต้องสู้กับพวกนั้นพวกกรีกพวกเปอร์เซียพวกกรีกเนี่ยอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นจอมจักรพรรดิที่ลบตีชนะมาตั้งแต่อิตาลีลงมาชนะมาหมดเปอร์เซียพวกอิรักอิหร่านนี่ถูกกรีกยึดหมดคูเวตมาปากีสถานมาถึงอินเดียก็ตอนเหนืออินเดียก็พ่ายแพ้ถูกยึดก็เลยอยู่ตอนใต้เท่านั้นตอนใต้เขาไม่เจริญเป็นคนป่าดงเป็นคนที่ชายทะเลเนี่ยเขาไม่มีใครจะสนใจเหมือนเมื่อก่อนบ้านเราชายทะเลที่ดินไม่มีราคาถือคนอยู่ชายทะเลก็เป็นพวกป่าดงพวกหากินปลาไปคนที่อยู่บ้านนาที่มีทุ่งนาทุ่งไร่ทุ่งนาวิสวนก็พวกนั้นพวกเจริญแล้วโดยมากภาคเหนือจะเป็นชาติท่าที่เจริญเมื่อสมัยก่อนทั้งไม่ว่าประเทศไหนถ้าขึ้นทางตอนเหนือถือเป็นพวกอริยะที่มีความคิดความอ่านในการสร้างบ้านสร้างเรือนได้เก่งกว่าพวกที่อยู่ทะเลแต่สมัยนี้ใครมีเมืองทะเลถือว่าเมืองนั้นเจริญติดต่อค้าขายได้เจริญเร็วพระเจ้าโศกก็ตอนรุ่นปู่พระเจ้าโศกนั้นได้ลบไล่กรีกออกไปไล่พวกลูกหลานอเล็กซานเดอร์ลูกหลานอเล็กซานเดอร์นี่ก็มีประโยชน์กับศาสนาพุทธตรงที่ว่ามาเป็นพวกช่างปั้นช่างแกะฝีมือดีก็มาทำศิลปะทำให้เกิดพระพุทธรูปอันงดงามมาสร้างพุทธรูปคืออย่างว่าพุทธรูปเราจึงมีความงดงามเหมือนพวกกรีก มีการช่างปั้นขึ้นมาตอนนั้นนี่พอรุ่นพ่อแม่ของพระเจ้าโศกได้รวมขับไล่พวกกรีกไปแล้วก็พระเจ้าโศกก็มาโอรวมในชมพูทวีปนั้นให้เป็นปึกแผ่นเป็นเมืองเดียวกันไม่ให้แตกแยกกันก็ต้องฆ่าพี่น้องตัวเองตายนับเป็นร้อยๆฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าญาติที่คิดว่าจะทรยศก็ฆ่าหมดแม้แต่ลูกตัวเองก็ไม่ไว้ใจจนตัวเองได้เป็นมหาราชเป็นจอมจักรพรรดิที่คนอินเดียทั้งหลายเนี่ยต้องยกย่องพระเจ้าโศกเป็นมหาราชที่รวมประเทศอินเดียได้ให้เป็นปึกแผ่นคนเดียว พระเจ้าโศกก็ได้ฆ่าคนด้วยเพื่อความชนะมามากมายแล้วผลที่สุดก็มาเจอมเหสีมเหสีก็มีหลายคนแต่มีคนหนึ่งซึ่งเป็นพุทธนับถือพุทธศาสนามาแต่ปู่แต่ตายายก็อยู่ในพระราชวังในราชวงศ์นั้นก็พระเจ้าโศกก็ทรงไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นพอตอนหลังพระเจ้าโศกก็ได้ฆ่าคนมากขึ้นมาก็ใจก็คงจะว้าวุ่นยิ่งฆ่าคนเท่าไรก็ใจก็ยิ่งไม่สงบคนก็กลัวมากเพราะท่านเป็นคนใจเด็ดแล้วมเหสีก็เตือนว่าพระองค์ความวุ่นวายของพระองค์เนี่ยคงไม่สงบไม่มีความสุขหรอกในเมื่อเราเอาความสุขจากเลือดเนื้อคนอื่นมาเป็นของเราเราจะคนอื่นเขาร้องไห้คนอื่นเขาเสียใจแต่เราเป็นสุขมันก็เป็นบาปเป็นกรรมทำให้องค์ต้องเล่าร้อนบอกเราไม่ทำอย่างนี้เราจะทำยังไงในเมื่อคุกคนไม่ยอมเราก็ต้องทำเราทำเพื่อชาตินะครับก็บอกว่ามีทางเดียวที่พระองค์ทรงจะแก้ปัญหาแก้กรรมได้ที่จะไม่เล่าร้อนต่อไปจะสงบสุขได้ก็คือเข้าถึงพระธรรมพระธรรมอะไรเราไม่ใช่คนนับถือพระธรรมเรานับถือพระเจ้าเรานับถือพระพรหมพระศิวะเรานับถือพระเจ้าที่เราทำได้นี่ก็เพราะพระเจ้าบันดาลให้เราเป็นอย่างนี้เราจึงได้เป็นผู้ชนะแต่พูดกันไปแล้วภรรยาก็บอกว่าก็ผู้ชนะทำไมไม่ชนะใจตัวเองถ้าพระเจ้าชนะได้พระเจ้าก็ให้ใจเราสงบสิพระเจ้าก็จะทำให้ใจเราร้อนสิอย่าให้เราโกรธสิอย่าให้เราโมโหโทโสสิอย่างอื่นบันดาลได้ทำไมไม่บันดาลใจให้สงบแสดงว่าพระเจ้าไม่มีอิทธิพลมากสิพระเจ้าไม่มีฤทธิ์จริงสิพระเจ้าบันดาลไม่ได้ถ้าบันดาลได้ต้องบันดาลความสุขทางใจด้วยสิบันดาลทางกายอย่างเดียวมนุษย์ก็ไม่ได้อะไรพระมาเจ้า

โอ้ก็จนปัญญาตอบมเหสีไม่ได้ค้นหาธรรมไม่ได้ว่าเออจริงนะก็ไปนอนกรองคิดว่าสิ่งที่บันดาลให้เราไม่ได้คือใจสิ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้คือใจเราชนะทุกคนแต่เราไม่ชนะใจตัวเองเราทำให้คือทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนมีความสุขมียศมากมีเดชานุภาพมากแต่เรากลับพ่ายแพ้ความทุกข์พ่ายแพ้บาปกรรมที่เราทำกับนอนไม่หลับกับคิดถึงแต่เรื่องลบลาค้าฝันเหมือนกับวิญญาณทั้งหลายที่เราฆ่านะมันมาร้องขอชีวิตคืนพระเจ้าโศกก็นั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าพระเจ้าคงดับทุกข์เราไม่ได้คงบันดาลสิ่งนี้ให้เราไม่ได้คงต้องหาพระธรรมแล้วพระธรรมอยู่ที่ไหนแล้วเกิดมาเราไม่เคยเจอพระธรรมก็ถามมเหสีไอ้คนเรามันคนละศาสนานะนะไอ้คนท่านไปถามคนศาสนานี้เขาต้องอยู่รู้จักครูบาอาจารย์เขาเช่นไปถามศาสนาพราหมณ์คนก็ต้องรู้ว่าพราหมณ์มีโบสถ์อยู่ที่ไหนมีอาจารย์ชื่ออะไรมีวิชายังไงสอนยังไงเข้าวัดเข้าวางเขาก็ต้องรู้ไอ้แต่พราหมณ์ไม่รู้เรื่องของพุทธพุทธก็ไม่รู้เรื่องของพราหมณ์แต่นั้นพอมาถามภรรยาภรรยาก็ไม่ใช่สีก็บอกว่าเข้าวัดพระที่วัดนั่นจะแนะนำวิธีทำใจได้วิธีทำใจได้แต่ก็เมื่อนึกอยู่ว่าเราจะมาทิฏฐิมานะนับถือพระเจ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราก็คงไม่มีความสงบสุขในบ้านปลายชีวิตเพราะทุกวันนี้เราสมหวังทุกอย่างในเรื่องวัตถุแต่ใจยังไม่มีความสุขก็เลยยอมรับก็เข้าวัดตามที่มเหสีแนะนำแต่เจ้าสมัยก่อนเข้าวัดก็ต้องเลือกวัดไม่ใช่ไปก็ทรงศึกษาว่าวัดไหนที่จะมีพระที่มีความรู้ที่จะนิแนะนำให้เราหายสงสัยได้ก็ไปเจอพระเถระซึ่งชื่อว่าเถรอุปคุตพระเถระพวกนี้ที่ว่าพระเถรอุปคุตเนี่ยไปเข้าฌานอยู่ใต้บาดาลแล้วก็เจอพระอรหันต์พวกนี้ก็สามารถเข้ามาคุยกับพระเจ้าโศกเขารู้ได้โอกาสแล้วเพราะเมื่อสมัยก่อนพระเจ้าโศกเนี่ยไม่นับถือพระก็พระก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในรั้วในวังได้เพราะเขานับถือพวกฤาษีชีพายนับถือพวกพระเจ้าอย่างเดียวพอเข้าไปก็คุยกับพระเจ้าโศกก็บอกว่าที่ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยในหลักพระไตรปิฎกที่กล่าวมาทั้งหมดจริงหรือพุทธเจ้านี่จริงหรือจริงหรือพระพุทธเจ้ามีจริงหรือพระธรรมคำสอนมีจริงพระอรหันต์มีจริงบอกจริงตอนนี้สมัยก่อนนะแล้วก็ถามพระเถรอุปคุตว่าเมื่อจริงแล้วเนี่ยจะอะไรเป็นพยานจะเป็นพยานนะครับพระเจ้าหายสงสัยเชื่อท่านได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าผมอยากจะขอดูว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าพระอรหันต์มีจริงเนี่ยขอใหแสดงฤทธิ์ให้กับผมดูได้ไหมว่าทำให้แผ่นดินนี้ไหวได้ไหมพระเจ้าโศกเอาถึงขั้นนั้นเลยอะเถรุปคุตก็คือเถรุปคุตเนี่ยเมื่อสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเถรุปคุตเนี่ยทันแต่ไม่ได้เข้ามาสังเฆนาไม่ได้เข้ามาร้อยกองธรรมวินัยกับเขาตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยลงโทษว่าเถรุปคุตเนี่ยจะนิพพานไม่ได้ต้องอยู่ถึงโปรดพระเจ้าโศกแล้วค่อยนิพพานต้องอยู่ดูแลศาสนาพุทธให้ศาสนาพุทธเนี่ยขังขยนาครั้งที่สองเนี่ยสำเร็จก่อนแล้วจึงนิพพานได้เขาพระอรหันต์ก็ลงโทษเถรุปคุตก็เลยเมื่อตัวเองไม่ได้เข้ามาประชุมในสงฆ์ในเรื่องสังขยนาก็เลยถูกลงโทษก็เลยต้องตัวเองจะอยู่กับมนุษย์ก็ไม่ได้เพราะต้องกินต้องเดินต้องนั่งนั่งนอนเนี่ยไอ้สังขารนี่อยู่ไม่ได้ถึง200ปีก็เลยต้องไปเข้าฌานอยู่ใต้นาคพิภพไปเข้าอยู่ในเป็นเหมือนถ้ำแก้วไปอยู่นั้นจนกว่าเรื่องนี้จะพระเจ้าโศกเกิดขึ้นมาจึงออกจากฌานแล้วกลับเข้ามาเมืองมนุษย์แล้วตอนนี้เมื่อพระเจ้าโศกต้องการดูฤทธิ์ก็เข้าจตุตถฌานเลยทำให้แผ่นดินไหวพระเจ้าโศกก็เชื่อเลยว่าพระคุณเจ้าไม่ที่พูดเท็จก็นับถือเลยถ้าอย่างนั้นก็ผมก็จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตก็เลิกการนับถือพระเจ้าและจะทำยังไงที่กระผมจะเป็นคนชาวพุทธที่สมบูรณ์ให้เ
ให้เข้าถึงพุทธได้ก็บอกว่าพระก็บอกว่ามีอย่างเดียวก็คือต้องบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรือฟื้นพระไตรปิฎกกลับมาทำใหม่หรือฟื้นกับพระไตรปิฎกกลับมาทำใหม่ให้พระไตรปิฎกเป็นหมวดเป็นหมู่ที่กระจัดกระจายไปทั่วละทิศละทางเนี่ยพระอรหันต์ที่ไปอยู่ตำป่าตะดงหลายๆองค์นี่ก็ต้องทำที่ฐานที่วัดวาให้ท่านอยู่ให้ท่านกลับมาอยู่กับช่วยเผยแพร่ช่วยโปรดมนุษย์พอท่านปฏิบัติมานี่ถ้าท่านนิพพานไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรกับท่านพระเจ้าโศกบอกว่าจะทำก็พระเจ้าโศกก็ถามที่สำคัญเลยแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยก็ถามว่าที่สำคัญของพุทธศาสนามีอะไรบ้างก็บอกว่านอกจากพระไตรปิฎกแล้วก็มีที่ตรัสรู้ที่ประสูติที่ปรินิพพานที่ปฐมเทศนาที่ทั้ง 3-4 แห่งเนี่ยถ้าคนไปถึงแล้วเนี่ยเดินไปนะเพราะงั้นเดินด้วยบาทเปล่าเนี่ยให้ถึงรอบทั้งหมดเนี่ยบอกว่าถ้าตายเลยจะไม่ไปนรกถ้าบุคคลนั้นถ้าทำได้เพราะงั้นพุทธเจ้าไปไหว้ตรงนั้นจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพระเจ้าโศกก็เลยบอกว่าแล้วใครเป็นคนเห็นใครเป็นเห็นที่จะสรุปประสูตินิพพานพระอรหันต์บอกว่าเมื่อสมัยเป็นเนรอาตมา7ขวบบวชเป็นเนรเนี่ยอุปัชฌายะพาอาตมาเดินธุดงค์ไปที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานพาไปพบหมดแล้วท่านพบพุทธเจ้าบอกอาตมาไม่พบหรอกเพราะอาตมาบวชต้องตอน7ขวบแต่อาจารย์ของอาตมาเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าได้บวชสมัยพระพุทธเจ้าบวชตั้งแต่7ขวบได้บวชทันเพราะสมัยก่อนเขาจะบวชกันเป็นประเพณีเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาคนก็จะบวชในรั้วในวังจะต้องถือบวชเหมือนกับพวกเราทุกวันเนี่ยถือบวชกันญาติพระพุทธเจ้าเนี่ยถือบวชเกือบหมดจนไม่มีเจ้าแผ่นดินครองเมืองจนไม่มีนางสนมเข้ามาเป็นมเหสีต้องเอานางสนมเป็นมเหสีสมัยพุทธเจ้านะเพราะว่าพวกมเหสีจริงๆพวกนางกษัตริย์จริงๆออกบวชตั้ง500คนที่เชื่อเจ้าจริงๆเหลือแต่นางสนมต้องเอานางสนมมาทำมเหสีจึงเกิดเรื่องวิฑูรภะขึ้นมาเกิดการฆ่าฝันกันขึ้นมาตอนหลังๆเนี่ยเพราะสมัยก่อนถือว่าการได้บวชพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งพวกผู้ชายทั้งหลายที่เป็นจะครองเมืองก็ไม่บวชไม่ครองเมืองก็ไปบวชกันหมดดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนบวชมากสมัยพุทธเจ้าก็บอกว่าอุปัชฌายะของกระหม่อมของอาตมาเนี่ยทันพระพุทธเจ้าแล้วอุปัชฌายะของกระหม่อมของอาตมาเนี่ยอาจารย์ได้พาไปดูที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานไว้ว่าต่อไปแล้วบุคคลรุ่นหลังจะได้รู้จักที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานพระเจ้าโศกนี่เป็นคนที่มองการไกลพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นบุคคลที่มองการไกลเหมือนกับพระเจ้ารามคำแหงมหาราชที่มองการไกลว่าต่อไปอนุชนรุ่นหลังจะต้องเรียนรู้ภาษาไทยเพราะประเทศไทยเราจะเจริญด้วยภาษาจึงได้ประดิษฐ์อักษรขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อลูกหลานตัวเองจะได้ไม่ต้องไปเรียนภาษาขอมไอ้เรื่องนี้อาตมาก็ต้องเล่าละเอียดหน่อยนะทนฟังหน่อยเพื่อเราไม่ได้คุยกันบ่อยเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วโยมก็จะได้ใส่ใจบางคนไม่รู้จะได้รู้ว่าหลักเงาของพุทธศาสนาเรามีอย่างไรไม่งั้นเราจะถูกล่อหลอมไปทางอื่นหมดทุกวันนี้คนโดนชักชวนไปนับถืออย่างอื่นหมดเพราะว่าไม่มั่นใจในศาสนาตัวเองเพราะไม่ลึกซึ้งในแก่นของศาสนาตัวเองก็ไปคนอื่นไปยกย่องว่าศาสนาเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปเชื่อเขาเลยทั้งที่ของเราเนี่ยลึกซึ้งละเอียดอ่อนดีที่สุดแต่เราไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วกลับไปเห็นคนอื่นดีกว่าเหมือนกับคนไทยไปเห็นว่าขนมปังอร่อยกับข้าวเราอ่ะก็เลยไปนิยมกินแต่ขนมปังอย่างเดียวแต่ฝรั่งทุกวันนี้เขาก็เดือดร้อนจากการกินนมเนยมากกลายเป็นโรคหัวใจมีความดันมีเส้นโลหิตตีบตันแล้วก็ตายกันด้วยโรคอาหารที่สมบูรณ์เกินไปเช่นบางคนเนี่ยมาวิเคราะห์มาวิจัยว่าอาหารในเอเชียเนี่ยดีที่สุดฝรั่งก็คิดจะมากินอาหารเอเชียแล้วว่าไม่เป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดและไม่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งบางอย่างอันนี้แต่เราไม่รู้เราก็คิดว่าของเขาดีกว่าเราเหมือนกับพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ลึกซึ้งถึงว่าไปถึงแก่นหรือไปถึงความจริงฐานลึกซึ้งแล้วเราก็จะเหมือนรู้จักว่าอาหารในครัวเราเนี่ยเป็นยารักษาโรค
กะเพรากระชายหัวหอมพริกไทยดีปรีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราจะรู้ว่านี่เนี่ยคือยาที่บำรุงร่างกายบำรุงสมองเดียงดีแต่เราไม่กินให้ถูกต้องครบสูตรเองสมัยปู่ย่าตายายทำไมจึงมีพละกำลังสมัยคนโบราณอย่างกระดาบสมัยโบราณเนี่ยคนสมัยนี้เอาไปลบไม่ได้เลยเอากระผายสองซื้อสองมือยังลบไม่ได้แล้วมันใหญ่คิดดูสิว่าเขากินอาหารชาวบ้านเนี่ยทำไมจึงแข็งแรงอย่างผู้หญิงก็ตัวใหญ่ใช่ไหมผู้หญิงก็ตัวใหญ่สู้กับผู้ชายได้เหมือนอย่างคุณหญิงคุณย่าโมอย่างเงี้ยใช่ไหมแข็งแรงมีหลายๆคนที่เมืองไทยเราต้องศึกษาดังนั้นมาถึงเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็ได้เข้าไปถึงพุทธศาสนาด้วยการขอไปดูขอให้ท่านพาไปดูที่ตรัสรู้พระสูตรนิพพานจริงแท้ไหนก็พระอรหันต์ผู้นี้ก็ไปพระเจ้าโศกก็ไม่ได้ไปยังคนชาวบ้านนะไม่ได้เดินไปก็ใช้ช้างไปใช้ม้าไปเดินทัพไปเลยไปกันทั้งกองทัพเลยคือมีช่างไปด้วยช่างทำทางทำถนนหนทางทำไปถึงที่ไหนก็สร้างกองทัพสร้างปารัมพิธีแล้วก็สร้างเจดีย์พระเจ้าโศกก็ไปถึงที่เพราะที่พุทธคยานะอยู่ใกล้พุทธคยาอยู่ใกล้เมืองปาตาริบุตรพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่เมืองปาตาริบุตรซึ่งเห็นว่าชายทะเลเนี่ยเป็นทางเจริญไม่อยู่ภาคเหนือพอรุ่นปู่ย่าเนี่ยเลือกอยู่ภาคเหนืออยู่ทางเดนลีเพราะความเจริญอยู่ภาคเหนือแต่พอยุคหลังพระเจ้าโศกเห็นว่าความเจริญต้องอยู่ทางลุ่มน้ำอยู่ทางทะเลจึงจะอุดมสมบูรณ์จึงได้สร้างเมืองปาตาริบุตรขึ้นเนี่ยทุกวันนี้ก็เรียกเมืองปัตตนาปัตตนาเนี่ยหรือเมืองปัตตนะปัตตริบุตรนั่นเองชื่อก็เพี้ยนมาไม่มากก่อนก็ปัตตริบุตรตอนนี้ก็มาปัตตนะแล้วก็มาปัตตนาตอนนี้เมื่อพระเจ้าโศกสร้างเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่โตมากอุดมสมบูรณ์ด้วยนักปราชญ์พร้อมไปด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตแล้วเป็นเมืองที่มีแม่น้ำย่อมแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลผ่านรวมมาตรงนี้คือแม่น้ำห้าสายเนี่ยไหลรวมเหมือนพระเจ้ากรุงธนเราพระเจ้าพุทธยอดฟ้ามาสร้างกรุงเทพนี่เองเมื่อก่อนเมืองเราอยู่สุโขทัยเมืองอยู่อยุธยาแล้วพอพระเจ้ากรุงธนเราพระเจ้าพุทธยอดฟ้าก็มาสร้างกรุงเทพพระเจ้าโศกก็ทำแบบนั้นแล้วไม่รู้ว่าเราไปเรียนแบบเขาหรือเปล่าแต่พระเจ้าโศกนั้นสร้างมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วก็ล่องมาสร้างที่ปลายน้ำที่แม่น้ำห้าสายยมุนาอัจฉรวดีสาวัตถีพวกน้ำคงคาเนี่ยไหลรวมมาก็มาสร้างปลายน้ำซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากมันใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาหลายเท่าเพราะแม่น้ำเขาใหญ่กว่าที่ไหลมาจากภูเขาหิมาลัยคราวนี้มันก็เลยอุดมสมบูรณ์ด้วยเมืองนี้เป็นเมืองปัตตริบุตรการค้าขายต่างประเทศก็เจริญใช้สำเภาค้าขายมาสุวรรณภูมิมาค้าขายเมืองไทยเมืองจีนเมืองเขมรมาค้าขายลังกาก็พระเจ้าโศกนั้นต่อสำเภาแล้วก็มีการค้าขายกับต่างประเทศเงินตาก็เข้าประเทศมากก็เป็นมหาราชที่มีความสมบูรณ์ด้วยการบ้านเมืองเรียกมีเงินมากตอนนี้เมื่อพระเจ้าโศกได้เดินทางไปไหว้พุทธสถานทั้งหมดแล้วก็เชื่อมั่นว่าสถานที่นี้เป็นที่ตรัสรู้พระสูตรนิพพานเอ๊ะจะทำยังไงเมื่อเราไหว้แล้วเนี่ยก็บอกอย่างนี้ให้ทหารเนี่ยไปเอาช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักเนี่ยมาแกะหินไปเอาหินท่อนหนึ่งเม็ดหลายๆเม็ดโยมประมาณ7เม็ด8เม็ด4เม็ดท่อนวัดรอบแล้วประมาณนี่ประมาณนี้ประมาณ50นิ้ว50นิ้ว40นิ้วน่ะวัดรอบนะ50นิ้ว40นิ้วแล้วก็เอามากลึงฮะเป็นหินศิลาแรงหินทรายแดงหินไอ้เรียกว่าหินแกรนิตแดงอ่ะก็มากลึงให้เป็นเสาแล้วก็ปัก
ตรงนี้ที่ตรัสรู้ก็ปัดตรงตรัสรู้เลยแล้วก็ทำหัวสิงห์หัวช้างหัวโคอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานั้นพระเจ้าโศกก็ทรงกลึงเสาเนี่ยเขาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพระเงี้ยนฝานหรือพระถังกำจังเนี่ยมาจากเมืองจีนมาแปลพระไตรปิฎกจากตอนนั้นเป็นมหายานแล้วพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมแล้วพันกว่าปี 2,000 กว่าปีแหละพันกว่าปีนี้พุทธศาสนาเริ่มเสื่อมพระถังกำจังเนี่ยมาอินเดียมาเอาพระไตรปิฎกไปเมืองจีนเนี่ยได้ไปจารึกสมุดจีนว่าเข้ามาที่เมืองพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันน่ะมีพระสงฆ์เป็นพันรูปที่ศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ที่พุทธเจ้าปฐมเทศนานี้มีพระสงฆ์เป็นพันรูปรักษาวัดนี้อยู่แล้วก็มีเสาพระที่พระเจ้าโศกปักเนี่ยสวยงามมากตั้งงานอยู่กลางวัดเลยตรงที่พุทธเจ้าจำพรรษาที่ปีแรกที่แสดงปฐมเทศนาพระเจ้าพระถังกำจังก็มาแปลพระไตรปิฎกเขาต้องมาศึกษามาดูที่สัจธรูปสูตรก็กลับไปเขียนแต่ตอนทุกวันนี้เสาหินตรงนั้นได้หักลงไปแล้วเมื่อสมัย700ปีนี้มุสลิมได้เข้ามาปกครองบ้านเมืองก็ไม่มีใครดูแลก็ปล่อยวัดก็ถูกรื้อถูกร้างพระทั้งหลายก็ถูกฆ่าตายแล้วก็หนีไปหมดก็เหลือแต่วัตถุโบราณวัตถุโบราณนี่ของพุทธศาสนาเรานี่ใหญ่กว่าเมืองไทยมากมายอย่ามาเปรียบเทียบเลยฮะเมืองไทยเราที่ว่าใหญ่ๆนี่ไปเปรียบเทียบของพุทธศาสนาในอินเดียเลยฮะของเขาทำด้วยหินศิลาแรงทำด้วยอยู่ได้เป็นหลายพันปีถ้าเราก็อาจจะเห็นใหญ่แบบเมืองไทยแต่ที่จริงเราไปถึงตรงนั้นเราจะดูว่าเมืองไทยเราเล็กนิดเดียวถ้าเห็นพุทธศาสนาอินเดียนะรู้ว่าภาษาอโศกเนี่ยทำไว้หลักฐานสมบูรณ์มากเมื่อปักหินตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ศิลาจารึกเป็นอักษรพรหมีเพราะสมัยนั้นยังภาษาพระเจ้าอโศกยังใช้ภาษาพรหมีอยู่จากสันสกฤตมาเป็นพรหมีจากสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นภาษามคตอันนี้ก็มาเป็นภาษาพรหมีก็เขียนว่าสถานที่ตรงนี้ขอให้พระสงฆ์อยู่กันอย่างสันติสุขอยู่กันอย่างโดยธรรมะปกครองอยู่กันด้วยความสามัคคีจงได้รักความสงบอยู่กันอย่างสามัคคีคือเขียนจารึกไว้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่พุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแล้วเขียนในพระมีเสร็จแล้วพอเสาหินนี้ก็หักแต่ตรงยอดนั้นนะฮะก็ขวางดินลงไปตอนหลังเนี่ยคันเชอร์นิงแฮมพวกรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเข้ามาปกครองอินเดีย200ปีก็มาขุดค้นก็มาเจอเสาเนี่ยเป็นสิงห์สี่เศียรมีความหมายมากเป็นเรื่องอริยสัจสี่เขาก็บอกพอไปแค่ล้างๆเท่านั้นเองหินเนี่ยสะอาดมากบริสุทธิ์มากเลยสวยงามทุกวันนี้เขาก็ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีแห่งเดียวในโลกแล้วแกะได้ดีมากเป็นรูปสิงห์สี่เศียรและมีโคมอาชาไนม้าอาชาไนแล้วก็มีธรรมจักรอยู่ข้างใต้ดินเสานั้นแล้วก็เอาไปไว้พิพิธภัณฑ์ตอนหลังในเอ็มเบก้าเนี่ยที่รัฐบาลอินเดียได้ถูกปลดปล่อยจากอังกฤษก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาทำตราอินเดียเพราะแต่ก่อนก็ใช้ตราอังกฤษตอนหลังพอปลดปล่อยอินเดียแล้วเอ็มเบก้าซึ่งเป็นคนร่างกฎหมายเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยก็เลยเอากราหลักหินพระเจ้าโศกมาทำเป็นกราปั๊มกฎปาราชได้จะกฎหมายอันเนี้ยมาปั๊มเป็นกรากฎหมายเหมือนปั๊มของประเทศไทยแล้วก็เป็นกรัมปราบพยาคุดนั่นเขาเอาสิงสีเสียนปั๊มก็เป็นความหมายของพุทธศาสนาพระเจ้าโศกได้ทำหลักฐานหมดเลยเดินทางทำแล้วก็พอนั้นในพระเจ้าโศกก็บอกว่าอยากรู้จักพระลมสารีกิกธาตุพุทธเจ้าประจุที่ไหนแล้วก็พระเจ้าโศกก็ทำสังฆนาเสร็จแล้วก็ไปเอาลมสาริกธาตุที่พุทธเจ้านิพพานเนี่ยพระหันก็บอกว่ามีอยู่ที่มากที่สุดก็มีอยู่ที่เมืองใหญ่ๆเช่นเมืองกรุงกบิลพัทแล้วก็เมืองกรุงราชคฤห์แล้วก็เมืองสาวัตถีที่เมืองใหญ่ๆเนี่ย16แคว้นนี้ก็พระเจ้าแผ่นดินก็จะเอาพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าเนี่ยไปประจุไว้ที่หน้าเมืองไว้เป็นเจดีย์ไว้กราบไหว้กันหมดพระเจ้าโศกครึ่งเป็นใหญ่แล้วก็เลยว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะขอไปขุดเอาให้หมด
ั้งหมดทั้ง16เมือง

ุตรให้หมดทำไมพระองค์จะต้องขุดบอกก็หม่อมฉันข้าพเจ้าเนี่ยจะทำให้เจริญรุ่งเรืองกว่าเก่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีแค่16แคว้นแต่ต่อไปนี้จะเอาบรมสารีริกธาตุเนี่ยบรรจุให้ 84,000 องค์จะทำทั่วประเทศอินเดียเลยชวนชมพูทวีปเลยพระเจ้าโศกนี่มีแต่เรื่องสร้างวัดอย่างเดียวสร้างเจดีย์อย่างเดียวสร้างเสาหินอย่างเดียวเพราะประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วสมบูรณ์แล้วด้วยทรัพยากรก็คิดว่าบูรณะพุทธศาสนาได้เต็มที่เลยทีนี้ก็พระเจ้าโศกก็ให้ทหารเนี่ยไปขุดไปกับพระนะฮะพระก็พาทหารก็ไปขุดแล้วก็มารวมจะได้สมบัติมากมายสมบัติได้เจดีย์เนี่ยพระเจ้าสมัยก่อนจะฝังเพชรนินจินดาฝังพวกอะไรก็ในตัวเองมีเท่าไรพวกสนมกรมนางไหนก็จะลูดไปบูชาธรรมไปฝังไว้ในเจดีย์หมดก็ไปขุดก็เจอหมดสมบัติพวกนั้นพระเจ้าโศกก็เอามาแปลเป็นเรื่องการทำให้เสร็จในเจดีย์นั้นสร้างให้ครบ 84,000 เจดีย์ให้เท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์ต้องใช้เวลากี่ปีโยม20ปีสร้างใช้เวลาการทำงานพุทธศาสนากว่าจะมั่นคงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่สมัยพุทธเจ้าน่ะเจริญแล้วแต่พอพระเจ้าโศกก็ต้องมาลื้อฟื้นทำให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าโศกนี่พระเจ้าโศกนี่มีบุญคุณต่อศาสนามากมายถ้าพูดนึงเล่าเรื่องแล้วจะรู้ว่าพุทธศาสนาที่เมืองไทยเราเนี่ยก็คือเกิดจากพระเจ้าโศกเป็นคนที่มีแนวความคิดก้าวไกลเค้าเรียกวิสัยทัศน์ก้าวไกลสมัยเนี้ยเสร็จแล้วก็พอสร้างเสร็จก็มีที่เมืองกรุงราชคฤห์พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทรงศรัทธาในพุทธเจ้ามากเพราะตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็มาสำนึกบาปได้ก็รักพุทธเจ้ามากขณะตอนที่พุทธเจ้านิพพานเนี่ยพระเจ้าศัตรูเนี่ยคนก็รู้ว่าพระเจ้าศัตรูเนี่ยรักพุทธเจ้ามากกว่าชีวิตตัวเองอีกก็เลยพอเวลาเจ้าศัตรูเนี่ยตอนที่วันพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยจะนิพพานเนี่ยพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยสร้างอ่างทองคำเอาน้ำมันจันเนี่ยมาใส่ไว้เลยพระเจ้าถ้าบอกว่าเจ้าศัตรูเนี่ยเจ้าศัตรูต้องสิ้นสติต้องสวรรคตหรือไม่ก็ต้องช็อกไปอย่างเงี้ยก็พอบอกว่ามีข่าวมาถึงพระองค์ว่างั้นพระเจ้าศัตรูบอกมีข่าวอะไรบอกข่าวมาจากเมืองกรุงกุสินาราข่าวนั้นมีสารมาถึงพระเจ้าแผ่นดินทุกเมืองว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าได้นิพพานแล้วบอกที่สารอ่านโดยพระพุทธเจ้านิพพานนะบอกพระเจ้าศัตรูก็เป็นลมสลบเลยเขาก็เอาลงไปอ่างน้ำทองคำแล้วก็อ่างน้ำก็เอาน้ำมันดอกไม้น้ำมันจันทร์อะไรที่พิธีทำให้คนฟื้นเนี่ยเขาก็พออาบเสร็จก็ฟื้นขึ้นมาก็ขึ้นมานั่งใหม่บอกใหม่สิเมื่อกี้ท่านบอกอะไรเราบอกพุทธเจ้าได้นิพพานแล้วเขาก็สลบอีกฮะสามครั้งสามคราวนะกว่าเขาจะได้สติกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาหมดแล้วชีวิตนี้เขาไม่มีความหวังอะไรเขาอยู่แบบไร้วิญญาณเลยแบบนี้เขาขาดพุทธเจ้าไม่ได้เพราะที่เขาเป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันนี้เพราะเขามีพุทธเจ้าเพราะบาปกรรมเขาทำไปมากฆ่าพ่อตัวเองนี่มันต้องไปลงนรกอเวจีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ให้สติปัญญากับพระเจ้าศัตรูจนสบายใจจะนอนหลับอ่ะมีพระพุทธเจ้าแล้วนอนหลับอ่ะตอนนั้นจะนอนไม่หลับเวลานอนเนี่ยจะฝันเห็นว่าตัวเองเนี่ยไฟท่วมตัวเองเหมือนไฟนรกทุกวันทุกคืนจะนอนไม่หลับจนต้องเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณให้นึกถึงว่าความดีที่สร้างกับพระพุทธเจ้านี่มากมายให้นึกถึงแต่บุญแล้วพระเจ้าศัตรูจึงได้นึกถึงพระเจ้าจึงได้ไฟนรกมันจึงได้ดับจากใจจึงได้นอนหลับพอรู้ว่าพระพุทธเจ้านิพพานปุ๊บเนี่ยเขาทำใจไม่ได้พอเสด็จพระเจ้าดูก็ยกทัพนี้ไปเลยเคลื่อนขบวนอย่างกองทัพไปลบเอาเมืองเลยไปหมดเลย ไปถึงก็ไปที่เมืองกุสินาราก็ไปยืนทับเขาที่ว่าจะลบกันจะเอาพระบรมสารีริกธาตุอ่ะตอนนั้นโทนพราหมณ์จึงบอกว่าอย่าเอาเลยอย่าฆ่ากันเลยเพราะพุทธเจ้าก็ทรงลงเห็นว่าที่มาเกิดที่มานิพพานในเมืองเล็กๆนี่เพื่อไม่ต้องการให้เราทะเลาะกันก็เลยแบ่งพระเจ้าศัตรูก็เลยได้มาส่วนหนึ่งก็พอ15กิโล16กิโลก็หยุดกองทัพ
ก็เออแล้วก็ทำบารมีพิธีแล้วก็ทำบุญกุศลฉลองทุกที่ทุกที่เลยกว่าจะเดินทางมาจากเมืองกุสินาราเนี่ยก็ทำพิธีฉลองมาตลอดเลยสร้างเจดีย์ฉลองมาเรื่อยๆๆมาจะถึงเมืองกรุงราชคฤห์พอถึงหน้ากรุงราชคฤห์พระเจ้าสตูก็ทำพิธีฉลองแล้วก็สร้างเจดีย์เพชรนินจินดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่ก็ฝังลงในนั้นหมดเลยเงินในที่ตัวเองมีอะไรต่างก็แล้วก็หล่อทำเป็นพระอบแก้วหล่อเป็นพระอบเงินพระอบทองพระอบเงินแล้วก็หุ้มมาสุดท้ายแล้วก็มาทำเป็นคลั่งหุ้มแล้วก็เอาเพชรนินจินดาเนี่ยลายล้อมพระบรมสารีริกธาตุตรงนั้นแล้วก็ให้พระอรหันต์เนี่ยให้พระอรหันต์เนี่ยผูกขุนยนต์ก็เรียกขุนยนต์สมัยก่อนก็เรียกผูกขุนยนต์ไว้ว่าไม่ให้มีใครมาเอาได้แล้วก็พระอรหันต์ก็เข้าฌานดูว่าบุคคลใดที่ของอันนี้ใครจะไปดูแลรักษาจะอยู่ได้ไงพระหันก็บอกว่าในอนาคตการเนี่ยอีก200ปีเนี่ยจะมีกษัตริย์คนหนึ่งมาเอาแล้วกษัตริย์คนนี้มีบารมีมากจะมาเอาไปทำบรมสารีริกธาตุจะไปก่อเป็นเจดีย์ 84,000 องค์แต่กษัตริย์คนนี้จะมาเอาซึ่งมีบารมีรุ่งเรืองชื่อว่าเจ้าอโศกพอพระหันได้เรียงยานอย่างนั้นแล้วก็เขียนจารึกเลยพระเจ้าสุตูก็เขียนจารึกเลยจารึกว่าต่อไปในอนาคตจะมีกษัตริย์ที่กยาจกเราจะมีกษัตริย์ที่กยาจกจะมาเอากุฏบรมสารีริกธาตุนี้เอาไปบำรุงอีกทีหนึ่งเขาก็ฝังเสร็จแล้วก็พอพระเจ้าส่งไปขุดเสร็จแล้วก็ขุดไม่ได้พวกคนมันจะเป็นหุ่นยนต์วิ่งตีคนนี่หัวล้างข้างแตกมันจะเป็นก้อนหินกระเด็นหัวล้างข้างแตกก็ไปบอกพระเจ้าโศกบอกขุดไม่ได้เขามีวิชาผูกไว้แล้วพระหันก็บอกว่าทำยังไงจะผูกจะแก้ได้บอกว่าเขาแก้เนี่ยเรามันพวกเทวดาเขาแก้ด้วยมนต์อันนี้เขาทำอย่างนี้เราก็แก้ไม่ได้ต้องให้เทพารักษ์มาแก้เขาจะแก้ได้เสร็จแล้วก็เลยมีเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวก็เดินถือกระสุนมาคันถือธนูเล็กๆมาคันทำอะไรกันตรงนั้นบอกว่าก็กำลังแก้หุ่นยนต์อยู่บอกแก้หุ่นยนต์อะไรบอกว่าก็สมบัติของโบราณเขาฝังไว้เนี่ยเอาไม่ได้ขุดไปถึงแล้วเอาไม่ได้หุ่นยนต์เขาตีบอกของนี้เหรอเขาเนี่ยเรียนพี่ชายิงหุ่นยนต์โดยตรงเลยเขาเป็นเด็กเลี้ยงควายเจออย่างนี้เขายิงตายหมดแหละเขาก็พูดว่างั้นเขาเอ้ยเด็กๆไงพูดไปพล่อยหรือเปล่าบอกเอ้าลองยิงดูสิหนูลองยิงดูเขาไม่ยากละยิงทีเดียวก็ตายหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็เอาธนูยิงปุ๊บเดียวพอโดนหุ่นยนต์พี่วิ่งเลยก็ดับลงเลยก็ขุดขึ้นมาได้แต่ถ้ายิงแล้วเขาบอกว่านั่นน่ะเทวดาเขาแปลงตัวมาเป็นเด็กๆแล้วก็ขุดขึ้นมาก็มีทีราจารึกนั้นบอกว่าต่อไปอีก200กว่าปีจะมีพลาขยาจกมาเอาสมบัติอันนี้พระเจ้าโศกนึกสลดใจว่าโอ้แสดงว่าเจ้าสมัยก่อนมันรวยขนาดนี้เจ้าเรานี่ขนาดว่าเรารวยแล้วยังเป็นกยาจกอยู่เลยเนี่ยเพราะสมบัตินี่มีมากมายเขาก็เออแล้วก็เลยได้พระธาตุนั้นไปบรรจุ 84,000 องค์แล้วก็เอาเงินทองนั้นน่ะไปทำก่อเจดีย์จนเสร็จเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ถูกทำลายนะพุทธศาสนาทางวัตถุเนี่ยธรรมาเคยขึ้นไปตามภูเขาตามเมืองพุทธคยาเนี่ยภูเขาแต่ละลูกข้างบนนะโยมมีเจดีย์ทั้งนั้นเลยแต่เป็นของฮินดูไปทำครอบไปมั่งทิ้งไม่ครอบที่ไหนไม่สำคัญก็จะเป็นมีเจดีย์มีอิฐแผ่นขนาดฟุตหนึ่งฮะโบราณฟุตนี่อิฐอินเดียนี่แข็งแรงมากพอเราขึ้นไปยอดเขาตามป่าตอนนั้นจะเห็นเจดีย์เยอะเลยถ้าที่ไหนไม่ถูกทำลายแสดงว่าพระเจ้าโศกนี่สร้างไว้มากมายทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าโศกก็ภูมิใจว่าตัวเองได้มาบำรุงพุทธศาสนาก็มุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จแล้วก็สร้างที่สันติเจดีย์สันติเจดีย์เนี่ยพระเจ้าโศกทำยิ่งใหญ่มากเลยโยมนะนี่มันเป็นระดับโลกเลยฮะท่านทำมาเจดีย์สันติเจดีย์เนี่ยโดยมากพวกต่างชาติก็จะเข้าไปดูว่าความยิ่งใหญ่อลังการมากมายแต่ทำด้วยอิฐตอนนี้ พอนั่นพระเจ้าโศกได้ทำหมดแล้วก็บรรจุบรมสารีริกธาตุหมดแล้วแล้วก็ทำเจดีย์หมดแล้วก็ฝังที่จัดสรุปพระสูตรนิพพานหมดก็ทำสังฆนาทำสังฆนานี่ก็เสร็จแล้วก็เอาพระไตรปิฎกนี้เล่าย่อๆนะนี่เราต้องย่อมากเลยโยมถ้ายาวต้องเล่ากันเป็นคืนอาตมาเล่า15วันนะจบ เคยไปอินเดียเล่าเรื่อยๆ
สนิทเสร็จแล้วก็พระเจ้าโศกก็เอาพระไตรปิฎกรวมพระไตรปิฎกทั้งหมดมากันกรองพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมใน 84,000 องค์เนี่ยก็เอาไปเผยแพร่ให้แก่ชาวโลกที่รู้ว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ต้องวิงวอนเป็นธรรมที่แก้ปัญหาในตัวเองและสังคมได้พึ่งตัวเองได้เจ้าโศกก็ถามพระว่าก็ผมทำบุญทั้งหมดแล้วเนี่ยมากมายมหาศาลเนี่ยขนาดไปอยู่โคนโพเนี่ยไปอยู่โคนโพนี่เป็นเดือนๆนะพระเจ้าโศกไปนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่โคนโพนี่เป็นเดือนๆจนมเหสีบอกว่าพวกเราไม่ไหวแล้วพระเจ้าไปดินไม่ครองเมืองไปนอนอยู่ตรงต้นโพแล้วบ้านเมืองนี้ถ้าเกิดศึกสงครามจะทำไงพระเจ้าโศกท่านไม่กลัวใครแล้วท่านถือว่าบั้นปลายชีวิตท่านต้องการอุทิศชีวิตกับพุทธศาสนามเหสีก็เลยบอกต้นโพนี่ทำให้พระเจ้าโศกหลงไหลที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่ยอมกลับเข้าเมืองก็เลยพวกนางมเหสีก็ว่าเวก็เลยเอางี้ดีกว่าไปฆ่าต้นโพให้ตายคิดผิดนะพวกที่เป็นพวกพราหมณ์อ่ะที่ไม่นับถือพุทธเจ้าก็มีที่เรียกมเหสีที่นับถือพระเจ้าก็ให้คนใช้เนี่ยปลอมตัวมาดูแลต้นโพด้วยพอพระเจ้าโศกมาอยู่ก็เอาน้ำยาเนี่ยมาราดต้นโพต้นตายพระเจ้าโศกพอกลับมาเห็นต้นโพตายก็เสียใจว่ากูเนี่ยเป็นคนอภิรีจังไรไม่อยู่ต้นโพต้นโพก็ตายแสดงว่าบาปกรรมเราทำเยอะก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้นโพนี้ไม่ฟื้นคืนมาจะขอตายตรงนี้เลยตอนนี้มเหสีพอรู้ข่าวเข้ามาก็โอ้ตายแล้วพระเจ้าโศกนี่เป็นเราไม่ได้คิดว่าพระเจ้าโศกเมื่อต้นโพตายแล้วคงคิดจะกลับเมืองแต่ที่ไหนได้พอเจ้าต้นโพตายกลับจะตายตามต้นโพเขาคิดผิดเขาก็เลยบอกก็เลยไปสารภาพกับสามีบอกว่าพระเจ้าโศกบอกก็หม่อมฉันขอยอมถวายหัวทำไมบอกเป็นผิดไปแล้วบอกผิดเรื่องอะไรบอกที่ต้นโพตายเนี่ยไม่ใช่พระองค์ทำบาปหรอกก็หม่อมฉันทำบาปเองหวังดีอยากให้พระองค์กลับคืนเมืองไปอยู่ที่เมืองจะได้สะดวกสบายไม่อยู่ที่นี่อยู่ในป่าในดงนอนอยู่ต้นโพเนี่ยไม่มีความสุขก็หม่อมฉันเป็นห่วงจึงคิดว่าเมื่อต้นโพตายแล้วพระองค์จะได้มีความสุขบอกไม่ใช่ถ้าต้นโพตายฉันก็ตายด้วยบอกฉันไม่โกรธเธอหรอกงั้นพระเจ้าโศกก็ดีใจนะพอรู้ว่าต้นโพนี้ไม่ได้ตายเพราะบาปตัวเองก็ให้คนเอาไอ้นมวัวเนี่ยนมวัวเป็นกระออมกระออมเนี่ยร้อยลีดมาจากนมวัวเป็นหลายๆร้อยตัวเนี่ยเอามาลดเลยอธิษฐานว่าขอให้เทพารักทั้งหลายขอให้ต้นโพนี้ฟื้นคืนมาเถอะแล้วก็มีหน่อแตกขึ้นมาต้นโพนั้นก็เลยพระเจ้าโศกก็เลยเอาทำหินเนี่ยล้อมเลยให้ทหารคอยเฝ้าเลยบอกใครเข้ามาทำลายต้นโพนี้ถือว่าคนนั้นก็ทำลายคนนั้นได้เลยถือว่าเป็นอาญาอย่างร้ายแรงก็ทำเสาหินล้อมพระเจ้าตรงนั้นไว้แล้วก็แกะสลักเป็นแท่นหินที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ขนโผล่ว่าเป็นสลักเป็นมนุษย์บรุษบุรุษใจเพชรแล้วตอนนี้เมื่อพระเจ้าโศกกลับไปเมืองก็นานๆเขาจะกลับเข้ามาพักที่โคนต้นโพชีวิตพระเจ้าโศกเนี่ยอยู่กับพุทธศาสนาที่คือว่าตัวเองเนี่ยเสียดายว่าตัวเองไม่ทันพุทธเจ้าแต่ในเมื่อพระเจ้าโศกเนี่ยเมื่อก่อนเคยทันพระพุทธเจ้ามาในอดีตเนี่ยเคยทันพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กวิ่งเล่นชาวบ้านเนี่ยก็เอาดินเนี่ยพระท่านบิณฑบาตคือพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินมาเนี่ยมาเนี่ยพระนี่สมัยก่อนก็เอาดินเนี่ยไปปั้นบาตรได้พระเจ้าโศกก็เห็นพระมาก็เอาดินไปปั้นไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าดีใจว่าพระมาบินแต่จริงมาบินข้าวแต่ตัวเองเอาดินใส่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยเด็กน้อยพวกนี้ต่อไปอีกในอนาคตเนี่ยจะมาเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของในชมพูทวีปนี่จะมีแผ่นดินเต็มไปหมดด้วยอานิสงส์ที่ใส่ดินกับพุทธเจ้าเนี่ยก็กลับมาเกิดเป็นพระเจ้าอโศกแค่สถาเอาดินใส่บาตรพระก็ยังได้มีแผ่นดินเต็มชมพูทวีปทีนี้เมื่อเจ้าอโศกได้รวมพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยทำกับพุทธศาสนาเนี่ยได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าแล้วยังท่านบอกยังไม่ได้เป็นแค่อุบาสกบาติกาที่บำรุงพุทธศาสนายังไม่ได้เป็นญาติที่แท้จริงเอ้าทำบุญถึงขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นญาติเลยบอกแล้วทำไงจะได้เป็นบอกพระองค์ต้องบวชถึงได้เป็นโหเหล่าลำราชการจะบวชได้ยังไงล่ะแล้วใครจะดูแลราชการ
บอกว่าตัวเองไม่บวชก็ต้องให้ลูกสาวลูกชายบวช